0: เนเธอร์แลนด์เอสแอตลักมาเสมอวิลเลียนทเวย์1-1และผลการแข่งขันฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเวสต์แฮมยูไนเต็ดชนะเรคแฮม6-0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซอฟเรฟนักเทนนิสมือ2ของโลกและเป็นมือ1ของรายการจากเยอรมนีชนะคาเรนเคิร์ชนอฟคู่แข่งชาวรัสเซียมือ50ของโลก3เซตรวด6-3 7-6 ไทยเบรก9-7 และ7-6 ไทยเบรก8-6สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: อดีตอาจแก้ไขไม่ได้แต่เราสามารถทำวันนี้ให้ดีได้เพียงเริ่มลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้าวันนี้วันเสาร์ที่12กันยายน2569ครับ
2: ครับเจอกันในยามเช้าๆนะครับหลายคนก็อาจจะกำลังเดินทางไปทำงานต่อนะครับวันเสาร์ก็ลุยกันไปครับ
1: ครับท่านก็ได้พักผ่อนนะครับในช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองนะครับช่วงเย็นๆค่ำๆนี่ก็มีฝนตกเกือบทุกวันเหมือนกันนะครับ
2: ครับระยะนี้รู้สึกว่าเราก็ต้องรบกับฟ้าฝนกันพอสมควรนะครับ
1: ใช่ครับก็เป็นช่วงหน้าฝนก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าทางภาคเหนือนะครับตั้งแต่ช่วงที่มีสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านนะครับก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางล่างลงมานะครับอย่างเช่นพื้นที่จังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สายก็ติดตามเฝ้าระวังอยู่ในขณะนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ดีหรือทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกเองก็เฝ้าติดตามสถานการณ์คอยดูแลพี่น้องประชาชนอยู่ครับ
2: ครับโดยเฉพาะจุดที่น้ำเคยมาแรงๆแล้วก็ท่วมซ้ำเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ที่แม่สายก็ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษนิดนึงนะครับ
1: ใช่ครับแถวตลาดสายลมจอยตลาดไม้ลุงขนอะไรเงี้ยนะฮะ
2: ครับ
1: ในช่วงปีก่อนที่มีสถานการณ์ปีนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับก็ถือว่าเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่น้ำใจของคนไทยนะครับโดยเฉพาะยิ่งน้ำใจของพี่ๆน้องๆทหารนะฮะกำลังพลจิตอาสาที่มีการฝึกซ้อมการปฏิบัติในการช่วยบรรเทาสาธารณภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทั้งยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ใช้เพื่อการช่วยเหลือประชาชนก็มีความพร้อมอย่างเต็มที่แล้วครับ
2: ครับคือยุทโธปกรณ์อุปกรณ์อะไรต่างๆที่ใช้ในการบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ก็ต้องมันเอามาฝึกซ้อมนะครับเมื่อเกิดสถานการณ์จริงเนี่ยก็จะได้ใช้อย่างถูกต้องแล้วก็ใช้ได้อย่างแคล่วคล่องด้วยนะครับ
1: ครับคือทุกปีนะฮะทุกๆปีก็จะได้ใช้นะฮะยุทโธปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่วงที่น้ำหลากน้ำมาเยอะเนี่ยก็ได้ใช้หรือในช่วงหน้าแล้งนะครับอย่างโครงการรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งนี่ก็เป็นประจำทุกปีนะครับในช่วงต้นปีนะฮะก็ได้นำไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งนะครับทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยเลยครับ
2: ครับนะฮะอ่ะนี่ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งของพี่ๆทหารนะครับที่ช่วยกันดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในยามที่อาจจะมีอุทกภัยนะฮะหรือว่าภัยต่างๆนะครับ
1: ครับเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะครับหลายท่านเองก็คงจะได้เห็นรัฐกิจจานุเบกษานะครับที่ได้มีการเผยแพร่นะฮะประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องพระราชทานยศทหารชั้นนิพนธ์นะครับ
2: ครับ
1: จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพลวาระตุลาคม2569นะครับให้แก่นายทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็จำนวน590นายนะฮะ
2: ครับหลายคนที่ติดตามข่าวสารโดยเฉพาะโผการยกย้ายเนี่ยนะครับในช่วงนี้เนี่ยนะครับหลายคนก็ให้ความสำคัญนะก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับคุณสุธีฮะ
1: ครับมีตำแหน่งสำคัญนะครับหลายๆตำแหน่งก็มีการสลับสับเปลี่ยนนะครับยกย้ายในวาระนี้นะครับก็เข้าใจว่าคงจะเป็นช่วงห้วงเวลาที่หลายหน่วยก็เตรียมการในการทำพิธีรับส่งหน้าที่ในช่วง ต้นเดือนตุลาคมนะครับสิ้นปีงบประมาณ2569เข้าสู่ปีงบประมาณ2570เนี่ยนะครับ
2: ครับถ้าเป็นนักข่าวสาธารณ์เขาเรียกว่ารอโผโยกย้ายนะครับ
1: ครับ
2: ลุ้นกันนะครับว่าใครจะมาใครจะไปนะครับ
1: ครับในช่วงเดือนกันยายนนะครับจึงเป็นช่วงเดือนที่มีพิธีต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำลาชีวิตราชการนะครับของเหล่าทหารต่างๆนะครับอย่างเช่นในช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีเหล่าทหารอย่างเหล่าทหารปืนใหญ่นะครับก็ประกอบพิธีเมื่อวานนี้นะครับจัดที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีครับนะครับซึ่งก็มีพลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการและเชิดชูเกียรตินายทหารชั้นในพลเหล่าทหารปืนใหญ่ประจำปี2569ครับ
2: ครับครับโดยมีพลตรีสมศักดิ์นุตพันธ์นะครับผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ให้การต้อนรับนะครับซึ่งก็ช่วงเช้านั้นเขาก็มีพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอเนกมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9นะครับ
1: ครับแล้วก็มีพิธีของกองทหารเกียรติยศพิธีเชิดชูเกียรติแล้วก็พิธีสวนสนามด้วยนะครับก็เป็นช่วงเวลาในการที่จะได้ประกาศเกียรติหรือเชิดชูเกียรตินะครับคุณงามความดีของนายทหารชั้นในพลเหล่าทหารปืนใหญ่ที่จะครบเกษียณอายุราชการนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาของการรับราชการทุกท่านก็ได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถและก็ประสบการณ์ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังนะครับตอบสนองนโยบายของกองทัพเพื่อพิทักษ์รักษาความมั่นคงเอกราชและอธิปไตยของชาติด้วยความกล้าหาญอดทนและเสียสละตามแบบฉบับของราชาสนามรบครับ
2: ฮะเป็นฉายาของทหารปืนใหญ่นะครับ
1: ใช่ครับ
2: ราชาแห่งสนามรบ
1: นี่นะก็ถือว่าได้ดำเนินรอยตามในการสนับสนุนภารกิจเพื่อพิทักษ์และปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติสืบไปนะครับนี่ก็อยู่ที่ลพบุรีนะฮะพอพูดถึงศูนย์การทหารปืนใหญ่ก็จะนึกถึงอะไรนะเพลงทหารบกไพ่รักใช่ไหม
2: ครับนะฮะ
1: เพียงพี่ได้พบศพตาน้องมาเที่ยวที่วสปนะครับ
2: อ้าวพี่พี่ทหารปืนใหญ่ก็น่าจะร้องเพลงนี้กันได้หลายคนนะคร
1: ับ
2: โดยเฉพาะยุคเก่าๆเนี่ยนะฮะ
1: ใช่ครับว่าวสปนี่ก็น่าจะหมายถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงของศูนย์การทหารปืนใหญ่ใช่ไหม
2: ครับ
1: นะครับนั่นแหละก็เป็นบทเพลงที่ยังคงเป็นตำนานนะฮะรักเก่าเมืองลพบุรีนี่แหละ
2: ครับเราทหารปืนใหญ่นี่ก็ถือว่าเขาก็มีภารกิจที่สำคัญนะครับก็เขาก็พร้อมที่จะพัฒนากำลังพลอย่างต่อเนื่องครับคุณสุธีฮะ
1: ครับ
2: เสริมสร้างขีดความสามารถแล้วก็ความพร้อมรบให้กับกองทัพเป็นที่เชื่อมั่นในด้านความมั่นคงแล้วก็เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกสถานการณ์นะครับ
1: ครับไปดูพิธีอำลาชีวิตราชการแล้วก็เชิดชูเกียรตินายทหารเหล่าทหารม้ากันบ้างนะครับซึ่งก็ประกอบพิธีหรือจัดพิธีนี้ที่ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศรจังหวัดสระบุรีครับโดยมีพลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็มีพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมพิธีนะครับโดยมีพลตรียงยุทธหานสมศรีผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าให้การต้อนรับครับ
2: ครับก็ถือว่าเป็นอีกเหล่านึงนะฮะฐานม้านี่ก็รบเข้มแข็งในสนามรบเช่นกันนะครับ
1: ใช่ครับนี่ก็ประกอบพิธีก็มีนายทหารชั้นในพลนะครับรวมทั้งผู้ร่วมพิธีในครั้งนี้นะครับประกอบพิธีคล้ายๆกับที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่นะครับ
2: การเชิดชูเกียรติด้วยนะคร
1: ับ ใช่ครับมีพิธีสวนสนามด้วยนะครับก็รองผู้บัญชาการทหารบกนะฮะก็ได้กล่าวสดุดีในพิธีอำลาชีวิตราชการและเชิดชูเกียรติของนายทหารเหล่าทหารม้าประจำปี2569นี้นะครับก็ใจความสำคัญก็คือกองทัพบกระลึกถึงคุณงามความดีแล้วก็เกียรติของทุกท่านนะที่ได้อุทิศตนเสียสละทั้งกำลังกายกำลังใจปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถมาตลอดระยะเวลาของการรับราชการนะครับ
2: ครับ ซึ่งทหารม้านี่ก็ได้ฉายาใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ว่าเป็นอัศวินแห่งสนามรบนะครับ
1: ใช่ครับอัศวินก็นึกถึงคนที่เป็นนักรบขี่ม้าอะไรเงี้ยนะฮะ
2: ครับ
1: ครับก็มีอุดมการณ
2: ์ดันทหารม้ารบดูดัน
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: กล้าได้กล้าเสียนะครับ
1: ครับใจถึงพึ่งได้อะไรเงี้ยแหละ
2: ครับใช
1: ่ครับท่านไหนที่ผ่านไปเส้นพหลโยธินใช่ไหมฮะที่จะไปทางภาคเหนือนะฮะก็จะต้องผ่านค่ายอดิศรนะจังหวัดสระบุรีนะซึ่งปัจจุบันในช่วงห่วงวันกองทัพบกวันกองทัพไทยเองก็ใช้สถานที่ตรงนี้แหละนะครับลานพื้นแข็งของศูนย์การทหารม้าเนี่ยเป็นสถานที่ที่กระทำสัตย์ประญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลหรือว่าวิธีสวนสนามสาบานธงครับ
2: ครับก็ทหารม้านั้นก็ถือว่าเป็นเหล่ารบอีกเหล่าหนึ่งนะฮะที่มีความเข้มแข็งองอาจแล้วก็เกรียงไกรนะครับ
1: ครับก็ขอแสดงมุทิตากับทุกท่านนะครับหลายท่านเองก็คงจะได้ไปใช้ชีวิตช่วงเกษียณอย่างมีความสุขได้พักผ่อนพูดง่ายๆก็คือช่วงเวลา 30-40 ปีที่ผ่านมาท่านกรำศึกทำงานมาอย่างหนักนะครับก็ได้เวลาในการพักผ่อนให้รุ่นน้องๆนะครับได้มาสืบสานงานต่อไปครับ
2: ครับเก่าไปใหม่มาเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาครับคุณสตีฮะ
1: ครับ
2: ซึ่งฐานรุ่นน้องๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็โอ้โหนะเดี๋ยวนี้เขาก็เคยได้ยินเขาพูดกันว่าทหารรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองนะครับ
1: ครับ
2: เฉพาะการนำเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยนะครับ
1: ตอนนี้นักเรียนในร้อยก็ไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องของการบังคับโดรนการใช้โดรนนะครับมียุทธการต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องปรับนะให้เข้ายุคเข้าสมัยนะฮะ
2: เห็นว่าทางกองทัพบกส่งนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4ครับคุณสตี
1: ใช่ครับ
2: ที่เข้าไปแข่งขันอากาศยานไร้คนขับระดับนานาชาติหรือว่าโดรนเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ที่สนามสกายเวย์แรงรัฐโอคลาโฮมาประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ
1: ครับในช่วงห่วงนี้เลยนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: ครับแล้วก็สำหรับคนที่สนใจนะครับหลายคนก็คงจะได้ยินได้ฟังข่าวมาบ้างแล้วว่ามีการรับสมัครพลทหารอาสาใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ไม่ใช่ทหารอาสานะ
2: คนก็อาจจะฟังผิวเผินก็อาจจะยังสับสนกันอยู่ว่าคืออะไรกันแน
1: ่นึกไปอย่างเดียวกัน
2: ต่างกันยังไงนะ
1: ต่างกันนะต่างกันนะครับพลทหารอาสาที่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายนที่ผ่านมาไปจนถึงนู่นนะ24มกราคมปีหน้าก็ประมาณ3เดือนเสร็จๆเนี่ยนะฮะเป็นการเปิดรับสมัครพลทหารอาสาคือรับพลเรือนนะฮะเคยจับใบดำใบแดงแล้วได้ใบดำมาแล้วก็สมัครได้นะ
2: ครับ
1: นะฮะหรือว่าเป็นกองหนุนนะครับปลดไปแล้วเนี่ยก็ได้ฮะ
2: สมมติว่าเป็นในโหมดอันนั้นอยู่ในโหมดพลทหารอาสาใช่ไหม
1: นี่แหละฮะใช่ฮะก็คือสมมติว่าเป็นทหารมาแล้ว2ปีตอนอายุ21ถึง23อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ปลดประจำการแล้วนะครับหรือบางคนจับได้ใบดำไม่ได้เป็นทหารนะครับแต่พอปีนี้อายุ24แล้วเนี่ยนะฮะมีความรู้สึกว่าอยากจะเข้ามารับใช้ชาตินะตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้นึกอยากจะเป็นอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
1: หรือมีภารกิจบางอย่างที่จะต้องทำแต่ตอนนี้ค่อนข้างสะดวกแล้วเนี่ยสนใจก็สมัครได้เลยกำหนดอายุนะก็คืออายุ18ถึง26ปีครับ
2: ครับของพลทหารอาสานะฮะ
1: ใช่ครับสัญญาจ้าง4ปีครับครับ
2: 4ปีนี่เห็นว่าไม่สามารถต่อสัญญาได้นะครับ
1: ครับครับก็คือในขณะที่เป็นพลทหารอาสาเนี่ยถึงไม่สามารถที่จะต่อสัญญาได้แต่ว่ามีโอกาสได้รับโควต้าในการไปสอบใน10ต่อนะ
2: ครับนั่นแหละนะฮะหลายคนก็บอกว่าโอ้เป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันนะครับ
1: ครับส่วนทหารอาสาที่ว่าต่างกันนั้นนะครับก็ต้องดูดีๆไม่มีคำว่าพลนำหน้านะทหารอาสานี่ก็คือกำลังพลสำรองสอบคัดเลือกเข้ามาเป็นทหารอาสาทำหน้าที่เป็นการชั่วคราวนะครับมีทั้งอัตรานายทหารประทวนแล้วก็สัญญาบัตรก็มีนะฮะมียศทางทหารชั่วคราวนะฮะก็รับสมัคร ถ้าเป็นประทวนนี่ก็18ถึง25ปีวุฒิม .6 หรือปวช.นะครับถ้าเป็นสัญญาบัตรก็18ถึง30ปีวุฒิปริญญาตรีสัญญาจ้าง4ปีต่อสัญญาได้อีก4ปีรวมแล้วไม่เกิน8ปีอันนี้คือทหารอาสานะฮะ
2: ครับครับ
1: แล้วก็ในขณะที่เป็นทหารอาสานี่ก็สามารถสอบใน10หรือว่าในทหารสัญญาบัตรได้ครับ
2: นะครับก็คือทหารอาสานี่เขารับสมัครจากกำลังพลสำรองใช่ไหมฮะอย
1: ่
2: างเช่นผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารรอดอปี3แล้วก
1: ็
2: ปี5นะ
1: ครับ
2: รวมไปถึงฐานกองหนุนด้วยนะครับ
1: ครับก็ได้นะครับ
2: ได้ด้วยนะครับ
1: ก็เข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับในส่วนของเพจของกองทัพบกก็ได้นะครับหรือไม่ก็พิมพ์ใน Google น่ะง่ายดีค้นหาเลยนะครับว่าสมัครพลทหารอาสานะฮะหรือไม่สะดวกทางออนไลน์เดินไปที่สัสดีอำเภอเลยอยู่ใกล้อำเภอไหนเราอยู่บ้านว่างๆแวะไปตัวอำเภอแล้วก็แวะไปที่สำนักงานสัสดีหน่อยนะฮะ
2: ครับ
1: ไปปรึกษาไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สัสดีของอำเภอได้เลยครับ
2: ครับสรุปแล้วโครงการคือพลฐานอาสาเนี่ยเป็นโครงการที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ตอนนี้นะคร
1: ับ ใช่ใช่ใช่
2: ใช่ไหม
1: เพราะฉะนั้นก็ให้พิมพ์คำว่าพลทหารอาสามีคำว่าพลด้วย
2: ครับ
1: นะครับ
2: ส่วนก็ไปสมัครกันได้นะครับ
1: ใช่ครับส่วนในช่วงในเวลาอันใกล้นี้นะฮะที่กระทรวงการต่างประเทศได้ออกประกาศเผยแพร่เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ
2: วันที่เท่าไหร่นะคุณสุธีฮะ
1: 14ถึง16กันยายนนี้ครับ
2: ครับ
1: นี่ฮะก็เสด็จไปตามคำทูลเชิญของนายโตเลมนะครับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแล้วก็ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2: ครับครับ
1: ก็ทรงเจริญพระราชไมตรีแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนะครับในโอกาสที่ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกับเวียดนามครับ
2: ครับจริงๆก็แน่นแฟนมาตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่9แล้วนะคร
1: ับ ครับแต่ว่าครั้งนี้หลายคนติดตามเพราะว่าอยากจะชื่นชมพระบารมีโดยเฉพาะฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะฮะ
2: ครับ
1: ครับ
2: ใช่ครับก็ถือว่าทรงเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเลยนะครับชาวต่างชาติก็มอง
1: โดยแท้เลยนะ
2: โดยแท้ครับ
1: ครับครับอ่ะมีเวลาอยู่เพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะครับว่าด้วยเรื่องราวของการวิจัยนะเกี่ยวกับการเข้าถึงโทรศัพท์ระหว่างเวลาเรียนนะมีแนวโน้มช่วยลดสิ่งรบกวนนะถ้าการลดการเข้าถึงโทรศัพท์ได้เนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: นะครับ
2: ก็ดีนะมันก็ช่วยได้หลายสิ่งทีเดียวครับคุณตีฮะ
1: ครับ
2: นะให้เด็กนั้นก็มีสมาธิดีขึ้นนะฮะใจก็จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ครูกำลังสอนนะฮะ
1: ครับ
2: แต่เขาบอกว่ามันก็ไม่ได้เกิดผลในทันทีใช่ไหมฮะ
1: ครับ
2: นะช่วงแรกอาจจะมีแรงต้านหน่อย
1: ครับ
2: นะแต่ทีนี้คุณครูแล้วต้องจัดการยังไงล่ะคุณครูก็ต้องมีกฎเหล็กเหมือนกันนะ
1: ครับมีกติ
2: กาไม่ว่าจะคาบไหนก็แล้วแต่ต้องเหมือนกันทุกคาบอ่ะ
1: ใช่ครับ
2: ไม่หยิบขึ้นมาแล้วก็แต่ที่สำคัญก็บอกว่าต้องมีช่องฉุกเฉินสำหรับผู้ปกครองเวลาติดต่อในการเวลาฉุกเฉินเนี่ยนะครับ
1: ครับก็ถ้าหากว่าเด็กมีความจำเป็นจะต้องใช้เนี่ยก็ต้องมีตัวเลือกทางเลือกนะ
2: ครับ
1: ครับก็เป็นความห่วงใยนะฮะเป็นความห่วงใยของผู้ปกครองนะครับที่ทางโรงเรียนถ้าเกิดว่าอนุญาตให้ใช้ด้วยความคิดว่าเป็นยุคสมัยที่อาจจะต้องค้นคว้าหาข้อมูลอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะซึ่งใช้ประโยชน์ในการเรียนก็แน่นอนว่ามีประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีขอบเขตไม่มีกฎไม่มีระเบียบอะไรต่างๆคอยควบคุมเนี่ยก็กลายเป็นว่ามันจะกลายเป็นอุปสรรคในการเรียนนะแทนที่จะเป็นอุปกรณ์นะกลายเป็นอุปสรรคเลยนะอุปะเหมือนกันนะจากอุปกรณ์กลายเป็นอุปสรรคเลยนะ
2: เราก็ใช้แบบให้มันเป็นอุปกรณ์ช่วยเราแล้วกันนะครับส่วนเรื่องของการขีดเขียนการเขียนเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับ
1: ครับ
2: เพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกในลายมือมันก็จะไม่สวยถ้าฝึกตั้งแต่เล็กๆเนี่ยยังไงลายมือก็ดูได้ครับคุณสุธีฮะ
1: ครับเพราะนั้นโทรศัพท์นะครับก็อยู่ในฐานะที่เป็นตัวช่วยนะครับตัวช่วยไม่ใช่ว่าเป็นศัตรูคู่อาฆาตที่จะต้องพิชิตจะต้องทำให้หมดไปไม่ใช่แต่จะใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ใช้อย่างไรให้เกิดสร้างสรรค์นะสร้างสรรค์การเรียนหรือพัฒนาการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรจะได้มาคิดอ่านร่วมกันนะ
2: ครับหลักครับเวลาหมดไหมครับ
1: ครับยังได้เล็กน้อยครับได้สัก2นาทีได้ครับ
2: ครับก็เป็นห่วงคุณผู้ฟังนะครับช่วงนี้เรื่องของสุขภาพนะครับโควิดก็ทำท่าจะกลับมาเหมือนกันก็ดูแลสุขภาพกันนิดนึงนะครับ
1: ครับเพราะว่าในครั้งนี้แม้ว่าจะไม่รุนแรงนักกันนะครับแต่ว่าเมื่อได้ชื่อว่าเป็นผู้ป่วยนะครับโควิดซึ่งมันก็บางคนถ้าร่างกายไม่แข็งแรงนะครับเช่นผู้สูงอายุนะหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่นี่นะครับก
2: ็
1: ยังคงต้องกังวลต้องน่ากังวลอยู่นะครับคือปลอดภัยไม่เป็นดีที่สุด
2: ใช่ครับไม่เป็นดีที่สุดแล้วที่แบบเป็นกันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กเล็กๆในโรงเรียนนะครับคือเด็กบางคนนี่เขาก็อาจจะมีโรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้หืดหอบอะไรพวกนี้นะฮะเด็กเหล่านี้เป็นเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังนะครับเฝ้าติดตามดูว่าอาการของสมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างไรนะฮะมีอาการไอมีอาการเจ็บคอหรือไม่นะครับถ้าหากว่ามีอาการดังกล่าวนั้นก็ลองตรวจเอทีเคดูนะฮะเช็คดูเป็นเบื้องต้นเพื่อที่จะได้สกัดตั้งแต่ต้นนะครับบางทีอาจจะส่งต่อทำให้ผู้คนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยติดไปด้วยนะ
2: ครับนะตรวจดีกว่านะครับบางคนก็อาจจะเสียดายตังค์ครับคุณสุธีไปซื้อมาก็นะ
1: ครับ
2: มันก็ไม่ได้ถูกเหมือนเมื่อก่อนนะ
1: ครับ
2: ก็อ่ะลงทุนกันนิดนึงนะฮะ
1: ครับเพื่อดูแลสุขภาพของตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่มีพิธีอำลาอาลัยนะครับหลายท่านก็ย้ายหลายท่านก็เกษียณอายุราชการนะครับหลายท่านก็ได้ตำแหน่งใหม่ยศเพิ่มนะครับก็ขอแสดงมุทิตาจิตนะฮะชื่นชมยินดีกับทุกๆท่านที่เจริญก้าวหน้าต่อไปครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
2: นพดลทิติภาธร
1: ลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
3: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้า
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100บาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถราเถระผู้มีปัญญายุคการข้าพเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระสัทธรรมพึงบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิกษุพระมัชฌิมภิกษุและท่านสาธุชนตับปังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอัตมภาพด็อกเตอร์พระครูพัทระธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนำได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสการเณนะพุทธังปูเจมิอิมินาสการเณนะธรรมังปูเจมิอิมินาสการเณนะสังฆังปูเจมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธรรมโมธัมมังนมัสสามิกับธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเชิญคุณยอมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเชิญคุณโยมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนะวาจายะเจตสาวาวัชิรังนามะปฏิมังอิทธิปาฏิหาริยะกลังพุทธโรปังอหังวันหามิสัพพโสสัทธาสถิภวันตเมสิทธิพุทธังกิจังมะมะโคคนไหลมานะจาริติสิทธิธรรมังกิจังมะมะข้าวของไหลมานะจาริติสิทธิสังขังกิจังมะมะเงินทองไหลมานะจาริติหลวงพ่อเพชรปสิทธิมหาราพังพระวันตุเมพัมมาจมหาเทวะสัพเพยักขาปรายันติพัมมาจมหาเทวะอภิราพามพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมเนเตมะอปุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรัคโณายังวิรัยหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรัยอิทิโยมพุทธสะมานิมานะพุทธัสสะสวาหงสัมปติฉามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านขออนุโมทนาขอบใจคณะสงฆ์วัดดำรงธรรมญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเจ้าคณะตำบลในโครงการธรรมสัญจรหรือโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอประจำพรรษานี้นะเราก็หมุนเวียนเปลี่ยนมรยมเริ่มตั้งแต่วัดพนมวันตำบลดีรัง2วัดห้วยแก้วตำบลชน้อย3วัดปังเจตนารามต
ตำบลพัฒนานิคม4วัดช่องสาริกาในตำบลช่องสาริกา5วัดวัดหนองบัวตำบลหนองบัว6วัดดำรงธรรมตำบลโคกสลุงนะก็โยมตอบคำถามโยมถามว่ากฐินวัดพัฒนามีเจ้าภาพบอกยังโยมยังรอไปก่อนโยมเหมือนเมื่อปีกายหรือเปล่าโยมที่จังหวัดใกล้พัฒนาใกล้ลพบุรีโยมเจ้าอาวาสท่านน้อยใจโยมไม่มีใครมาจองกฐินไม่มีใครมาทอดกฐินท่านเลยผูกคอตายนะแต่ธรรมาไม่ต้องห่วงโยมธรรมาไม่ผูกมีก็ทอดไม่มีก็แล้วไปโยมก็แล้วแต่โยมนะแล้วแต่กรรมการเพราะว่าเรื่องการจัดทอดกฐินเป็นเรื่องของคณะกรรมการเป็นเรื่องของวยาวจกรเป็นเรื่องของชนที่จัดดำเนินการให้วัดนะไม่มีก็คือไม่มีโยมแล้วก็ขอบใจนะโยมที่สอบถามมานั้นที่ผ่านมาก็ขออนุโมทนาที่ วงการธรรมสัญจรแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็อาตมาก็ประชุมกรรมการบริหารสงฆ์ให้นโยบายก็คือขอให้คณะสงฆ์เนี่ยผู้นำเนี่ยทำหน้าที่ของพระสงฆ์เองมองไกลใจกว้างสร้างกัลยาณมิตรทำงานแบบมีแผนก็คือ PCDA PD PDCA ก็ทำต่อยมนั่ง P ก็คือ DCA ก็คือก็มีแผน P ก็คือ planning นะวางแผนดีก็ดูอิ่งดำเนินการ C ก็เช็คตรวจสอบนะ A ก็ action ลงมือปฏิบัตินะก็ให้คณะสงฆ์เราทำงานใน6ด้านการปกครองการศึกษาเผยแผ่สานุปการศึกษาสงเคราะห์นั้นสงเคราะห์นี้เป็นต้นนะก็ดำเนินการแล้วก็เวทีมอบใบประกาศนิยมธรรมศึกษาตรีโทเอกของโรงเรียนพัฒนาโรงเรียนเพ็ญพัฒนานิคมยมในอำเภอพัฒนานิคมเนี่ย10กว่าปีแล้วโรงเรียนเพ็ญพัฒนานิคมมีนักเรียนสอบได้มากเป็นอันดับต้นของอำเภอพัฒนานิคมบาเด็กจะน้อยกว่าโรงเรียนพัฒนานิคมแต่ว่าคณะครูเข้มแข็งนะอาตมาถ่ายทอดธรรมศึกษาให้แก่ครูมา20กว่าปีแล้วยมให้ครูบอกว่าอย่ารอพระอาจารย์คุณครูต้องสอนนะวิชาเรียงความแก่กระทู้วิชาธรรมวิภาควิชาเบญจศีลเบญจธรรมวิชาพุทธประวัติแล้วก็อาตมายังดีใจมีคุณครูโรงเรียนเพ็ญพัฒนานิคมคุณครูปานีขอเชิญเข้าไปอีกชื่อรับไม้ต่อเรื่องการสวดมนต์หมู่ทำนองสระตระพัญญะโยมนะอาตมาไม่ต้องไปนั่งเทียนอย่างตะก่อนแหละนะคุณครูก็จะเรียกนักเรียนมาซ้อมนะซ้อมจังหวะทีฆะรัสสะคารุละหุเสียงหนักเสียงเบานะทำนองสังโยกทำนองร้อยแก้วนะก็คุณครูก็รับไม้ตักนี่คือถ้าพวกเราทำงานกันเป็นทีมนิยมมันจะไม่เหนื่อยกระจกตายกระจายรอดนะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีพิธีมอบใบประกาศธรรมศึกษาตีโทเอกให้แก่นักเรียนโรงเรียนเพ็ญพัฒนาเราก็ขอขอบใจทุกท่านที่มีส่วนแล้วก็อาตมาก็มอบเป็นของฝันของรางวัลให้กับโยมชาวพัฒนานิคมและชาวก็คือวัดพัฒนาตัวอย่างนะอันดับแรกก็คืออุทยานการศึกษา3ปีต่อมาก็วัดพัฒนาตัวอย่างแล้วก็3ก็คือวัดพัฒนาดีเด่นอาตมาจะเน้นคุณธรรมนะคุณธรรมเรื่องคุณธรรมเพราะว่าอาคารสถานที่เราเรียบร้อยไปแล้วนะเป็นพระประธานเหลือได้ดีคือเรื่องความอาตมาก็จะเน้นเรื่องสุจริตจิตอาสาวินัยพอเพียงกตัญญูนะต้องขอขอบใจผู้ช่วยเจ้าวาดคณะสงฆ์คณะกรรมการวัดพระธรรมาวิยวัจกรคณะศิษย์หลวงพ่อเพชรนะโดยเพราะคณะศิษย์หลวงพ่อเพชรนี้จะเป็นกำลังกองหนุนสำคัญที่สุดหนึ่งกำลังเป็นกำลังมีโยมถามว่าถามจริงท่านอาจารย์ท่านพระครูชาวพัฒนาขอยินดีกับ
กระทั่งน้องเจนถ้ารับรางวัลเรื่องอาตมาบอกไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าที่แน่ๆคือสิทธิ์หลวงพ่อเพชรนะดีใจแล้วก็ยินดีนะเขาเล่าว่าเดือนนี้สองเดือนอาตมารับรางวัลต่อเนื่องกันรางวัลแรกคือThailand Moral Award นะฐานอวอร์ดก็คือของศูนย์คุณธรรมแห่งชาติเมื่อวานอาตมาก็ยังไปขึ้นเวทีที่ตัวที่กรุงเทพกับเคลื่อนเรื่องศูนย์คุณธรรมนะทำงานต่อแล้วก็รางวัลอีกวันก็จะรับเนี่ยคือรางวัลพัฒนาดีเด่นนะก็ขอบใจนะทุกท่านที่ได้เป็นกำลังนะมันสำคัญก็คือฐานต้องสำคัญอยู่ฐานต้องแน่นฐานต้องดีนะทำงานด้วยกันช่วยกันมันก็เป็นทำอะไรที่ไม่ได้ทำเพื่อล่ารางวัลยมแต่ทำเพื่อเป็นแบบอย่างแบบแผนแบบฉบับเป็นตัวอย่างคือแล้วอาตมาก็ยังบอกผู้ช่วยเจ้าว่าบอกคณะสงฆ์ว่าต่อไปเราลำบากนะรางวัลเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะรักษาความดีเรียกสแตนดาร์ดมาตรฐานเนี่ยอาตมาพยายามบอกว่าศาลาวิหารกุฏิเป็นวัฒนาการประเรียนวิหารหลวงพ่อเพชรต้องช่วยกันดูแลความสะอาดแล้วก็เผื่อใครเขาสุ่มตัวอย่างมาเยอะแยะไปยอมอาตมาไปเจอวัดพัฒนาดีเด่นวัดตัวอย่างวัดประชารัฐสร้างสุขโอ้ยอมมาวัดสินฮะพอย้อนหลังไปด้วยทีเดียวดูไม่จืดเลยยอมนะดูไม่ได้เลยดูไม่จืดเลยยอมอาตมาจึงบอกว่าท่านรางวัลเนี้ยมันเป็นดาบสองคมนะเป็นดาบสองคมบอกคณะกรรมการบอกโยมบอกคณะศิษย์บอกตัวผู้ช่วยเจ้าอาวาสตัวผู้จะดำเนินการสานต่อคณะสงฆ์บอกว่าพยายามช่วยกันรักษาความเป็นระเบียบนะข้าวของสิ่งใช้ก็ดีนะสถานที่ก็ตามอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นที่ปรับให้โยมได้ฟังนะก็ถือว่าเราทำหน้าที่โยมบอกว่าแค่เปลี่ยนก็สุขโยมเปลี่ยนจากยึดเป็นวางเปลี่ยนจากวุ่นเป็นแว่งเปลี่ยนจากวิ่งเป็นหยุดเปลี่ยนจากทุกข์ไม่เป็นทุกข์จะนำไปสู่สุขในที่สุดถ้าเราเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากยึดมันก็ว่างโยมเปลี่ยนจากวุ่นมันก็มันเอาตัวเปลี่ยนจากยึดมันก็วางนั้นเปลี่ยนให้เป็นโยมเปลี่ยนคำด่าให้เป็นสติเปลี่ยนคำตำหนิให้เป็นวิชาเปลี่ยนคำดูถูกให้เป็นปัจจัยเปลี่ยนคำนินทาให้เป็นคติสอนใจนะโดยเฉพาะเปลี่ยนที่สองนิยมเปลี่ยนคำด่าให้เป็นสติต้องมีสตินะเวลาเขาว่าเขาดุเขาด่านิยมนะเปลี่ยนคำตำหนิให้เป็นวิชาเออต้องแก้ไขเปลี่ยนต้องแก้ไขปรับปรุงตนเองอย่าไปน้อยใจเขาต้องน้อยใจต้องเป็นคือเปลี่ยน ปรับปรุงแก้ไขตนเองเปลี่ยนคำดูถูกให้เป็นปัจจัยนะก็คือมีแรงบันดาลใจแล้วก็ท้ายคือเปลี่ยนคำให้เป็นคติสอนใจแล้วเราจะไปสู่เป้าหมายได้สาธุชนทั้งหลายก็ใกล้จะจบยมประวัติของพุทธสาวกสาวิกาในช่วงนี้เราต้องดูแลสุขภาพกันอยู่นะต่อมาหลังจากนางวิสาขาเดิมตรวจตาดูรอบๆพระอารามเพื่อดูว่าพระคุณเจ้ารูปใดขาดสิ่งใดจะได้จัดถวายนางเรียกหาเครื่องประดับระดาประสาทสาวใช้ผู้แต่งเครื่องประดับตกใจเรียกนายว่าตอนลืมไว้ที่วัดจึงรีบกลับไปเอาพระอนุนเห็นสาวใช้ของนางวิสาขาจึงถามว่าเธอมาด้วยประสงค์ใดสาวใช้ตอบว่ามาเอาเครื่องประดับของนายหญิงที่ตนลืมไว้พานนตอบว่าอาตมาเก็บไว้ที่ราวบันไดเธอจงไปเอาเถิดสาวใช้จึงรีบไปเอาเครื่องประดับนั้นกลับไปส่งให้นายหญิงนางวิสาขาฉุกคิดอะไรขึ้นมาจึงถามว่ามีใครเห็นเครื่องประดับนี้หรือเปล่าพระนนท์เห็นเจ้าค่ะท่านเอาไปพาดไว้ที่ราวบันไดกุฏิถ้าเช่นนั้นฉันจะไม่ใช้เครื่องประดับที่
พระคุณเจ้าอานนท์ถูกต้องแล้วขอถวายให้แก่ท่านเฉลยแต่เมื่อพระท่านไม่ได้ใช้เครื่องประดับฉันจะขายเอาเงินไปบำรุงวัดนางวิสาขาจึงเรียกช่างมาตีราคาเครื่องประดับช่างตีราคาว่าเครื่องประดับมี9โกฏและแค่กำเนิดอีก 100,000 นางจึงประกาศขายในราคาเท่านั้นว่ากันว่าในชมพูทวีปในสมัยนั้นนายมคนที่มีเครื่องประดับร้ำค่าอย่างนี้มีอยู่3คนท่านเองคือ1นางวิสาขามหาอุบาสิกา2นางมัลลิกาภริยาพันธุระเสนาบดีแห่งแขวงโกศลและ3ลูก3ลูกสาวเศรษฐีกรุงวาสีคนหนึ่งชื่ออะไรไม่มีปรากฏก็ยอมแต่รู้ว่าจึงหาคนซื้อไม่ได้นางจึงขายใช้นางจึงซื้อใช้เองแล้วให้คนทรัพย์9กฎกับเอง 100,000 ใส่เกวียนไปวัดเจตวันวิหารเข้าเฝ้าถวายเข้าเฝ้าพระเจ้ากราบทูลถามว่าจะทำอย่างไรกับเงินจำนวนนี้พระองค์ตรัสว่าให้สร้างที่อยู่สำหรับภิกษุสงฆ์ทางด้านทิศปัจจินนางวิสาขาจึงเอาเงิน9กฎนั้นซื้อที่ดินและบริจาคเพิ่มอีก9กฎสร้างวัดถวายพระสงฆ์ด้วยทรัพย์จำนวนนั้นเป็นอาคาร2ชั้นมีห้องถึง 1,000 ห้องนายกชั้นบน500ห้องชั้นล่าง500ห้องสร้างยอดปราสาทบรรจุน้ำได้ถึงขนาด60หม้อนางได้ตั้งชื่อว่าปุพพารามใช้เวลาสร้างอยู่9เดือนจึงสำเร็จนายกในช่วงเวลาที่นางสร้างวัดนั้นพุทธองค์เสด็จจาริกไปโปรดสัตว์ยังแคว้นอื่นก่อนเสด็จไปพระองค์มีพุทธบัญชาให้พระมหาโมคคัลลานะกับภิกษุสงฆ์จำนวนหนึ่งอยู่คอยให้คำแนะนำแก่นางวิสาขาจนสร้างวัดเสร็จดังกล่าวเมื่อพุทธองค์เสด็จนิวัตยังพระนครสาวัตถีนางวิสาขาจึงกำหนดจัดงานเฉลิมฉลองวัดบุพพารามโดยนิมนต์พระสงฆ์พุทธเจ้าพร้อมภิกษุสงฆ์ประทับประจำในบุพพารามถึง4เดือนแล้วถวายภัตตาหารทุกวันเป็นประจำนายกธรรมดาของการทำบุญฉลองไม่ว่าสมัยไหนก็คงมีมรสพต่างๆประกอบด้วยครั้งนั้นมีหญิงเป็นสหายเก่าของนางวิสาขาคนหนึ่งอยากมีส่วนร่วมในการทำบุญครั้งนี้ด้วยจึงนำเอาผ้าอย่างดีราคาพันหนึ่งมาเพื่อปูลาดพื้นที่สงสัยจะเป็นพรมปูพื้นนายงขอเอาโอกาสนางวิสาขาเพื่อจะปูราดถนนนางวิสาขาบอกว่าตามสบายเถิดคนเห็นสมควรที่จะปูราดตรงไหนเพื่อนจงจัดการเถิดนางเดินหาที่ปูจะปูราดผ้าของตนไม่พบเพราะผ้าที่ปูอยู่ก่อนแล้วล้วนราคาแพงกว่าผ้าของนางเมื่อไม่มีโอกาสปูราดผ้านางจึงไปยืนร้องไห้อยู่พระอานนท์มาพบเข้าถามไถ่ได้ความว่าหาที่ปูผ้าไม่พบเพราะตลอดทั้งพันห้องมีผ้าปูราดไปหมดแล้วและมีราคามากกว่าผ้าของนางเสียด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้นางก็หมดโอกาสได้ทำบุญกุศลแล้วพระเถระบอกว่าถ้าอย่างนั้นอาตมาตามอาตมามายมว่าแล้วก็พานางไปชี้ให้ดูพื้นที่ขั้นบันไดจงลาดผ้านี้ไว้ที่เชิงบันไดเพื่อให้เป็นผ้าเช็ดเท้าพระหลังจากท่านล้างเท้าแล้วจะได้เช็ดเท้าณจุดนี้เมื่อเป็นเช่นนี้บุญกุศลเป็นอันมากยอมเกิดขึ้นแก่ท่านนางจึงได้ทำตามคำพระเถระแนะนำมีความปลื้มปิติ
แม่ในที่ได้มีส่วนร่วมในการฉลองวัดบุปผารามของนางวิสาขาการฉลองวัดหมดไปหมดเงินไป9โกฏนะดูเหมือนเลข9จะเป็นเลขมงคลนะโยมเป็นอันว่าวัดบุปผารามสร้างและฉลองเป็นเงินทั้งสิ้น27โกฏขึ้นชื่อว่า9โกฏซื้อที่9โกฏค่าก่อสร้าง9โกฏค่าจัดงานฉลองอีก9โกฏนะโยมในงานฉลองวัดครั้งนี้นางวิสาขาเต็มไปด้วยปิติสมนัสเดินชมรอบพระวิหารแล้วเป่งอุทานจากความรู้สึกภายในใจด้วยสำเนียงอันไพเราะว่าเราเคยมีความคิดว่าเมื่อไรเนาะเราจะได้สร้างปราสาทใหม่ฉาบด้วยปูนขาวระดึงถวายเป็นวิหารฐานบัดนี้ความคิดของเราสำเร็จบริบูรณ์แล้วเราเคยมีความคิดว่าเมื่อไรเนาะจะมีโอกาสถวายเตียงต่างพวกและหมอนเป็นเสตนะพันบัดนี้เราบัดนี้ความคิดของเราสำเร็จบริบูรณ์แล้วเราเคยมีความคิดว่าเมื่อไรเนาะเราจะได้ถวายสลากกพัดผสมด้วยเนื้อบริสุทธิ์เป็นโภชนทานบัดนี้ความคิดของเราสำเร็จบริบูรณ์แล้วเราเคยมีความคิดว่าเมื่อไรเนาะเราจะได้ถวายผ้าสาสิกพัดผ้าที่ทอที่แขวนกาสีอย่างดีผ้าเปลือกไม้และผ้าฝ้ายเป็นจีวรทานบัดนี้ความคิดของเราสำเร็จแล้วบริบูรณ์แล้วเราเคยมีความคิดว่าเมื่อไรเนาะเราจะมีโอกาสได้ถวายเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเป็นเพศสัจทานบัดนี้ความคิดของเราสำเร็จบริบูรณ์แล้วภิกษุจำนวนหนึ่งเห็นได้ยินนางวิสาขาเดินควรเพลงเบาๆรอบปราสาทคือตึกนายมไปกราบทูลพระองค์ว่านางวิสาขาไม่เคยร้องเพลงในวัดอย่างนี้เลยวันนี้คึกครึ้มครึ้มใจอะไรขึ้นมาหรือดีของนางกำเริบเป็นสำนวนโบราณคงหมายความว่าเกิดผิดปกติอะไรขึ้นมาอะไรทำนองนั้นนายมพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีอะไรดอกวันนี้ธิดาของเราได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างสมควรปรารถนาที่ตั้งไว้จึงเป็นอุทานออกมาด้วยความดีใจเท่านั้นเองสาธุหลายสมัยก่อนพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ใช้ผ้าเพียงสามผืนเท่านั้นคือมีจีวรคือผ้าห่มตะบงผ้านุ่งสังฆติผ้าซ้อนเท่านั้น ผ้าสามผืนนี้ศัพท์ทางวิชาการจริงๆเขาเรียกดังนี้นายมผ้าห่มเรียกว่าอุตราสงผ้านุ่งเรียกว่าอันตรวาสกอันตราวาสกผ้าห่มสอนเรียกว่าสังคติเฉพาะผ้าสังคตินั้นปัจจุบันนี้พระสงฆ์ไทยเอามาพาดบ่าเป็นสายสะพายไปจะแล้วโยมสมัยก่อนใช้ห่มสอนเวลาอากาศหนาวมากในพุทธประวัติปรากฏว่าพุทธองค์ทรงใช้ปูราดสำหรับบรรทมด้วยดังพระอนนท์ได้ราดผ้าสังคติถวายให้เมื่อพระองค์บรรทมขณะเสด็จถึงแม่น้ำกะกุณทิงกะกุทางก่อนจะเสด็จไปปรินิพพานที่

จึงขอพรจากพุทธเจ้าขอถวายผ้าสำหรับอาบน้ำแก่ประสงค์เรื่องมีว่าวันหนึ่งนางวิสาขาทูลรัตนาพุทธองค์เสด็จพร้อมได้พิสงฆ์ไปสวดพระทหารที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นพระองค์ทรงรับด้วยดุจริยภาพคือรับด้วยอาการนิ่งนางกลับถึงบ้านก็สั่งเตรียมอาหารไว้สำหรับถวายพระในวันรุ่งขึ้นบังเอิญว่าตอนเช้ามืดฝนตกหนักภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็พากันอาบน้ำก่อนที่จะไปฉันข้าวนางวิสาขาสั่งให้สาวใช้ไปในมนต์พระหลังจากตะเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้วสาวใช้ไปที่วัดเชตวันบังเอิญพระบางรูปยังอาบน้ำไม่เสร็จสาวใช้แรไปเห็นพระคุณเจ้าเปลือยกายล่อนจ้อนอาบน้ำอยู่ก็รีบกลับไปรายงานนายหญิงว่าไม่มีพระสงฆ์อยู่เลยเจ้าค่ะไม่มีได้อย่างไรฉันนิมนต์พุทธองค์พร้อมได้พิสุทธิ์สงฆ์แล้วเมื่อวานนี้นางวิสาขาสงสัยไม่มีจริงๆเจ้าค่ะเห็นแต่พวกฉีเปลือยเต็มวัดไปหมดสาวใช้ยืนยันสาวใช้เข้าใจฉันจริงยมเพราะในอินเดียสมัยนั้นสมัยนี้ก็ยังมีอยู่นักบวชประเภทไม่นุ่งผ้ามีจำนวนมากอย่างพระเชนสิทธิ์ของศาสดามหาวีระหรือนี้คนนาฏบุตรนยมและพวกอาจารกะก็ไม่นุ่งผ้าท่านเหล่านี้ได้รับความเคารพบูชาจากชมพูทวีปไม่น้อยไปกว่าพระสงฆ์ในพุทธศาสนาสานางสาธุชนนางวิสาขาขอพร8ประการก็คือนางวิสาขาเป็นสตรีฉลาดพอได้ยินสาวใจรายงานเช่นนั้นก็รู้ทันทีว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อพุทธเจ้าพร้อมสุสงเสวยพระทหารเสร็จนางวิสาขาจึงกราบทูลขอพรจากพุทธองค์เราตถาคตเลิกให้พรแล้ววิสาขาพระพุทธองค์ตัดได้โปรดเถิดหม่อมฉันทูลขอพรที่เหมาะสมไม่มีโทษพุทธเจ้าค่ะจงบอกมานางวิสาขาจงบอกจะคำสาธารณเรื่องการขอพรของนางวิสาขานั้นอาตมาต้องยกไว้ก่อนโยมเนื่องจากว่าเวลาจะจบแล้วนะบางวันเจ้าหน้าที่นะก็ไม่ต้องรอนะถึงเวลาคาถาเอิมแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์โยมทุกเสาร์ทุกอาทิตย์ขอเชิญโยมที่มีความสนใจในเรื่องของการปฏิบัตินะกรรมฐานการมีพลังจิตตานุภาพครูสมาธิมาสอนกรรมฐานที่วัดพัฒนาธรรมรามโยมนะนั้นก็โยมท่านใดสนใจก็มาได้วันเสาร์อาทิตย์โยมมาวันไหนลองก่อนมาสมัครมาถามนะเขาว่าการเราจะได้มีสุขภาพดีมีความสุขทำกิจต่างๆก็สามารถทำได้มากกว่าที่คนที่เสียสุขภาพจิตยมในสังคมนั้นต้องการบุคคลที่มีสุขภาพใจ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับทมรัฐขันธวินหูค่ะมีสรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
8: ไม่จริง
7: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
8: ไม่จริง
7: แล้วอะไรจริงอะ
9: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
7: เส้นละ 1,990 บาท
9: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี
7: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิก

0: ไรดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ติดตามสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาในประเด็นร้อนรอบสัปดาห์กับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
4: สอบสวนกลางสำนักพุทธปปง.แถลงพฤติการฉมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และศรีกาคนสนิททุจริตยักยอกเงินบริจาควัดยึดทรัพย์สินกว่า720ล้านบาทแล้วคลิปเสกสังวาสศรีกาทำสิ้นศรัทธาขณะวัตถุมงคลดังของวัดเหรียญเหนือดวงราคาตกฮวบด้านนายกเผยห้อยเหรียญเหนือดวงเอาไว้ป้องกันสิ่งชั่วร้ายออกไปตำรวจสอบสวนกลางรวบ2เจ้าหน้าที่ DSI พัวพันนายกเองเรียกรับเงินอ้างช่วยสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น DSI สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยพบหารือรัฐมนตรีต่างประเทศปมนักท่องเที่ยวยิวมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมป้องกันไม่ให้กระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยย้ำดำเนินการเด็ดขาดกับต่างชาติทำผิดกฎหมายเป็นมาตรฐานเดียวกันยึดศักดิ์ศรีของประเทศไทยเป็นสำคัญมท.2พลพีลงพื้นที่ตรวจสุสานยิวที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราขีดเส้นรายงานความคืบหน้าตรวจสอบสุสานภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดสำรวจการดำเนินการจัดสุสานอย่างเคร่งครัดสนธิลิ้มทองกุลนำมวลชนกลุ่มทวงคืนประเทศไทยชุมนุมหน้าสถานทูตอิสราเอลที่แก้ปัญหาทุนต่างชาติครอบงำอสังหาริมทรัพย์ที่รัฐบาลแก้ปัญหานักท่องเที่ยวตั้งถิ่นฐานสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยยศชนันสั่งดำเนิน4มาตรการเด็ดขาดยุติข้อพิพาทอุเทนถวายปทุมวันสั่งงดเข้าใช้พื้นที่อย่างน้อย3เดือนเร่งแผนย้ายจัดพื้นที่เรียนใหม่สภาถกร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70ลากยาว4วันประท้วงวุ่นฝ่ายค้านลุมตัดงบกกต.ทำงานไร้ประสิทธิภาพตัดตอนคดีหัวสว.ก่อนผ่านร่างทั้งฉบับในวาระ3ส่งต่อให้วุฒิสภาผ่านฉลุยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณวุฒิสภายืนยันรัฐบาลนำงบประมาณไปใช้อย่างโปร่งใสคุ้มค่าและตรวจสอบ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817-757-7474 081-757-7474

0: ตันตันแต่ครับเป็นทำนองที่ไวขึ้นมานะครับหรือว่าครับไม้ขันหมากครับรอทันโทษรอขันหมากต้นฉบับจากน้องเพลงขวัญพันธรัตน์เราก็ทำเป็นรูปแบบของ AI Cover ครับทันสมัยกับเขาพันธรัตน์เรคคอร์ดจะบอกให้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเช้าวันใหม่วันนี้ครับกับความสุขของเสียงเพลงก่อนแล้วก็เข้าข่าวนี่คือรายการข่าวค้นคนเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการของเราทุกช่วงรายการครับพบกันเป็นชั่วโมงแรกเนาะหลังครบธงชาติแล้วเราเจอกัน2ชั่วโมงครับ8โมงถึง10โมงโดยประมาณจากคลื่นเสียงจากค่ายจักรพงศ์จังหวัดปราจีนบุรีขอบคุณพี่น้องชาวปราจีนบุรีขอบคุณพี่น้องชาวเชิงเซาชลบุรีทางด้านนครนายกจันทบุรีหรือจะประจวบคีรีขันธ์หรือจะไปทางด้านกาญจนบุรีหรือจะมาทางด้านกรุงเทพครับทางด้านรังสิตทางด้านอะไรมาคลอง3คลอง4อะไรพวกแถวๆนี้นะครับแฟนคลับเยอะแยะเลยคุณพี่สมชายวิทยุได้มาแล้วนะเดี๋ยวเอาไปให้ติดค้างไว้ติดค้างเอาไว้ซื้อกาแฟบำรุงร่างกายไปเอาไปขาย40-50ซอง40-50กล่องไปช่วยซื้อหน่อยแล้วกันนะครับพี่แกบอกกินด้วยขายด้วยว่ากันครับคุณสมชายไตรศักดิ์ศรีครับบ้านอยู่2/3หมู่11ตำบลคลอง3คลองหลวงปทุมธานีรับกาแฟบำรุงร่างกายไปทั้งหมด40ห่อ40กล่องอ่ะนะแถมไปเท่าไหร่ล่ะครับ5แถม2อ่ะนะครับไปซื้อได้เลยนะครับคนที่อยู่แถวๆหมู่11 2/3หมู่11คลอง3คลองหลวงปทุมธานีแล้วคุณสมชายบอกติดวิทยุมาให้สักเครื่องได้มั้ยพอดีไม่มีเพิ่งสั่งมาครับผมสั่งมาประมาณ10เครื่องแบ่งให้พี่สมชายเป็น1เครื่องนะครับในฐานะที่เอากาแฟเพื่อบำรุงร่างกายไปขายแล้วเอาไปหลายรอบแล้วล่ะเอาไปหลายรอบเอาไปทิ้งรอบเดือน2เดือนนึงโดยประมาณครับเอาไปช่วยขายก็ขอบพระคุณนะครับผมก็ไม่ค่อยให้ใครง่ายๆเหมือนกันแต่ถ้าซื้อมาขายไปอย่างเงี้ยผมลดราคาให้แล้วไปทำกำไรได้เลยครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับขอบคุณกันมากๆครับขอบคุณผู้สำรวจรายการทุกท่านไม่ว่าจะเป็นทางด้านภูผาวิโปรอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายสำหรับคนที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวแขนขาอ่อนเรียวแรงนึกถึงภูผาวิโปรครับที่จะสร้างกล้ามเนื้อโปรตีนที่เข้มข้นวิตามินที่หลากหลายต้องภูผาวิโปรจัดโปรโมชั่นอยู่ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ภูผาวิโปรเบอร์นี้เบอร์เดียวกับเครื่องดื่มดีไทยคนไทยดื่มดีไทยน้องๆขวดน้ำปลาเลยดื่มแล้วดีแน่พร้อมทั้งยาหอมผสมดอกหอมมะลิครับดมก็ได้กินก็ได้สำหรับยาหอมเขาเป็นอะไรขึ้นมาฉุกเฉินไม่ต้องไปหาน้ำร้อนน้ำอุ่นชงตักสักครึ่งช้อนชาอมไว้ใต้ลิ้นเอาเถอะท่านที่เป็นวิงเวียนศีรษะหน้ามือตาลายสวิงสามหมายขึ้นมาอากับกาลยาถ้าอมไว้ใต้ลิ้นเดี๋ยวก็ค่อยๆกลืนไปมันก็บรรเทาไปเองนี่คือยาหอมผสมดอกหอมมะลิครับดอกสมุนไพรอีกมากมายหลากหลายหอมชื่นจิตหอมชื่นใจต้องยาหอมดอกหอมมะลิครับซื้อ2แถม1นั่นดีไทยก็ซื้อ2แถมภูผาวิโปร1ห่อโทรเลย0817805575 0817805575น้ำมันรวมสันตกัดเย็น 100% 9ชนิดครับนี่ก็ดูแลสุขภาพร่างกายครอบคลุมเหมือนเอนไซม์เลยคือครอบคลุมได้ทุกรุกโรคครับเพราะว่ามีน้ำมันงาดำน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวัน9ชนิดอ่ะแต่ละชนิดมันก็ดูแลอยู่แล้วแล้วเอาทั้งหมดมารวมไว้อยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันควรจะมาจุ60แคปซูลครับรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดถ้าคุณคิดว่าดีขึ้นแล้วก็เช้าเม็ดเย็นเม็ดก็ยังได้ครับทั้งช่วยเรื่องของละลายไขมันที่ท่านมีอยู่นะความดันลดเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุง ไตบำรุงตับเลือดลมลดอาการชามือชาเท้าบำรุงกระดูกข้อต่อมันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอย่างก็จะหลุดออกมาไงนะรับประทานซะบำรุงผิวพรรณเส้นผมบำรุงเล็บลดปวดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายหลับสบายรับประทานแล้วหลับสบายกระก่อนนอนสัก2เม็ดหลับสบายหลับลึกหลับดีเหลือเกินไม่ต้องตื่นขึ้นมาลุกฉี่สำหรับสี่รอบอะไตตับมันช่วยกันได้อยู่แล้วครับนี่คือสมุนไพรน้ำมัน9ชนิดสกัดเย็น 100% อีกไม่นานเกินรอนะครับเราจะมีตัวใหม่มาให้คุณผู้ฟังได้ดูแลอีกพวกเป็นไมเกรนอะไรทั้งหลายพวกนี้นะพวกเป็นไมเกรนพวกเป็นประเภทปวดประจำเดือนเนี่ยนะครับมีตัวเฉพาะเอามาให้คุณผู้ฟังได้ดูแลกันด้วยนะครับขวดเปล่าของน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดเก็บไว้นะครับขวดเปล่าหรือถ้าไม่เก็บขวดเปล่าก็ฉีกสลากข้างขวดไว้ครับแกะค่อยๆแกะอย่าฉีกเดี๋ยวเพราะว่าเราให้บริษัทเขาติดเทปมาอย่างดีไงค่อยๆฉีกหรือจะเก็บไว้ทั้งขวดก็ได้นะครับเดี๋ยวถึงเวลาปีใหม่หรือก่อนจะปีใหม่ก็ได้นะครับจะมีการสมนาคุณครั้งใหญ่ครับเพราะปีใหม่ทีผมก็จับฉลากแจกทีไงเพราะนั้นเก็บเอาไว้ด้วยนะครับขวดเปล่าครับขวดเปล่าหรือฉลากก็ได้เก็บเอาไว้ถ้าเก็บเฉพาะฉลากก็ไม่ต้องเปลืองพื้นที่ใช่ไหมล่ะครับถ้าเก็บทั้งฉลากมันก็ค่อยๆแกะออกจากขวดหน่อยนะแต่ถ้าเก็บทั้งขวดมันก็เปลืองพื้นที่หน่อยขอบพระคุณนะครับสั่งซื้อสินค้ากันมาไปเรื่องราวของข่าวโอ้ไม่รู้จะเอาข่าวไหนเลยสำคัญทุกข่าวเลยประเด็นข่าวแรกสามีภรรยาคู่แรกต้องบอกสามีภรรยาผมพูดผิดไหมนะผัวเป็นพระเมียเป็นคนขายธูปขายเทียนแล้วเขาก็มีอะไรนะอาชีพสำรองเข้าใจนะได้เงินมาแล้วก็มาเปิดเป็นร้านขายข้าวสารเปิดเป็นพวกอะไรขนมนมเนยอะไรพวกนี้ของที่ระลึกเนี้ยเขาเรียกเข้าใจเอาเงินมาผันแปลงไงเอามาทำเป็นประโยชน์มันจะเก็บไว้เฉยๆนี่ขนาดเอามาทำเป็นประโยชน์นะยังค้นได้ประมาณโอ้โห10-30 ล้านอะทองอีก10 บาทนี่รวมแล้วประมาณ72 ล้านรวมแล้วลองเกือบ200-300 ล้านนะรวยครับแต่ตอนนี้เขาบอกว่าขอรับใครจะรับคืนก็มีคนนะมีลงข่าวว่าเขาขอรับคืนในราคาที่เคยปล่อยให้ครับขนาดตำรวจมาออกรายการคุณหนุ่มยังบอกเลยผมปล่อยไปก่อนที่จะมีเรื่อง แล้วพอปล่อยไปแล้วมีเรื่องโอ้ยคุณหนุ่มแกก็พูดอร่อยไปเลยนะในรายการโหนกระแสฟังดูแล้วคุณหนุ่มได้บอกตรงไอ้ภาพแต่ละภาพนะมาจากคุณหนุ่มทั้งนั้นเยอะสนใจโอ้ยโต๊ะสีส้มก็สำนักพุทธคุณพุทธบอกสำนักพุทธให้เอาไปทำลายเลยมันเป็นโต๊ะกาลกินีอย่าทิ้งนะครับคุณตำรวจเอาไปให้บ้านพักคนชราหรือไปให้สถานลำเลี้ยงเด็กอะไรก็ได้นะผมว่านะมันเป็นประโยชน์เอาไว้ตั้งของโอ้โหมันเป็นการลิขณีสวดมนต์ไหว้พระซะตรงนั้นเนี่ยแล้วก็มันใช้ได้ไม้ดีโอ้โหอย่าไปเผาอย่าไปทิ้งนะขอเสียดายถ้าใครจะเผาขอทิ้งผมขอซื้อเลยมาโอ้โหโต๊ะจะได้มโนภาพไปด้วยเพราะมันออกมาหลายรุ่นเหลือเกินอ่ะครับเสยหน้าเสยหลังเงี้ยนะโอ้ยเก่งนะสมีโชตนี่เก่งครับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งหลังจากพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามควบคุมตัวนายอติโชตหรือไอ้สมีโชตอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ต้องหาคนที่หนึ่งและนางสาวปุญญวีหรือศรีกายเอ๋ขนามกุลลุ่งเรืองใช่ไหมผู้ต้องหาคนที่สองไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีออกมาฝากไว้ที่สระบุรีใช่ไหมโดยไม่ให้ประกันตัวครับนอนคุกคืนแรกเมื่อคืนนี้นะเมื่อคืนนอนคุกคืนแรกมีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองครั้งแรกกำหนด12 วันตั้งแต่11 กันยายนจนถึง23 กันยายนโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ต้องหาทั้งสองเป็นบุคคลตามหมายจับถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินและความผิดตามกฎหมายอื่นที่มีอัตราโทษสูงที่ต้องสอบสวนเส้นทางการเงินและขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายพิธีพิจารณาความอาญามาตรา108/1จึงอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองและยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ผู้ต้องหาทั้งสองด้วยเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์นำตัวทั้งสองไปคุมขังยังเรือนจำจังหวัดสระบุรีต่อไปนะครับแยกขังนะชายก็ชายหญิงก็หญิงนะครับไอ้คืนแรกที่สอบสวนที่กองปราบนั้นก็ทดลองเข้าแล้ว1คืนใช่มั้ยถ้าผู้หญิงก็ไปพักกับผู้หญิงดีนะว่ามีผู้หญิงคนเดียวแต่ถ้าไอ้อาทิตย์โชตินี่ก็อยู่กับคนนักโทษที่อยู่ในนั้น9คนแล้วก็บอกแทบจะนอนไม่ได้เลยมันเบียดเสียดชัดเจนกันนอนชั่วคราวแต่ตอนนี้เมื่อคืนนี้อยู่ในราชทัณฑ์แล้วล่ะคืนแรกคงนอนไม่หลับแล้วเนาะครับว่ากันไปครับทางด้านของท่านสุรศักดิ์นี่เป็นสสอยุธยาใช่ไหมเชื่อวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นที่ศรัทธาของชาวอยุธยาแยกออกว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลครับแต่ก็เล่นของเงียบเหงานะท่านวันนี้ข่าวผมดูเขาถ่ายทอดบอกในวัดเงียบเหงาเลยก็เหมือนวัดไร่ขิงที่แรกทิศแย้มก็เล่นเอาวัดไร่ขิงเงียบเหงาแต่ตอนนี้ก็ไม่เงียบแล้วคือคนไทยเรามันลืมง่ายลืมเร็วในสุรศักดิ์พันจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและแกนนำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระนครศรีอยุธยาเสพเมถุนและถูกตำรวจกองบังคับการปราบปรามจับกลุ่มข้อหายักยอกเงินว่าอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์หลายรูปซึ่งก่อนหน้านี้เป็นที่ศรัทธาเช่นพระครูพัทรกิจโสพลหลวงปู่หวนปู่หวนนี่ผมเคยไปกราบบ่อยนะสมัยก่อนนะตอนสมัยไปอยู่กับชัยยามิชัยว่างๆผมก็ไปที่วัดนี้ก็ไปกราบท่านนะบวชนะแต่องค์ใหม่นี่รู้สึกจะไม่ได้ไปเลยนะจะไปผ่านวัดไปเนี่ยเป็นที่ศรัทธาของชาวพระนครศรีอยุธยาหลวงปู่หวนเนี่ยนะอีกทั้งวัดยังมีประวัติศาสตร์มีพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ของกรุงศรีอยุธยามีพระนครสายญาติศักดิ์สิทธิ์และมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดยเฉพาะพระปรางริมแม่น้ำเจ้าพระยาสวยนะพระปรางเนี่ยนะครับตนคิดว่าเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดเชื่อว่านักท่องเที่ยวและชาวพระนครศรีอยุธยายังคงศรัทธาแต่เรื่องของตัวบุคคลที่มีเรื่องเชื่อว่าคนแยกออกว่าเป็นเรื่องของบุคคลไม่ว่าจะนำพุทธศาสนาไปทำในเรื่องไม่ดีอย่างไรแต่ศาสนาไม่เคยสอนให้ทำเช่นนี้ย้ำว่าวัดพุทธไทยสวรรค์ยังเป็นวัดที่สำคัญแต่วันนี้ตนคิดว่าคนยังคงมามนัสการพระนครสายญาติที่ศักดิ์สิทธิ์และมาท่องเที่ยวก็ยังน้อยลงนิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะข่าวกำลังดังพระต่างจังหวัดหรือพระจีนที่เขามาหรือคนจีนเขามาเที่ยวคนสิงคโปร์มาเที่ยวเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่รู้ไงเขาเป็นต่างประเทศนะครับแต่พอเขารู้แล้วอ๋อครับพระพยอมเปรียบทิศโชติภิกษุมหาโจรแค่พระธรรมวินัยยังรักษาไม่ได้แล้วจะเอาอะไรไปศักดิ์สิทธิ์ว่างั้นโกรธคือโง่โมโหคือบ้าเนี่ยนะหลวงพ่อพยอมครับพระพยอมกัลยาโนสะท้อนปัญหาทิศโชติละเลยพระธรรมวินัยเปรียบเป็นภิกษุมหาโจรพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงยึดติดปาฏิหาริย์วัตถุมงคลเหตุไม่มีสิ่งใดศักดิ์สิทธิ์ไปกว่าคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทางด้านของอติโชติเนี่ยถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมยักยอกเงินวัดกว่า92ล้านบาทโอนเงินเข้าบัญชีหญิงใกล้ชิดขณะที่เจ้าหน้าที่เขาพบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศภายในกุฏิโดยอยู่ระหว่างการดำเนินคดีและขยายผลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเมื่อวานนี้พระพยอมกัลยาโนเจ้าวัดวัดสวนแก้วกล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่แท้จริงแต่หากผู้ที่บวชเป็นพระกลับประพฤติตนในลักษณะดังกล่าวก็ไม่ควรเรียกว่าเป็นพระพร้อมเปรียบเทียบพฤติกรรมการนำเงินของศาสนาไปใช้ส่วนตัวเข้าข่ายลักษณะภิกษุมหาโจรพระพยอมบอกหากมีการนำเงินวัดไปใช้ส่วนตัวเป็นจนมากยิ่งกว่าทรัพย์สินที่โจรบางรายปล้นไปก็ถือเป็นการทำลายศาสนาอย่างร้ายแรงก็เลยนี่กล่าวยังถึงขั้นต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมจึงอยากฝากเตือนไปยังพระสงฆ์ทุกรูปที่ยังมีพฤติกรรมในลักษณะเดียวกันว่าหากรู้ตัวกำลังทำผิดควรหยุดเสียก่อนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายครับนี่ถ้าผมเป็นอาทิตย์โชตินี่นะผมศึกเลยนะศึกตอนไหนไหมศึกตอนที่ไอ้ก๊อฟมันไล่ศึกวัดทั่วประเทศน่ะศึกตอนนั้นน่ะกำลังเข้าข่ายดีเลยกำลังเข้าข่ายดีจะไปห่วงทำไมเนี่ยมีเงินแล้วนะตอนนั้นนะถ้าคิดถ้าเพื่อไม่ให้เสื่อมเสียของศาสนาไปเลยไปอยู่ด้วยกันเลยใครจะว่าล่ะอ้าวมันมีสิทธิ์อ่ะใช่ไหมเล่าเพราะเราเป็นคารวาสแล้วแต่คราวนี้ความโลภมันทำให้ไม่เลิกสิครับเพราะเงินไหลเข้ามาอย่างน้ำเลยองค์นั้นองค์นี้3 ล้าน 4 ล้านองค์นั้น1 ล้านบาทอะไรเงี้ย ครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ปกติอยู่ก็เลยเมื่อยังไม่หมดกิเลสมันยังไม่หมดตัณหากามราคะมันก็ยังอยู่ก็เลยต้องปฏิบัติกันไปต่อจนเขาจับได้ผมเชื่อว่าถ้าออกถ้าตอนนั้นคงไม่มีใครจับได้พอออกก็อาจจะเก็บเซฟวงเซฟเบอร์ไปก็คงไม่มีใครรู้เนาะหรือจะรู้ก็ไม่เป็นไรเพราะหมดจากคำเป็นพระแล้วแต่ครั้งนี้ไม่ศึกถ้าตอนนั้นนะตอนที่ไอ้ก๊อฟมันไล่ล่าทั่วราชอาณาจักรถ้าศึกตอนนั้นพิเศษเลยนะครับแล้วก็จะไม่รู้เลยว่าความนับถือของพระก็ยังอยู่ในใจของคนที่เป็นลูกศิษย์นะเห็นทีวีออกลูกศิษย์บางคนนั่งน้ำตาซึมเลยครับที่น้ำตาซึมไม่ใช่เสียใจเพราะท่านโดนจับหรอกเสียใจตอนที่ว่าเอาพระไปปล่อยแล้วคือเอามาแล้วอ่ะมันปล่อยไม่ได้แล้วสำรัสีลานเอามาทลายโยงหลายอย่างเลยครับเอาว่ากันไปนะครับเมื่อคืนก็สอบเครียด4ชั่วโมงกับวิทยาวัจกรวัดด้วยซึ่งคดียักยอก92ล้านสีกาก่อนปล่อยตัวกลับเนี่ยนะเมื่อคืนเนี้ย4ชั่วโมงครับวิทยาวัจกรถามอะไรก็เครียดไปหมดนะแกก็คงจะเครียดจะจริงจะเท็จประการใดก็เครียดอ่ะนะครับเอาว่ากันไปครับก็อันนี้เป็นเรื่องของพระแล้วกลับมาเรื่องของคฤหัสถ์บ้างครับโอ้โหคราวนี้คฤหัสถ์นี่เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่าตอนนั้นมีข่าวมาทีแล้วว่าเกี่ยวข้องกับคนของ DSI แล้วก็เกี่ยวข้องจริงๆครับตอนนี้ทางด้านกระทรวงยุติธรรมก็เลยบอกให้ออกจากราชการไว้ก่อนครับเพราะอะไรเพราะไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นตัวกลางรับส่งเงินเป็นตัวกลางรับส่งเงินรับจากอีกมือหนึ่งมือซ้ายไปออกมือขวาและมือขวาส่งเงินให้ใครกรณีที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวความคืบหน้าการติดตามผู้กระทำความผิดและผู้ที่มีการเชื่อมโยงการทุจริตการสอบท้องถิ่นปรากฏข้อมูลและพยานหลักฐานอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจำนวน2นาย2รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องลักษณะเป็นตัวกลางในการรับส่งเงินจากเครือข่ายในหน้าในพื้นที่เพื่อส่งต่อไปยังบุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพมหานครใครล่ะรวมถึงกรณีที่มีการกล่าวอ้างถึงจำนวนเงินสดที่เกี่ยวข้องระดับสูงนั้นกระทรวงยุติธรรมได้รับทราบข้อมูลและพฤติการดังกล่าวแล้วให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างยิ่งครับวันที่11กันยายนเมื่อวานนี้กระทรวงยุติธรรมได้สั่งการให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ดำเนินการตามระเบียบราชการบริเวณเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษทั้ง2รายดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษระดับชำนาญการพิเศษและระดับชำนาญการโดยให้พิจารณาดำเนินการให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามหน้าที่และพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริเวณครับรวมทั้งประมวลจริยธรรมพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างโปร่งใสและปราศจากข้อกล่าวหากระทรวงยุติธรรมขอยืนยันว่าไม่มีนโยบายปกป้องหรือช่วยเหลือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดไม่มีการละเว้นเมื่อบุคคลนั้นจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไรก็แล้วแต่ครับหากผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำความผิดก็จะดำเนินการทางวินัยและทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพร้อมทั้งยึดมั่นดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการรักษามาตรฐานทางวินัยและจริยธรรมของราชการผู้ใดกระทำความผิดต้องได้รับการดำเนินการตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัดไม่มีการละเว้นหรือเลือกปฏิบัติพร้อมสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่ากระทรวงยุติธรรมจะยืนอยู่บนหลักความถูกต้องหากคนของกระทรวงกระทำความผิดต้องรับผิดและได้รับโทษตามกฎหมายเช่นเดียวกันแอนครับเป็นเรื่องของระเบียบคือระเบียบใช่ไหมครับจากทางด้านของหน้าหนังสือพิมพ์อันนี้ผมอ่านจากไทยรัฐนะครับคุณฟังวิชัยโตจีนเนื้อแหวงตัวหมุนครับอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโตจีนไปประการท่านเรียกหาเราสิครับเราจะรีบนำเมนูอาหารไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านครับ
1: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโตจีนเนื้อแหวงโตหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
2: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
5: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
6: เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได
7: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
8: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
9: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
10: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: ครับทางด้านของ
11: ท่านเจ้าภาพ
0: ทางด้านของภูผาวิโปรกำลังจัดโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับคนที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวหรือแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงนึกถึงภูผาวิโปรของเราครับแล้วก็ยังด้านของดีไทยดีไทยก็เป็นเครื่องดื่มสมุนไพรแต่ไม่ใช่ขวดเท่า10บาทในตู้แช่นะอันนี้น้องๆขวดน้ำปลากินเช้ากงเย็นกงอยู่ได้หลายเดือนเลยครับเพราะว่าเป็นน้ำมันก็ดูแลเปรียบประดุจของแบบเม็ดแคปซูลนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานโรคตับโรคไตชามือชาเท้าอะไรก็ดีไทยเนี่ยครับคนไทยดื่มแล้วดีแน่เพราะเป็นสมุนไพรไทยๆเรานี่แหละเป็นน้ำนะครับซื้อ2ขวดรับภูผาวิโปรอีก1ห่อฟรีแล้วก็ทางด้านของยาหอมดอกหอมมะลิซื้อ2ขวดแถม1ขวดนะครับดมก็ได้กินก็ได้วิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายอะไรขึ้นมาหรือเป็นลักษณะเขาเรียกว่าอะไรนะอาการลมกองละเอียดครับรับประทานแล้วได้หลับสบายคนเฒ่าคนแก่ที่เรี่ยวแรงไม่มีเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของสวิงสวายเวียนศีรษะหัวหมุนขึ้นใส่อาเจียนลมแน่นหน้าอกหายใจติดขัดนี่เลยยาหอมผสมดอกหอมมือลีครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับยาหอมฤทธิ์เย็นแก้โรคลมกรองละเอียดมีส่วนผสมของดอกไม้ที่เป็นสมุนไพรมากมายหลากหลายยาหอมฤทธิ์เย็นสูตรพิเศษเข้มข้น ด้วยมวลดอกไม้สมุนไพรหอมเย็นหอมชื่นจิตหอมชื่นใจลมหายใจก็หอมหอมกับยาหอมผสมดอกหอมมะลิครับ0817805575กริ้งกลางเข้าไปได้เลยครับ0817805575แต่ถ้าทางด้านของวิชัยตัวจีนก็0819465036อยากได้ทักเท่าไหร่ล่ะราคาคุยกันตั้งแต่100ถึง1,200โดยประมาณไม่เกินกว่านี้หรอกแล้วมีเมนูอาหารให้เลือกเกือบ100ชนิดจะได้รีบนำเมนูไปให้ดูถึงบ้านเช้านี้โทรไปได้เลยครับ0819465036วิชัยตัวจีนนะครับทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นครับ 100% ที่เราเอาน้ำมันแต่ละชนิดแต่ชนิดมารวมไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันครับจะช่วยเรื่องของตับทั้งไตของความดันเบาหวานไขมันบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงเลือดบำรุงไตบำรุงตับอาการมือชาเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบางคนนี่ก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปที่เขาจะหลุดออกมาใช่ไหมบอกว่าฮันนี่คนเฒ่าคนแก่คนนึงบอกกินแล้วมันจะก๊อปหายก๊อปแก๊ปไหมผมบอกว่าเป็นมานานยังแต่เป็นมันไม่ได้กินขวดเดียวหายนะผมบอกก่อนนะนักคุณผู้ฟังซื้อขวดเดียวไม่ว่าอะไรไม่ดําหนีเลยซื้อขวดเดียวก็ต้องขอบคุณมากๆแต่จะบอกว่าขวดเดียวไม่หายนะผมก็ต้องพูดตรงๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ยารักษาโรคไงผมบอกแล้วมันไม่มีผลการรักษาแต่มันใช้วิธีการปรับสภาพและฟื้นฟูเขาถึงเรียกว่าสมุนอาหารเสริมในส่วนที่ท่านขาดนะครับเพราะฉะนั้นใครมาโฆษณาว่าอาหารเสริมกินขวดเดียวเห็นผลอย่าไปเชื่อนะผมอบรมสมุนไพรมาเหมือนกันไม่มีทางมันต้องใช้เวลาในการปรับสภาพและฟื้นฟูเพราะนั้นท่านอาจจะกิน2ขวด3คือคุณรู้เนี่ยคุณเป็นมานานแค่ไหนฉีบก็ปิดกระบอยเนี่ยคุณเป็นมานานเป็น2ปี3ปีแล้วอ้าวแล้วจะมากินขวดเดียวหายเหรอไม่ใช่อาการมันจะหายหรือไม่หายมันอยู่ที่ตัวคนเองนะคุณดูแลสุขภาพร่างกายแค่ไหนล่ะครับผมเชื่อว่าสั่งให้กินตามเนี้ยอย่างสมมติเอนไซม์บอกก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดวันละ9เม็ดใน4ขวดแรกนะพอขวดที่5ก็ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ก็กินวันละเม็ดเลยเรื่อยไปผมพูดมาอย่างนี้30ปีปีนี้ปีที่30แล้วเอนไซม์ไบโอเนกตราโบยังขายได้ก็เพราะว่ากินตามที่ผมบอกมันก็ตอบโจทย์โรคระลายที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสขืดขอบหรือจะเป็นพาร์กินสันหรือจะเป็นเรื่องของสะเก็ดเงินสารพัดโรคเอนไซม์มันครอบคลุมเลยเหมือนกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นมันก็ครอบคลุมทั้งหมดอ่ะเพราะฉะนั้นคุณจะรับประทานอะไรก็บอกเราจัดส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับ0817577474ขายกันมาด้วยความจริงใจคุณผู้ฟังครับผมจะไม่บอกโอ้ยขวดเดียวหายเลยมันเป็นการขี้โม้ไปนะผมจะไม่ทำอย่างนั้นผมจะบอกว่าต้องบอกก่อนนะกินลองสักขวดดีจะกินต่อไปไม่ดีอ่ะคุณลองสักขวดดีจะกินต่อไปก็ขวดเดียวมันยังไม่ดีเลยเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ยารักษาโรคมันจะแอสไพรินกินส่งไปไหนผู้ป่วยมันจะหมดแผงเดียวเนี่ยแอสไพรินทีซีเมซินอย่างเงี้ยอ้าว2เม็ดเดี๋ยวมันจะหมดแผงรู้เรื่องแล้วเขาเป็นยาไงแต่อันนี้มันเป็นสมุนไพรเพราะฉะนั้นผมบอกตามตรงกับคุณผู้ฟังเลยไม่ใช่ผมอยากขายนะผมอยากให้คุณผู้ฟังหายฟังผมแล้วกันถ้าคุณคิดอยากจะหายคุณก็กินพอกินไปแล้วมันดีขึ้นคุณก็ลดจำนวนลงก็แค่นั้นน่ะจากวันละ3เม็ดวันละ9เม็ดเหลือวันละเม็ดแล้วทุกวันเนี้ยคุณพี่ประสิทธิ์ชัชวาลยังคุณถามกันดิกินมา20กว่าปีแล้วผมเนี่ยว่างั้นอยู่ที่วิเศษชัยชาญน่ะโทรศัพท์สั่งอยู่เป็นประจำนี่ขวดนึงหายเงียบไปเลยก็อย่างน้อยก็ด้วยละเป็นเดือนนะครับกินกันมาผมกินเนี่ย30ปีแล้วผมกินวันละ3เม็ด2เม็ดบ้างแล้วบางลืมกินบางทีก็2เม็ดไปเลย3เม็ดไปเลยอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นถึงบอกว่าการดูแลสุขภาพร่างกายมันอยู่ที่ตัวคุณละคุณจะดูแลคุณยังไงครับคุณนอนดึกคุณไม่ได้พักผ่อนร่างกายคุณก็แย่เหมือนเครื่องจักรอะเครื่องจักรยังมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วคุณเคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตัวคุณเองไหมล่ะไม่มีใช้มันจังเลยแล้วมันจะคนอื่นเขาได้พักผ่อนนอนหลับบ้างอะไรบ้างแต่คุณใช้มันจังเลยขยันตีสามตีสี่ไปแล้วทำมาค้าขายกลับมาดึกสี่ทุ่มห้าทุ่มกว่าจะได้หลับได้นอนเอาไปแล้วแล้วคุณก็กินมั่งไม่กินมั่งเนี่ยมันจะมาหายได้ไงใช่ไหมครับห่วงทำมากินต้องห่วงตัวเองด้วยอาทิตย์นึงไม่เคยหยุดเลยลูกก็อยากจะเจอกับพ่อกับแม่จะได้กินข้าวกินปลาวันเสาร์อาทิตย์บ้างไม่มีขยันขันแข็งความจนมันน่ากลัวใช่ครับ แต่มันต้องแบ่งเวลาสักนิดนึงเฮ้ยวันนี้วันอาทิตย์ลูกอยู่นี่หว่าเลิกเร็วหน่อยสักครึ่งวันบ่าย2บ่าย3เย็นลงพาลูกไปกินอาหารที่นู่นที่นี่ดิมีความสุขไปตามห้างหน่อยดิไม่เราไม่ต้องทำอะไรมันก็เป็นความสุขนะแต่นี่เดือนทั้งเดือน30วัน31วันก็ไม่เจอหน้าเจอตาลูกเลยเช้าขึ้นมาก็วางเงินไว้ที่โต๊ะเครื่องแป้งลูกแย่นะครับพ่อแม่รังแกฉันเลยนะไม่ใช่ดีนะคุณบอกความจนมันน่ากลัวใช่ครับแต่มันต้องแบ่งเวลาไงมันต้องแบ่งเวลาผมไม่ได้สอนนะครับแต่สุขภาพร่างกายคุณล่ะคุณพักผ่อนบ้างไหมคุณมีเวลาสักไหม31วันเนี่ยคุณแบ่งเวลาสักครึ่งวัน1อาทิตย์เนี่ยสักครึ่งวันมีไหม7วันเนี่ยขอครึ่งวัน7วันขอครึ่งวันมีไหมตรงเนี้ยครับอย่างน้อยก็เป็นความสุขในครอบครัวอย่างน้อยก็เป็นความสุขของตัวคุณเองอะแต่ถ้าคุณขยันขันแข็งไม่เถียงความจนน่ากลัวใช่ผมเองเนี่ยอัดเทปวันละ6ชั่วโมง8ชั่วโมงเนี่ยผมก็ยังมีการพักผ่อนเพราะอะไรความจนมันน่ากลัวเราทำงานเพื่อให้ความสุขกับคุณผู้ฟังวันไหนไม่ได้จัดรายการไม่ได้ออกอากาศเหมือนผมขาดอะไรไปอย่างเช่นเดียวกันเหมือนท่านไม่ได้ไปตลาดไม่ไปทำมาขายเหมือนท่านขาดอะไรอย่างหนึ่งแต่เราก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูก24ชั่วโมงเหมือนกันเท่ากันทำไมอีกคนหนึ่งเขาแข็งแรงอีกคนทำไมไม่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยข้างบ้านเขาแข็งแรงเว้ยทำไมเราไม่แข็งแรงเลยอายุเราน้อยกว่าเขาด้วยคนนั้นเขาแก่กว่าเราเขาทำไมแข็งแรงเขาทำอะไรอย่างเงี้ยครับครับไม่ได้สอนแล้วนะครับแต่ว่าอยากบอกให้รู้ว่าเราดูแลร่างกายเราอย่างไรมันจะได้ไม่สุดโทรมเครื่องจักรยังมีวันหยุดพักผ่อนหยุดเครื่องก่อนนะเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องขัดสีชวีวันเออว่ากันไปครับครับด้วยความปรารถนาดีจากรายการข่าวคนคนแสงเอกจากผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการเนี่ยอย่าว่าผมสอนหนังสือกลางอากาศเลยผมห่วงคุณผู้ฟังบอกตรงผมจะบอกอยู่เสมอว่าขวดเดียวหายไหมเนี่ยผมจะบอกตรงว่าไม่หายแล้วครับผมก็ต้องพูดตรงๆเลยไม่ได้อยากหายนะอยากให้คุณหายหายแล้วในที่นี้คืออาการของคุณดีขึ้นผมก็ดีใจแล้วแต่ถ้ากินไปแล้วขวดหนึ่งคุณไม่ได้กินตามที่ผมบอกคุณประหยัดเลยวันละเม็ดวันละเม็ดมันก็ไม่ได้ตอบสนองอะไรแล้วมันจะดีได้ไงอ่ะเข้าใจตรงกันนะครับคุณผู้ฟังครับมาเรื่องราวของข่าวครับผมบอกแล้วว่าตำรวจเขาเก่งอยู่แล้วภาคหนึ่งผนึกกำลังรวบเจ้าสายฟ้าวัย54ปีทำไมเหรอเจ้าสายฟ้าอ้าวกระปนธนาคารย่านตลาดไทยไงกวาดไปซะล้านห้าก่อนเผารถเก๋งใช้หลบหนีเจ้าตัวมีบาดแผลจากความร้อนที่แขนซ้ายประวัติเคยก่อเหตุปล้นรถขนเงินในอยุธยามาแล้วเมื่อปี55เนี่ยประวัติดีเหลือเกินเหมือนยายเจ๊ยายเหมือนกับยายเอ๋เลยสีกาเอ๋มีประวัติขายปุ๋ยปลอมไปเจออีกประวัตินึงเอา2ประวัติซ้อนกันเลยเหรอเมื่อคนร้ายสวมไอ้โม่งใช้ปืนบุกชิงทรัพย์ธนาคารทหารไทยธนชาติอ๋อเมื่อวานนี้บอกธนาคารแห่งหนึ่งไม่ได้บอกว่าสาขาอะไรสาขาตลาดไทยคือธนาคารทหารไทยธนชาติที่คลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานีเมื่อช่วงบ่ายวันที่10กันยายนก่อนกวาดเงินสดไป 1.5 ที่แรกก็คิดปล้นร้านทองเอาปล้นธนาคารโอ้นานแล้วนะไม่ได้เคยเจอได้ยินแบบนี้นะบอกตอนนี้ธนาคารปล้นยากนะเพราะประตูมียามเดิมเขาตูมาเตอร์เขาล็อกจากนั้นนำรถที่ขับไปปล้นครั้งเนี้ยเผาทำลายจนเสียหายทั้งคันล่าสุดตำรวจสามารถติดตามตัวเจ้าสายฟ้าวัย54ปีนี้ได้แล้วครับ16นาฬิกาเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค1รวมทั้งตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีและชุดสืบสวนของสภ.คลองหลวงร่วมกันจับกุมนายสายฟ้าเกตมุติแม่นามสกุลเพราะแต่ด้วยสายฟ้าเกตมุติสายฟ้าเหินไปไหนไม่ได้แล้วเกตมุติวัย54ปีผู้ต้องหาก่อเหตุชิงทรัพย์ธนาคารจับได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่เขตคันนายาวกรุงเทพออกไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนเลยจากตลาดไทยไปอยู่ในกรุงเทพโดยพบผู้ต้องหามีร่องรอยบาดเจ็บจากความร้อนบริเวณแขนซ้ายสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่นำรถยนต์ไปเผาหลังใช้หลบหนีนะครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบรถเก๋งโตโยต้าวีออสสีขาวซึ่งเป็นรถที่ใช้ในการหลบหนีจอดอยู่บริเวณใกล้เคียงกับจุดจับกุมจึงตรวจสอบและเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้ประกอบการดำเนินคดีครับด้านตำรวจครับโดยท่านพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้เดินทางไปตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าด้วยตนเองเลยและท่านก็สั่งระดมกำลังชุดสืบสวนเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องจนตรวจสอบประวัติว่าเจ้าสายฟ้าเนี่ยเคยมีคดีเกี่ยวกับการปล้นรถขนเงินในพื้นที่สภ.พระอินทราชาอยุธยามาแล้วเมื่อปี55ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งสอบสวนขยายผลถึงแรงจูงใจรวมตรวจสอบว่าต้องมีผู้ร่วมก่อเหตุผู้เกี่ยวข้องรายอื่นหรือไม่ เบื้องต้นตำรวจคุมตัวเจ้าสายฟ้ากลับไปยังสภ.คลองหลวงเพื่อสอบปากคำอย่างละเอียดพร้อมรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับแหมน่าชื่นใจครับตำรวจท่านท่านพลตำรวจโชวัฒนายี่จินท่านให้ลูกน้องรวบตัวจนได้นะครับนี่คือการทำงานที่อย่างรวดเร็วนะครับผมก็บอกแล้วว่ากล้องวงจรปิดจากตลาดไทยถึงกรุงเทพเนี่ยให้เกลื่อนไปหมดจับไม่ได้ก็โอ้โหไม่รู้จะร้องเพลงอะไรเหมือนกันทางด้านของปปช.เผยคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเข้าช่วงปลายรวบรวมหลักฐานแยก 3-4 กลุ่มผู้ถูกกล่าวหาครับปปช.ชี้มูลการโกงเนี่ยนะครับซึ่งโดยนายสุรพงษ์อินทรชวรเลขาธิการของปปช.เปิดเผยความคืบหน้าตรวจสอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่นว่าขณะนี้ปปช.ยังประชุมหารือกันอย่างต่อเนื่องแม้จะยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดต่อสาธารณชนมากนักแต่กระบวนการรวบรวมหลักฐานถือว่าอยู่ในช่วงปลายแล้วได้มีการดำเนินการแยกเรื่องการชี้มูลความผิดในส่วนที่สามารถทำได้ก่อนพร้อมจัดกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาออกเป็น 3-4 กลุ่มตามที่มีการแถลงไปก่อนหน้านี้แล้วเพื่อเกิดความชัดเจนว่ามีการกระทำความผิดในส่วนใดบ้างควบคู่ไปกับสแกนเส้นทางการเงินด้วยอย่าง2คนนี้ของ DSI นี่ไปซื้อบ้านใหม่เอี่ยมเลยราคาประมาณ20ล้านเรียบร้อยเลยโอ้โหรู้เลยเป็นมือรับเงินแล้วก็ไปให้อีกคนอีกต่อหนึ่งแล้วไปให้ใครมันต้องสืบสาวแล้วเรื่องไปอีกเนาะครับก็คอยฟังแล้วกันนะครับว่าจะถึงใครบ้างผมว่าถ้าใหญ่กว่านั้นก็คงจะไม่มีแล้วล่ะ อ้าวถ้ามีก็ปิดไว้ก่อนเนาะอีกข่าวนึงครับจำคุกไฮโซลูกนัด1ปี6เดือนทั้งเสพทั้งครอบครองปรับ 40,000 เศษสารภาพศาลลดให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก9เดือนปรับ 22,000 บาทโทษจำศาลให้โอกาสกลับตัวเป็นคนดีรอลงโทษไว้2ปีคุมประพฤติ1ปีครับไฮโซนัดที่มาก่อนใส่แว่นตาใส่อะไรนะใส่ข้างเดียวนะตาข้างเดียวเป็นโมเช่แต่ตอนนี้เขาหายแล้วนะครับก็ทั้งเสพทั้งเป็นนักธุรกิจทายาทนักธุรกิจสังหาริมทรัพย์ตระกูลดังหมื่นล้านเป็นจำเลยความผิดฐานเสพยาเสพติดด้วยครอบครองด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของครอบครองอาวุธปืนด้วยนะครับสารภาพลดให้กึ่งหนึ่งนะคือกฎหมายไทยเนาะอ้าวว่ากันไปครับแล้วก็ไปดูอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องของประเด็นข่าวที่ข่าวสุดท้ายเห็นจะเป็นเรื่องของไทยช่วยไทยพรัฐเฟส2เอกนิติแย้มเงินยังมีอยู่รอเคาะได้เดือนหรือ2เดือนเนี่ยได้แน่ว่างั้นแต่จะเดือนไหนล่ะสิ้นเดือนนี้รู้เรื่องว่างั้นครับเป็นเรื่องของไทยช่วยไทยพรัฐ60 40เอกนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์โครงการไทยช่วยไทยพรัฐเฟส2มีแน่นอนใช่หรือไม่ยังกำลังพิจารณาอยู่ครับก่อนหน้านี้เคยระบุว่าไม่มีงบประมาณนั้นวันนี้มีแล้วใช่หรือไม่นายเอกนิติก็บอกว่าไม่ทั้งหมดมัน 200,000 ล้านบาทวันนี้พระกำหนดพรก.กู้เงินในส่วนของ 200,000 ล้านบาทที่ใช้ไปยังมีเหลืออยู่ถามย้ำว่ายังพอเพียงยังเพียงพอที่จะขยายไป2เดือนใช่หรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่ากำลังพิจารณาอยู่ซึ่งจะได้เดือนหรือ2เดือนนี่แหละขอดูอยู่ต้องดูสภาพเศรษฐกิจด้วยว่างั้นครับต้องรอสิ้นเดือนนี้ก่อนเนาะครับจะได้รู้จะได้เดือนตุลาพฤศจิกาหรือจะเป็นพฤศจิกาธันวาอะไรก็ว่าไปครับเป็นเรื่องของประเด็นข่าวนะครับแล้วก็คงหมดแล้วมั้งเนี่ยไม่มีอะไรแล้วโอ้เดี๋ยวอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงมีบุกจับ3สมาชิกเครือข่ายเว็บการพนันตะลึงเงินหมุนเวียนกว่าล้าน 1.5 พันล้านบาทต่อเดือนยึดของกลางได้3ล้าน 1.5 พันล้านโอ้โหครับเครือข่ายเว็บการพนันที่ไหนแล้วเนี่ยไปจับเครือข่ายเว็บการพนันจับนายชัยวัฒน์วัย32นายอติพัฒน์นายนเรศพื้นที่กทมและนนทบุรีพร้อมยึดของกลางรถตู้ Toyota Wi-Fi โทรศัพท์มือถือ iPad รวมมูลค่ากว่า3ล้านกับเจ้าหน้าที่เขาสืบทราบเปิดประบัติการ70 Form Mulaylon บุกค้น4จุดทั้งกรุงเทพทั้งชลบุรีพบแก๊งบัญชีม้าและคนถอนเงินยึดทรัพย์ไปแล้วกว่า74ล้านบาทก่อนขยายจับกลุ่มนายชวัฒน์ตัวการใหญ่ที่คอยรับผลประโยชน์โอ้ไม่เบาทีเดียวนะครับเป็นเรื่องของเว็บการพนันออนไลน์เอาละครับเรื่องราว ต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันในภาค2แล้วกันชั่วโมงที่2นะครับฟังครับชั่วโมงแรกนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณมากๆนะครับจากทางด้านของน้ำมันสกัดเย็น 100% เป็นน้ำมันรวม9ชนิดครับสำหรับท่านที่สนใจก็บอกเรานะครับเดี๋ยวพักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงที่2ครับ
11: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่

0: อ08-2591-2591
1: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
2: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
4: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเกลี้ยอ่อนเกลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเกลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงทำงาน
11: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหูค่ะพลพีขีดเส้นสรุปข้อเท็จจริงตรวจสอบสุสานเถื่อน8ริ้วภายในวันอาทิตย์นี้ย้ำพิสูจน์สีร่างในสุสานให้ชัดเจนสักครู่มาติดตามค่ะ
15: สนับสนุนโดย
16: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
17: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: โดนครับซื้อครับ
18: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
19: เร่งรีบตอนนี
20: ้เกสรบัวหลวง
19: ดอกสารพี
20: ดอกพิกุล
19: ดอกมะลิ
20: และอื่นๆ
19: รวมกันเป็น
20: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
19: แก้ลมบำรุงหัวใจ
20: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
19: หรือละลายกับน้ำสุก
20: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้าอมแล้วชื่นใจ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำขีดเส้นรายงานความคืบหน้าตรวจสอบสุสานเถื่อน8ลิ้วภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดสำรวจการดำเนินการจัดสุสานอย่างเคร่งครัดคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: เมื่อวานนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบสุสานยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทราณที่ว่าการอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราโดยสั่งการให้ทางจังหวัดต้องทำสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการยื่นขอใช้พื้นที่ตั้งแต่ปี64เอกสารหลักฐานและสภาพภูมิศาสตร์การออกใบอนุญาตสุสานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบ4ร่างที่พบว่าถูกนำมาฝังในสุสานเป็นชาวอิสราเอลจริงหรือไม่และก็เดินทางเข้ามาเมื่อไหร่ถือวีซ่าประเภทใดและมีสาเหตุการเสียชีวิตจากอะไรเพราะกังวลว่าหากร่างในหลุมปูนไม่ใช่ชาวต่างชาติแต่เป็นคนไทยที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วถูกนำมาสวมรอยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นวันที่เทปูนทับหลุมยังระบุในปี2025และปี2026ซึ่งเมื่อเทียบกับปีศักราชแล้วถือว่าเกิดขึ้นหลังปี2566มีความผิดปกติอย่างชัดเจนซึ่งจะปล่อยให้ใครก็ตามแม้จะถือสัญชาติไทยมาทำตามอำเภอใจบนผืนแผ่นดินไทยไม่ได้กฎหมายต้องเป็นกฎหมายและเรื่องนี้จำเป็นต้องยกระดับตรวจสอบอย่างจริงจังไปทั่วประเทศรวมถึงไปถึงสุสานที่เจริญกรุงในกรุงเทพซึ่งเปิดดำเนินการถูกต้องและมีคนไทยเป็นเจ้าของแต่กลับมีกลุ่มชาวต่างชาติไปเช่าพื้นที่และนำร่างไปฝังไว้ถึง49หลุมทั้งนี้ต้องมีคำตอบที่ชัดเจนและนำมารายงานในการประชุมวันอาทิตย์นี้ภายในเวลา 16:00 น.ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: และช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณเมธาวีรัตนวงศ์สาค่ะ
6: เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 6.6 ระดับความลึก 358.6 กิโลเมตรใกล้เกาะเตลุกนากาในจังหวัดชวาทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินโดนีเซียขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือความเสียหายที่รุนแรงอิหร่านเตรียมพบหารือกับกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียในโอมานในวันจันทร์นี้เกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกันมากขึ้นระหว่างประเทศในภูมิภาคคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธหลายลูกไปยังทะเลนอกชายฝั่งด้านตะวันออกของเกาหลีใต้ซึ่งเกาหลีใต้ได้ยกระดับการเฝ้าระวังและตรวจตราว่าอาจมีการยิงขีปนาวุธอีกผู้นำรัสเซียเตือนว่าการส่งทหารยุโรปใดๆไปสนับสนุนยูเครนจะถือเป็นการทำสงครามกับรัสเซียพร้อมระบุว่ารัสเซียไม่ได้เป็นภัยคุกคามแต่อย่างใดยอดผู้ติดเชื้ออีโบลาที่ได้รับการยืนยันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกทะลุ 7,000 คนแล้วและกำลังแพร่ระบาดไปยังจังหวัดแห่งใหม่เกิดเหตุรถไฟตกรางในแคว้นนอร์มันดีทางตอนเหนือของฝรั่งเศสหลังชนเข้ากับวัตถุไม่ทราบชนิดเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ44คน

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์

0: ื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 081-757-7474

0: ไตล์ของพันธุรัตน์ชัชชาพันธุรัตน์ตะลุงรำวงครับบทเพลงเลือกสรรมาฝากเป็นบทเพลงใหม่ที่เราจะเอาไว้ร้องเปิดฤดูกาลออกพรรษาเนี่ยนะครับงานทยอยเข้ามาก็ต้องขอขอบคุณกับพันธุรัตน์คอมโบพันธุรัตน์ชัชชาพันธุรัตน์ตะลุงรำวงได้หมดจะโชว์เดี่ยวโชว์ทีมได้หมดนะครับน้องโดนัทครับ PTR Record หรือจะเป็นน้องมินมินทวันพันธุรัตน์เจ้าของไม่หมดหนี้15สมัยเนี่ยนะครับหรือจะเป็นน้องเพลงขวัญพันธุรัตน์ครับหรือจะเป็นน้องส้มมินน้องส้มนวรัตน์พันธุรัตน์ตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์พันธุรัตน์ตระกูลพันธุรัตน์ก็ให้ความสุขสนุกสนานกันได้ทุกรูปแบบนะครับคุณผู้ฟังทักทายเรื่องของเพลงแล้วก็เข้ารายการข่าวแล้วครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับไม่ว่าจะเป็นวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกว่งโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไร่จากไร่ราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงรางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวโทรหาได้เลยครับในราคาเริ่มต้นโต๊ะละ100-1,200โดยประมาณโทรหาเราเราก็จะได้รีบนำเมนูไปให้ดูถึงบ้านได้เลยครับ081-946-5036 081-946-5036ครับสำหรับวิชัยโต๊ะจีนครับขอบคุณกับทางด้านของอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% วันนี้คุณดูแลสุขภาพท่านหรือยังน้ำมันงาดำน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันดอกทานสารพัด9ชนิดมารวมไว้แทบจะครอบจักรวาลเลยก็คือให้คุณผู้ฟังได้ดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นไขมันจะเป็นความดันจะเป็นเบาหวานไอ้ตัวนี้ลดได้เลยครับช่วยกันลดครับทั้ง9ชนิดเอามารวมกันบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับนะครับลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมลดปวดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวครับบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายหลับสบายหลับลึกครับไม่ต้องลุกขึ้นฉี่บ่อยๆขอให้คุณหลับซะอย่างสบายก็ต้องรับประทานน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เช้า2เม็ดก่อนนอน2เม็ดก็ได้หรือเช้าเม็ดก่อนนอนเม็ดก็ได้แล้วแต่นะครับแต่อย่าประหยัดไปเลยกินวันละเม็ดประหยัดมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ครบโดสของมันแล้วมันก็ไม่ได้ผลอะไรมากมายผมบอกแล้วว่าอาหารเสริมต้องใช้เวลาในการปรับสภาพและฟื้นฟูนะครับขอบคุณที่ดูแลสุขภาพร่างกายพร้อมกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโออันนี้ก็เป็นเรื่องของทางด้านการดูแลสุขภาพร่างกายที่ครอบคลุมเช่นเดียวกันนะครับเราพูดกันมา30ปีก็พูดแบบเนี้ยก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดใน4ขวดแรกพอขวดที่5ก็ลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อๆไปกินวันละเม็ดประหยัดลงไปเรื่อยๆกับเรื่องของการรับประทานเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับสนใจก็สั่งซื้อกันมาทั้งเบอร์ของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ก็081-757-7474 081-757-7474ครับแล้วก็ทางด้านของภูผาวิโรครับอาหารเสริมที่จะดูแลพละกำลังของท่านแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงครับแล้วจะทำยังไงให้มันมีพละกำลังกลับขึ้นมาโปรตีนที่เข้มข้นวิตามินที่หลากหลายภูผาวิโรใส่ไว้ในผงคล้ายๆผงกาแฟแต่ก็ไม่ใช่กาแฟละลายกับน้ำร้อนละลายกับน้ำอุ่นแล้วมันจะได้น้ำสีขาวๆนั่นคือภูผาวิโรครับตอนนี้กำลังสมนาคุณซื้อ2อธิษฐานซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2กับภูผาวิโรพร้อมทั้งเครื่องดื่มดีไทยคนไทยดื่มแล้วดีแน่ครับน้องๆขวดน้ำปลาซื้อ2ขวดก็แถมภูผาวิโร1ห่อแล้วก็ยังมีทางด้านของยาหอมดอกหอมมะลิซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับทั้งหมดทั้งมวลสั่งซื้อได้ที่081-780-5575 081-780-5575ครับมาเรื่องราวของประเด็นข่าว ส่งตัวสมีโชตเขาไม่เรียกทิศโชตนะถ้าทิศโชตคือการศึกธรรมดาแต่สมีโชตเนี่ยเป็นการศึกเพราะปราชิกเขาถึงเรียกสมีโชตและสีกายเอนอนคุกครับแต่นอนคนละห้องนะผู้หญิงกับผู้ชายคุกคนละคุกมานอนที่สระบุรีใช่ไหมตำรวจค้น6จุดยึดทรัพย์อีก720ล้านพบเส้นเงินใบอนุโมทนาบัตรเก้ใบอนุโมทนาเก้เขียนขึ้นมาเองไงคนนั้นให้เท่าไหร่คนนี้ให้เท่าไหร่เห็นบอกว่าใดใบอนุโนมาใบอนุโมทนานี่มีเกือบ100ล้านนะ80กว่าล้านถ้าใจผมนะอย่างที่บอกถ้าคิดจะโกงพุทธศาสนานะสมีโชตเลยไอตอนที่ไอก๊อปมันกำลังล่าพระหลายๆองค์นะศึกถ้าตอนนั้นนะไปอยู่กันกับเอเลยแต่งกันเป็นอยู่กันเป็นผัวเมียเลยคงไม่มีใครตำหนินะและลูกศิษย์ลูกหาคงไม่ต้องมานั่งร้องไห้ในฐานะที่เคารพท่านครูบาอาจารย์เพราะท่านปั่นราคาจนวัตถุมงคลมีราคาองค์ละ3ล้าน4ล้านเป็นทองคำมั่งอะไรบ้างนะอันนี้ไม่สึกนะเพราะความโลภโอ้โหเห็นเงินแล้วเป็นปึ้งๆเลยอยู่ในกุฏิเงี้ยเป็นปึ้งๆเลยอยู่ในบ้านของสามีของศรีกาเออย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีกิจการของตัวเองที่เอาเงินเหล่านี้ไปฟอกด้วยโอ้โหถ้าสึกซะทั้งผมว่ายังไม่ทำให้เสื่อมเสียขนาดนี้นะแต่คราวนี้ความโลภไงลักกินขโมยกินนี่มันอร่อยยังไงก็ไม่รู้ก็น่าจะไปอยู่ด้วยกันแล้วศึกแล้วไปอยู่ด้วยกันซะก็เลยแล้วก็ทำมาหากินด้วยกันไปเพราะผมทราบว่าสามีของศรีกาเอก็เสียชีวิตแล้วถึงมีจะมีลูก2คน3คนก็มันเป็นเรื่องปกติลูกติดมาอะไรมาแต่มันไม่ทำให้ศาสนามัวหมองยังมีคำว่าห่วงพุทธศาสนาโอ้ต้องห่วงศึกไปนานแล้วศึกแล้วไปใช้เงินเนี่ยเอาเงี้ยคุณมีเงินตั้ง700กว่าล้านคุณให้วัดสัก3ล้านแล้วสึกเลยเอ้ย300ล้านเอาสึกเลยมัน700ล้านเนี่ยคุณเหลือสัก400ล้านเนี่ยคุณไม่พอจะเหรอใช่มั้ยถ้าคุณคิดเป็นใจกุศลนะบอกห่วงพุทธศาสนาคุณก็ถวายวัดไปเลยวัดพุทธไทยสวรรค์ไปเลย300ล้านแล้วก็สึกแล้วคราวนี้จะสอบสวนยังไงอะไรยังไงก็ว่าเป็นเรื่องคือเป็นรูปแบบของคฤหัสถ์แล้วมันก็ไม่เสียพุทธศาสนาเราด้วยไงนั่นคือการห่วงพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแต่นึกคุณไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณยังโลภโมโทสันเอาเงินไปเก็บไว้เท่านั้นเท่านี้มันก็เกิดการตรวจค้นขึ้นมาซึ่งนายอธิโชตหรือสมีโชตเจ้าวาดอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระรามหลวงที่พระนครศรีอยุธยาผู้ต้องหาคดียักยอกเงินวัดพร้อมนางสาวปุญญวีรุ่งเรืองหรือศรีกาเอก่อนนำตัวมาสอบปากคำเมื่อ5ทุ่มเมื่อคืนวานแล้วก็ตี5ของวันเมื่อวานนายสมีโชตหรือนายอธิโชตให้การปฏิเสธข้อหายักยอกทรัพย์แต่รับสารภาพว่ามีความสัมพันธ์กับศรีกาเอ๋มาประมาณ2ปีจากนั้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวทั้ง2ไปฝากขังที่ศูนย์รับแจ้งความของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางไอ้กล้องวงจรปิดนี่ก็ไม่ใช่กล้อง60ตัวในวัดนะเชื่อว่าต้องเป็นกล้องที่คนในวัดทนไม่ไหวกับการเห็นพฤติกรรมของสมีโชตเลยแอบไปติดกล้องไว้หลังตู้นะฮะผมมองดูแล้วน่าจะมองติดมุมแล้วฉายอยู่ที่โต๊ะส้มเนี่ยอย่างเดียวเลยนะไปแอบหวังแล้วนี่เดี๋ยวนี้กล้องจับไอ้กล้องวงจรปิดเนี่ยนิดเดียวอะเดี๋ยวนี้วางตรงไหนติดไว้ตรงไหนใส่ไว้ในรถอะไรสารพัดที่ผัวตามเมียเจอไปอยู่ในโรงแรมแล้วเมียตามผัวเจอไปอยู่ในโรงแรมเดี๋ยวนี้กล้องนิดจิ๋วนิดเดียวครับผมเชื่อว่าต้องมีคนเอาไปวางไว้เพื่อจะได้หลักฐานเพราะพอไปแจ้งตำรวจพร้อมกับหลักฐานเนี่ยนั่นแสดงว่ามีการวางแผนมาแล้วว่ากูเอ่ยเฉยๆไม่ได้ว่าหลวงพ่อมีอะไรก็สีกายเองเงี้ยมันต้องหาหลักฐานไปก็ต้องวางแผนธรรมดาไม่ต้องติดเอาแค่ไปวางไว้เฉยๆไม่ให้มันเคลื่อนตัวส่องแต่โต๊ะส้มเท่านั้นแหละครับเรียบร้อยเลยเรียบร้อยจริงๆเพราะท่านทำกิจกรรมตรงโต๊ะส้มเป็นประจำ บ่ายโมงเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนก็นำตัวสมีโชตหรืออานายอธิโชตกสิกายเอไปยื่นคำร้องต่อศาลคดีอาญาทุจริตศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งขอฝากขังครั้งแรกโดยนายโชตฝากขังในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินส่วนสีกาเอนางสาวปุญญวีรุ่งเรืองข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดและสมคบกันร่วมกันฟอกเงินพร้อมคัดค้านการประกันตัวศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาทั้งหมด12วันนับตั้งแต่11กันยายนและศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ต้องหาทั้งสองเป็นบุคคลตามหมายจับถูกกล่าวหากระทำความผิดฐานฟอกเงินและความผิดตามกฎหมายอื่นที่อัตราโทษสูงจะต้องสอบสวนเส้นทางการเงินขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากปล่อยตัวชั่วคราวไปแล้วก็จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานจึงยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวครับต้องนอนคุกเมื่อคืนคงจะเป็นการนอนคุกคืนแรกแล้วล่ะครับคนเคยสุขสบายคนเคยใช้จ่ายนี่นาฬิกาโรเล็กยังซื้อไว้เลยนะก็ดูเหมือนว่าจะต้องเตรียมศึกอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่มันโลภไปหน่อยความโลภที่มันยังหาเงินได้จะออกเหรียญนี่สักกี่เหรียญก็ยังหาเงินได้ปั่นกระแสให้เซียนพระทั้งหลายมาปั่นกระแสเท่านั้นองค์เท่านี้องค์เท่านั้นองค์เท่านี้จากการที่ออกวัตถุมงคลเนี่ย22รายการกว่า2ล้าน8อีกเส้นเงินออกใบอนุโมทนาบัตรเพื่อบำรุงวัด89ล้านบาทรวม2เส้นเงินเนี่ย92ล้านบาทแต่เมื่อตรวจสอบพบไม่มีเงินจากเส้นเงินดังกล่าวเข้าบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวทำให้เชื่อว่าเจ้าวาดทุจริตเงินวัดศาลอาญาคดีศาลอาญาทุจริตภาคหนึ่งออกหมายจับเลยในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและทุจริตสมคบกันร่วมกันฟอกเงินตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ครับส่วนนางสาวปุญญวีรุ่งเรืองหรือนางสีกาเอข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดยักยอกปฏิบัติหน้าที่สมคบร่วมกันฟอกเงินตามประมวลกฎหมายอาญา117 157เช่นเดียวกันนะครับก็นำไปสู่การจับกุมตรวจค้นทั้ง6จุดครับอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพและบุรีรัมย์บุรีรัมย์นี่ก็ไปค้นนะเขาบอกตามข่าวบอกบุรีรัมย์นี่เมียคนแรกสีกามี3คนครับโอ้โอ้เจ้าชู้เหมือนกันนี่ไอ้ทิศไปไหนถึงสมีโชตสามารถยึดทรัพย์ที่แปลสภาพจากความศรัทธาของประชาชนกว่า200กว่าล้านประชาชนก็ไม่ค่อยจะมีกระเบียดกระเสียนไปกราบท่านแล้วก็ทำบุญกับท่านท่านก็รวยคนเดียวเลยวัดไม่ได้อะไรเลยซุกซ่อนตามที่ต่างๆในกุฏิเป็นเงินสดบ้างทองคำแท่งบ้างทองคำรูปพรรณบ้างรวมแล้วทองคำทั้งหมดเนี่ย 1,066 บาทเอาไม่ต้องเศษ66เอาแค่ 1,000 บาททองคำ 1,000 บาทคูณด้วย 68,000 ที่ตอนนี้ทองคำประมาณ 68,000 ไม่ถึง 70,000 คุณว่าเป็นเงินเท่าไหร่พระเครื่องอีกโฉนดที่ดินอีกหลังจากที่ปปช.และปปง.ก็จะช่วยขยายผลต่อเพื่อแยกเส้นเงินออกมาและแยกคนไม่ดีออกจากวัดเพื่อคืนความศรัทธาให้ประชาชนศาลตั้งต้นของ2เส้นเงินมาจากวัตถุมงคลและของผู้มีจิตศรัทธาและเงินทนุบำรุงปฏิสังขรณ์วัดในระยะเวลา3เดือนซึ่งแผนวัตถุกรรมเงินเส้นนี้โอนเข้าบัญชีมูลนิธิหวันโชตที่อดีตเจ้าวาดตั้งขึ้นเมื่อปลายปี68แต่มูลนิธิยังไม่ถูกต้องไม่สามารถออกอนุโมทนาบัตรได้เมื่อเงินเข้ามูลนิธิก็โอนต่อเข้าบัญชีตัวเองแต่ออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดโดยทรัพย์สินส่วนหนึ่งอยู่ที่เจ้าวาดอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่สามีกับเอคือนางสาวปุญญวีสำหรับปุญญวีนั้นเข้ามาอยู่ที่วัดประมาณปี2550เป็นโยมอุปถัมภ์โดยพบว่าเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่ปี62ก่อนปลดออกจากเป็นบุคคลล้มละลายปี65จากนั้นเริ่มมีทรัพย์สินมีบ้าน2หลังทั้งที่ไม่ได้ทำมาหากินอะไรส่วนการสอบปากคำสีกายเออ้างว่าเงินมาจากการหารายได้แต่ตำรวจมีพยานหลักฐานว่าเส้นเงินโดยไม่ปรากฏที่มาของทรัพย์สินและใช้เงินผ่องถ่ายไปซื้อทรัพย์สินอื่นด้วยส่วนอดีตเจ้าวาดให้การปฏิเสธว่าไม่สามารถชี้แจงทรัพย์สินที่มีอยู่ได้ครับมันเยอะจัดที่ไม่สามารถชี้แจงได้ครับอะไรเป็นบุคคลล้มละลายปี62แล้วก็ปลดจากการล้มละลายปี65พอปี66 67อ้าวมีบ้าน2หลังมีรถมีลาวมีฟอร์จูเนอร์ป้ายแดงอ้าวมันมายังไงคนไม่ได้ทำมาหากินอะไรตำรวจเขาก็สงสัยอยู่แล้วนะครับจากการตรวจค้นกุฏิตำรวจยึดทรัพย์สินของอดีตเจ้าวาดทั้งเงินฝากในบัญชีเงินฝากในบัญชีมีทั้งหมด290ล้านบาทแล้วมีเงินสดที่เหนือจากบัญชีแล้วก็ยังมีอีก138ล้านเป็นเงินเท่าไหร่ละ290ล้านกับ138ล้านครับเนี่ยตัวเลขกลมๆนะทองคำแท่งอีก ทองคำรูปพรรณอีกน้ำหนักรวมแล้วกว่าพันกว่าบาทคิดเป็นเงินกว่าอีก70 ล้านบาทรวมมูลค่าทรัพย์สินของสมีโชตินั้น498 ล้านบาทเกือบ500 ล้านบาทตำรวจยึดทรัพย์สินในบ้านพักทรัพย์สินของศรีกาเอย่านปทุมธานีอีกเป็นเงินสดอีก3 ล้านกว่าบาททองคำหนักอีก90 บาทรวมมูลค่าอีก10 ล้านกว่าบาทนอกจากนี้ตรวจยึดโฉนดที่ดิน2 ฉบับสมุดบัญชี7 เล่มสัญญาซื้อขายที่ดิน1 ฉบับรวมเป็น10 รายการกรมธรรม์สุขภาพมี1 ฉบับใบประกันทองคำมี6 ใบซื้อขายทองคำมี7 ใบสลากออมสินอีก4 ใบรวมมูลค่าแล้ว215 ล้านบาทรวมทรัพย์สินทั้ง2คนแล้ว720 ล้านบาท2คนผัวเมียเนี่ยนะ720 บาทเอ้ย720 ล้านบาทล้านนะครับไม่720 บาท720 ล้านบาทครับโอ้โหสองคนผัวเมียเนี่ยก็อย่างที่บอกอะถ้าไม่ให้ศาสนามัวหมองมึงศึกกันได้ตอนสีกากรอบดังอะมึงก็มั่วไปกับเขาเลยมันจะดีกว่าไหมครับและถวายให้วัดไปเลย300 ล้านเขาจะสืบเส้นทางเงินอะไรกันแล้วแต่มันก็ไม่เสียตอนที่โดนจับได้ตอนที่เสพเมถุนนี่แหละครับกาเมสุมิชาจลาเวละมณีสิกขาปะทังสมาติยามิหมดแต่อมกันอยู่ทีเลยไม่รู้เลยลืมข้อนี้เลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหลวงพ่อนะสมีชดครับทางด้านของปปทครับสุ่มตรวจพื้นที่เสี่ยงทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑลเพื่อป้องกันพระภิกษุนำเงินของวัดไปใช้ประโยชน์ของตนส่วนการบริจาคเงินขอแนะนำประชาชนสแกน QR โค้ดเงินจะเข้าสู่บัญชีของวัดโดยตรงและสามารถตรวจสอบได้เดี๋ยวนี้ก็ใช้สแกน QR โค้ดนะครับวัดโคกรางนี่ก็เหมือนกันครับใครอยากจะทำบุญร่วมกับทางวัดโคกรางที่จะฝังลูกนิมิตอำเภอหนองม่วงลพบุรีเขามี QR โค้ดสแกนเลยครับใครอยากได้ QR โค้ดสแกนก็ขอผมได้นะครับผมให้พระท่านเปิดบัญชีเอาไว้แล้วเพื่อป้องกันเพราะอย่างน้อยหลวงพ่อท่านก็บริสุทธิ์ใจครับกรรมการก็บริสุทธิ์ใจไม่ต้องทำกันแบบนั้นนะครับงานใหญ่ที่มันจะเกิดขึ้นหรืองานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องเอาวัยวจกรไปสอบสวนเนี่ยคือมันต้องบริสุทธิ์ใจกับทั้งวัดพูดง่ายนะครับแล้วการฝากเงินอย่างน้อยก็หลวงพ่อ1ละกรรมการถ้า2จะเบิกก็ต้องเอา2ใน3มาให้รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นกติกาที่ดีไม่ใช่ฝากให้หลวงพ่อฝากคนเดียวเลยหรือให้กรรมการฝากคนเดียวเลยมันก็ไม่ใช่อ้าวนี่เป็นเรื่องของทางด้านสมีโชตศรีกายเอปุญญวีรุ่งเรืองครับเฮ้ยมีผัวเป็นพระก็รวยอย่างงี้นะแต่สุดท้ายกรรมมันก็สนองไงเขาเรียกกรรมสนองกรรมหมดเวรหมดกรรมเปล่ารับใช้เวรรับใช้กรรมไปเคยสุขสบายนอนที่นอนราคาเท่าไหร่ก็ต้องมาใช้ความสุขเหล่านั้นหายไปมานอนอะไรนะเขาเรียกว่านอนมุ้งเสบัวใช่ไหมที่โบราณเขาเรียกนะครับอ้าวก็กรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็รับไปเดินทางเข้าเรือนจำนี่จะไปเจอพวกกันเยอะไหมเนี่ยจะไปเจอทิศแย้มไหมเข้าไปครับแล้วก็ยายสีกาเอนี่จะไปเจอยายก๊อฟไหมอะไรเงี้ยครับผมว่านะถ้าเข้ามาอยู่ที่เดียวกันที่ราชธานีก็ในกรุงเทพมันน่าจะเจอกันเนาะครับดูคนนี้ดีกว่าครับเด็กน้อยวัย4 ขวบฝันอยากจะเป็นหมอครอบครัวสานต่อบริจาคไตช่วยชีวิตอีก2 ชีวิตครับน้องสันนาคุณหมอยกมือไหว้ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณเพราะน้องสันนาเด็กหญิงแค่4 ขวบเสียชีวิตจากภาวะสมองตายครอบครัวสารฝันอยากให้เป็นหมอน้องบอกว่าน้องอยากเป็นหมอแต่น้องต้องเสียชีวิตในสภาวะสมองตายครอบครัวเลยสารฝันของน้องอยากจะเป็นหมอเลยบริจาคไตส่งต่อให้ผู้ป่วยรอปลูกถ่ายอีก2 รายเป็นนางฟ้าผู้ให้สร้างความหวังให้ชีวิตใหม่ของคนที่มีชีวิตอยู่น้องสันนาเป็นเด็กหญิงวัย4 ขวบเสียชีวิตจากภาวะสมองตายครอบครัวสารความฝันอยากเป็นหมอสร้างกุศลใหญ่ให้กับน้องโดยบริจาคเอาไว้ว่าให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ระบุข้อความว่าหนูอยากเป็นหมอความฝันของน้องสันนาเด็กผู้หญิงวัย4 ขวบแม้ไม่มีโอกาสได้เป็นฮีโร่ในชุดกราวแต่ได้เป็นนางฟ้าผู้ให้ชีวิตสดุดีผู้บริจาคเอาไว้ว่ารายที่53แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่แม้ชีวิตของเด็กน้อยจะสั้นนักแต่การให้ครั้งนี้กลับมีความหมายยาวไกลเพราะอวัยวะที่เธอมอบให้สามารถกลายเป็นโอกาสของคนชีวิตใหม่สำหรับผู้อื่นโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยได้ดำเนินการรับบริจาคอวัยวะจากผู้ประสบอุบัติเหตุและได้รับการวินิจฉัยว่าอยู่ในสภาวะสมองตายท่ามกลางความสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวการตัดใจบริจาคอวัยวะได้เปลี่ยนความโศกเศร้าให้กลายเป็นความหวังเมื่อไตสองข้างของเด็กน้อยได้รับการส่งต่อไปยังผู้ป่วยที่อยู่ในรายชื่อรอรับการปลูกถ่ายทำให้อีก2ชีวิตมีโอกาสได้รับการรักษาและกลับมาใช้ชีวิตต่อไปโอ้สุดยอดนะเอาไว้ว่ายังใหม่อยู่เลยนะคือ4ขวบยังใช้งานไม่มากมายแล้วผู้ป่วยที่ยังต้องรอการปลูกถ่ายยังมีอีกคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ร่วมสดุดีและขอบคุณครอบครัวของผู้บริจาคไว้ว่ารายนี้สำหรับการมีน้ำใจอันยิ่งใหญ่หรือใหญ่หลวงการตัดใจครั้งสำคัญที่ได้เปลี่ยนช่วงเวลาแห่งการสูญเสียให้กลายเป็นการส่งต่อความหวังแก่เพื่อนมนุษย์ครับจากการจากลาสู่การต่อชีวิตจากใจดวงน้อยสู่ความหวังของสองชีวิตครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าสุดยอดแสดงความอะไรจากก่อนจะไปก็ถือว่าเป็นบุญกุศลครั้งใหญ่ทีเดียวครับบุญกุศลก็จะส่งให้นางฟ้าตัวน้อยวัย4ขวบไปเป็นนางฟ้าอยู่บนท้องฟ้านะครับไปอีกเรื่องนึงครับคุณฟังครับมาต่อกันเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นที่ไปมาก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่ DSI ต้องถูกออกจากราชการไว้ก่อนนั่นแหละครับที่เคยมีข่าวที่ว่ารับมือรับไม้ต่อจากนายกเฮงแล้วก็โดนจับแล้วครับก็ดูแล้วกันว่าจะไปอะไรยังไงแล้วก็จะได้รู้ว่าต่อไปนั้นจะไปถึงคนไหนบ้างเดี๋ยวกลับมาครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
2: ์เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
1: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงทำงาน
7: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
8: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
9: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทย มีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนบบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
5: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
10: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: ครับร้านค้าก็จองกันมาเรื่อยๆนะครับเมื่อวานก็เข้ามาจองร้านค้า1ร้านตามผังงานของเรานะครับงานปิดทองฝังมิตรที่วัดโคกกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีครับท่านอยู่ต่างจังหวัดก็หลายท่านนะครับจากหัวหินจากเพชรบุรีจากพัทยาจากชลบุรีจากฉะเชิงเทราก็โทรศัพท์มาคุยด้วยบอกว่าอยากจะมาปิดทองและจะได้มาเจอคนจัดสวัสดีปีใหม่กันโอ้ผมชื่นใจนะบรรดา FC ผมจะเก็บสะตุ้งสะตังเมารถกันมาผมว่า11คนเนี่ยอย่างเก่งคนแล้วไม่เกิน700 800นะแล้วคุณได้มาทำบุญด้วยนะแล้วอาจจะได้ทำบุญหลายๆวัดถ้าผ่านมาตรงไหนก็เนาะอ้าวเป็นเรื่องของงานบุญงานกุศลบอกเล่าก็สิบกันนะครับขอบพระคุณกับภูผาวิปโรนะครับกำลังทำโปรโมชั่นอยู่ก็คือเรื่องของซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2สำหรับผู้ที่นอนป่วยติดเตียงผู้ที่มีปัญหาเรื่องของเดินเหินไม่ไหวเรี่ยวแรงแขนขาอ่อนแรงนี่ภูผาวิปโรสิครับแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มดีไทยไปด้วยเพราะว่าเป็นน้ำแต่ตัวสมุนไพรก็ใกล้เคียงกันครับซื้อ2ขวดก็แถมภูผาวิปโร1ห่อใหญ่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทางด้านของยาหอมผสมดอกหอมมะลิก็ซื้อ2ขวดแถมซื้อ2แถม1เช่นเดียวกันนะครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของเป็นลมวิงเวียนหน้ามืดตาลายสวิงสวายอะไรขึ้นมาเนี่ยทุกรูปแบบคือผสมกับน้ำร้อนน้ำอุ่นแต่ถ้าฉุกเฉินขึ้นมาเอากรอกใส่ปากแล้วไว้ใต้ลิ้นได้เลยครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะหอมชื่นจิตหอมชื่นใจกินก็ได้ดมก็ได้กับยาหอมดอกหอมมะลิครับ0817805575ครับกลิ้งกลางเข้าไปสำหรับทางด้านของภูผาวิปโรนะครับแต่ถ้าน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% รวมทั้งเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับถ้าอยากจะดูแลสุขภาพร่างกายกระทั่งที่กาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับซื้อ5แถม2กาแฟเพื่อการระบายกาแฟ DJ และก็สบู่สมุนไพร DJ หอมสดชื่นดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นการต้องสบู่สมุนไพร DJ และก็สบู่สระผมครับ บรรเทาอาการผมร่วงบรรเทาเรื่องของหนังศีรษะมีเชื้อราครับแล้วก็กำจัดรังแคต้องสบู่สระผมสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ไปด้วยเรื่องของ2 DSI ที่เกี่ยวข้องกับการโกงจัดโกงสอบท้องถิ่นรับเงินจากนายกเฮงแล้วไปให้ใครครับเขาบอกเป็นคนเป็นนกต่อและต่อไปให้ใครนายอนุทินชาญวีรกุลยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐและประชาชนรัฐบาลชุดนี้ไม่มีนโยบายปกป้องและเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดอยู่ในตำแหน่งระดับใดเรายึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากปรากฏว่าพยานหลักฐานหรือเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดเราจะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาครับแล้วก็บอกอย่างชื่อของนายอะไรนะที่ผู้สื่อข่าวถามว่าการทำหนังสือสอบถามถึงผู้บัญชาการตำรวจชาติกรณีนายทองเจือชาติกิจเจริญที่ปรึกษานายกที่ถูกกล่าวหาว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวนายกก็บอกว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมามีการเอ่ยถึงนายทองเจือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกล่าวหากับหลายๆฝ่ายเพื่อให้เกิดความมั่นใจจึงทำหนังสือไปถึงผบ.ตร.ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจก็เป็นผู้ทำคดีนี้อยู่แล้วเพื่อให้เรามีข้อมูลที่ชัดเจนด้วยว่าเผื่อใครอยากจะสอบถามครับและในขณะเดียวกันนะครับทางด้านตำรวจเองก็มาแถลงข่าวว่าทางด้านของตำรวจได้รวบตัวนายอนุรักษ์เจริญฤทธิ์วัย46หรือด็อกเตอร์ต่อตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษระดับ8ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI และนายอิทธิพลสิริเพชรพัทรกุลหรือวิกเตอร์วัย19เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ครับเป็นคนของ DSI ทั้ง2คนข้อหาร่วมกันเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนครับก็แล้วก็บอกว่าทางด้านการจับกุมนายอนุรักษ์ได้ที่บ้านเลขที่291/147ถนนเทิดราชันแขวงศรีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพจับนายอิทธิพลได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่2ตำบลนาเกลือศรีราชาชลบุรีครับสืบเรื่องมาจากเจ้าหน้าที่ปปจับกลุ่มผู้ใหญ่เฮงหรืออดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยหรือนายประวิตรจารุวัชกุลและนางนวพรผู้ต้องหาร่วมกันครับก็เกี่ยวเนื่องกันตรงนี้เกี่ยวเนื่องก็บอกรับเงินไปแล้วเอาไปให้ใครอยากจะฟังเหมือนกันว่า DSI 2คนเนี่ยกระทรวงที่ทำให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยรับเงินแล้วไปให้ใครด็อกเตอร์ต่อเนี่ยนะครับเพราะด็อกเตอร์อีกคนก็ติดคุกไปแล้ว2 คน2ด็อกเตอร์ติดคุกไปแล้วเนี่ยและด็อกเตอร์นี้จะติดคุกอีกแล้วรับเงินไปให้ใครยังไม่มีการขยายความนะครับคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับผู้ฟังผมเชื่อว่ามันยังไม่ได้จบง่ายๆนะยิ่งสาวมันก็ยิ่งเจอยิ่งสาวมันก็ไปครับถ้า DSISสาวด้วยปปช.สาวด้วยปปง.สาวด้วยเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะถึงจนได้เนี่ยไม่ว่าใครอ้าวใครทำอะไรไว้ก็รับผลกระทบไปตามนั้นแล้วกันทำอะไรไว้เวรกรรมก็ตามทันชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าแล้วเนาะครับร่ำรวยกันไปทำไมโคตรโกงกันไปทำไมเยอะแยะมากมายถามว่าตายไปได้สักบาทไหมเนาะเขาใส่ปากผียังไปไม่ได้เลยไหมไปกับร่างตัวเองมาเผลอเหรียญไม่ไหมเด้อแต่ล่างไหม้ไปแล้วครับบุกถึงบ้านครับทลายแหล่งปากกาลดความอ้วนเถื่อนโอ้รายได้เดือนละ8ล้านมันเป็นยังไงปากกาลดความอ้วนพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับพลตำรวจตรีพันลบอะแหลมล่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสนธิกำลังกันกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับไปจับทลายปากกามรณะยาฉีดแป๊บไทเถื่อนคือยาฉีดควบคุมความหิวยึดของกลางจำนวนมากทลายแหล่งขายผลิตภัณฑ์ยาฉีดกลุ่มแป๊บไทเถื่อนเป็นอ้างว่าลดน้ำหนักได้ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีตรวจยึดมูลค่ากว่า50ล้านบาทรอขายได้เฉลี่ยวันละ100กล่องจากการสืบสวนสอบสวนของกองบังคับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้รับเรื่องร้องเรียนเจ้าผู้ปกครองแจ้งว่าพบลูกสาวตนได้นำผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาฉีดเข้าร่างกายเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตขอให้ตรวจสอบ อ๋อพอเด็กเอาไปฉีดเข้าตัวเองแล้วแม่รู้เข้าก็เลยแจ้งตำรวจก็บอกมีการโพสต์โฆษณาขายยาฉีดแป๊บไทยจำไม่ผมจะไม่อ่านยี่ห้อแล้วจำนวนมากเท่านั้นนะประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการร่วมกันวางแผนตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาฉีดกลุ่มแป๊บไทยไม่มีเลขทะเบียนตำรับยาด้วยโอ้กวาดล้างที่บ้านหลังหนึ่งตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จันทบุรีก็ไม่ได้บอกหมายเลขที่นะพฤติการกลุ่มลักลอบขายผลิตภัณฑ์ยาฉีดกลุ่มแป๊บไทยไม่มีเลขทะเบียนยี่ห้อยาเขาบอกทำมาแล้วประมาณปีเช่าบ้านพักแล้วว่าจ้างแรงงานต่างด้าวในการแพ็คสินค้าทำการจัดส่งโดยขนส่งเอกชนเฉลี่ยวันละ100กล่องราคาขาย 2,900 มีรายได้วันละ20,000เอ้ย 200,900 ทีเนาะรายได้ขายยาเถื่อนคาดว่า8ล้านบาทต่อเดือนทำมาแล้วปีหนึ่งโอ้โหหน้าตาผู้หญิงพวกนี้ก็ไม่น่าเชื่อเลยนะโอ้ยเดี๋ยวนี้เนาะสารพัดเอ้าว่ากันไปครับไปอีกเรื่องนึงครับประเด็นข่าวไปที่เรื่องของคุณปวีณาหงสกุลครับคุณปวีณาช่วยเด็กหญิงที่ถูกพ่อแท้ๆย่ำยีมาราธอนมา6ปีตำรวจบุกรวบคาบ้านพบทั้ง2พบทั้งยาบ้าและปืน2อย่างเลยโอ้โหทำไมมันเลวสุดขั้วชั่วสุดขีดและลูกตัวเองแท้ๆผู้ใหญ่บ้านและอดีตราชการครูได้แจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนมูลที่ปวีณา1343ฐานโทษ1134หลังเด็กหญิงวัย14ขวบหนีมาขอความช่วยเหลือรายงานระบุว่าแม่ของเด็กเสียชีวิตตั้งแต่น้องเขาอายุ3ขวบเด็กจึงอาศัยอยู่กับพ่อเพียงลำพังแล้วลูกที่อยู่กับพ่อเพียงลำพังถูกละเมิดเรื่อยมาตั้งแต่6ขวบโอ้โหจนกระทั่ง14ขวบเนี่ยกี่ปีมาแล้วเนี่ยที่ผ่านมาที่ผ่านมาพ่อได้ใช้มีดพระจี้คอบังคับข่มขืนลูกสาวจนเด็กทนไม่ไหวต้องหนีมาแจ้งครูและผู้ใหญ่บ้านที่โรงเรียนเกรงว่าจะรับอันตรายถึงชีวิตคุณปวีณาก็เลยประสานกับตำรวจสภ.เชียงดาวเชียงใหม่เข้าตรวจค้นบ้านและจับกลุ่มพ่อแท้ๆรายนี้พบของกลางอาวุธปืนยาบ้า3เม็ดตรวจพบสารเสพติดในร่างกายเลยแจ้งข้อหาข่มขืนทำชำเราผู้สืบสันดานและก็ยาเสพติดและอาวุธส่งดำเนินคดีตามกฎหมายโอ้โหเลวสุดขั้วชั่วลูกตัวเองแท้ๆนะคุณปวีณาก็เลยต้องประสานพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ครับให้อยู่ในการคุ้มครองดูแลสวัสดิภาพทันทีครับแม่พระของเด็กๆจริงๆนะครับคุณปวีณาสาธุครับแล้วก็ไปด้วยเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวเวลาไล่หลังมานะครับเรื่องของตำรวจตม.3บุกโรงงานดังที่ฉะเชิงเทราทารายแรงงานเถื่อนรวบจีน17รายลอบทำงานผิดกฎหมายครับยังไม่หมดแล้วที่เขาเปิดเผยกันมาเนี่ยนะครับแรงงานจีนเขาทำโรงงานจีนเขาไม่เอาแรงงานคนไทยเลยไม่เอาแรงงานต่างด้าวเขาไม่เอาแรงงานจีนของเขาอย่างเดียวไม่เอาโรงงานเขมรพม่าอะไรเขาไม่เอาไทยเขาไม่เอาครับโรงงานจีนกวาดล้างต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างราชอาณาจักรโดยไม่รับอนุญาตครับตำรวจลุยเลยครับมันต้องลุยทุกที่ละนำโดยท่านพันตำรวจโทปิติพัฒน์ศรีธนาอภินันท์รองผู้กับสืบสวนของตม.3ครับนำกำลังเข้าเบาะแสกับบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราอะไรเนี่ยทัวปูเทคโนโลยีครับทัวปูนะอยู่ในพื้นที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราลักลอบนำคนต่างด้าวสัญชาติจีนเข้ามาทำงานโดยไม่รับอนุญาตตรวจสอบพบชาวจีน17คนครับกำลังปฏิบัติงานอยู่ภายในสถานประกอบการหลายลักษณะมีทั้งบริหารจัดการโรงงานติดตั้งควบคุมเครื่องจักรเดินสายไฟงานบัญชีงานก่อสร้างเห็นไหมเหมือนทัวร์ศูนย์เหรียญนะเขาหากินกันเองเขาไม่ต้องใช้ใครเลยนี่พวกจีนเทาเมื่อตรวจสอบเอกสารไม่พบใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้องจนในที่สุดสืบสวนจึงทำการจับกุมและแจ้งข้อหาเป็นคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานนอกเหนือจากสิทธิจะทำได้ครับส่งพนักงานสอบสวนสภ.แปลงยาวฉะเชิงเทราดำเนินคดีตามกฎหมายติดคุกไทยแล้วก่อนนะแล้วค่อยผลักดันออกนอกประเทศในประเทศไปเลยแล้วก็แบกลิสไปเลยมันต้องเข้ามาอีกแล้วครับมันต้องเล่นหมายแรงอย่างเงี้ยไม่งั้นก็มาแย่งอาชีพคนไทยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเออเขมรยังพอเทานี่ยังพอทนนะแต่จีนเทาเนี่ยโหเยอะมากๆครับเขาบอกเหมือนทัวร์ศูนย์เหรียญนะทำอะไรเขาก็ทำอยู่กับพวกเขาเนี่ยก็ยามไปถึงอิสราเอลเนี่ยแบบเดียวกันเขาก็อยู่แต่พวกเขาเนี่ยแหละครับไม่รู้ว่าอิสระเสรีขนาดไหนประเทศไทยเราเนา เอาละครับหมดเวลาเวลาหมดครับแล้วลากันก่อนขอบพระคุณมากๆครับจากผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
11: เดี๋ยวผมจะลองรีเซ็ต
12: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
13: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 25

0: มฟรี
1: 25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
2: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
3: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290-1691 081-290-1691
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: มาใหม
7: ่ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10 นาฬิกากับธมลรัฐขันธวินหูค่ะรัฐบาลสั่งตั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว21จังหวัดลุยกำจัดปลาหมอคลางดำพร้อมเตรียมงบกลางสนับสนุนเชิงรุกสักครู่มาติดตามค่ะ
9: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
10: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
11: เสียวอะไรล่ะครับ
10: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
11: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
10: โหดีจังเลยค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรส
14: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำเจ้าวรส
15: เร่งรีบต้องนี
16: ้เกสรบัวหลวง
15: ดอกสารพี
16: ดอกพิกุลดอกมะลิ

0: และอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5ม้าแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5ม้าอมแล้วชื่นใจ
1: เลอา
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
1: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: ร้อยเอกหญิงภัทรารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่าปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกระทรวงเกษตรจึงได้เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดใน21จังหวัดที่มีรายงานการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีความรับผิดชอบชัดเจนและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีขณะที่ก่อนหน้านี้กระทรวงเกษตรมีมาตรการเชิงรุกที่ดำเนินการไปแล้วใน7ด้านอาทิการเร่งและล่ากำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำปล่อยปลาผู้ร่าเพื่อควบคุมปริมาณจำนวนปลาบล็อกพื้นที่เสี่ยงอย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำรัฐบาลได้วางแผนจัดสรรงบประมาณปี2570ไว้ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้นอาจส่งผลให้งบประมาณไม่เพียงพอกระทรวงเกษตรจึงได้มีการหารือกับนายกรัฐมนตรีให้รับทราบในหลักการแล้วและอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมประมาณ350ล้านบาทเพื่อใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างครอบคลุมการเที่ยวชมอยุธยาผ่านเรื่องเล่า5มิติในยามค่ำคืนถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ท้าทายความกล้าที่ชวนขนลุกติดตามได้ในจิจ๊ะพาเที่ยวค่ะ
5: พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเมืองประวัติศาสตร์อย่างพระนครศรีอยุธยาจะกลายเป็นพื้นที่แห่งเรื่องเล่าความเชื่อและตำนานที่รอให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับงานเสน่ห์ไทยแอดพระนครศรีอยุธยาขนหัวลุกที่ชวนออกเดินทางย้อนกาลเวลาผ่านมนตรามหาเสน่ห์5ข้อณวัดวรเชษฐ์ช่วงวันที่10ถึง13กันยายนนี้ตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง4ทุ่มเรื่องราว5มิติของอยุธยาจะถูกถ่ายทอดผ่านการใช้แสงสีเสียงและเรื่องเล่าภายใต้แนวคิด Mystery and Legacy เริ่มจากมนตราแห่งประวัติศาสตร์ที่พาย้อนรอยอดีตผ่านโบราณคดีและร่องรอยแห่งการเวลาก่อนเข้าสู่มนตราแห่งศรัทธาซึ่งสะท้อนความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมามนตราแห่งการค้าขายและอาหารที่รวบรวมอาหารมงคลอาหารท้องถิ่นฟู้ดทรัคและของดีจากชุมชนขณะที่มนตราแห่งศิลปะไทยเปิดพื้นที่ให้สัมผัสผู้ปัญญาและงานฝีมือและที่ไม่ควรพลาดเลยนั่นก็คือมนตราที่5ความลี้ลับเมื่อเรื่องเล่าจากสถานที่เก่าแก่ถูกนำมาถ่ายทอดผ่านบรรยากาศยามค่ำคืนโดยเฉพาะเรื่องราวของศาลาวัดร้างที่ชวนท้าทายความกล้าและสัมผัสตำนานที่เล่าต่อกันมารุ่นแล้ว
6: จีจูจาตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ
7: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
8: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
9: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็น Black Sesame by เป็นเอกเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
10: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
11: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
10: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
11: ข้าว89
10: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
12: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
13: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
14: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
10: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
12: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
13: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
14: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
10: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
12: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
13: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
12: กระสอบสีเขียว
14: ผมมารวยทีวี
10: ใช่
11: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม
15: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
9: 081-290-1691 081-290-1691
16: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
17: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงนี่ทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
18: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
19: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
20: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
16: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
21: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
22: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
21: เพชรลิ้นจืดสม
22: เจ้ากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
21: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
16: 081-290-1691 081-290-1691

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: กลับมาชั่วโมงที่3แล้วนะจ๊ะ
1: มาพบกันที่จอทล1197จังหวัดลบบุรี
0: จอทลอยังอยู่ด้วยกันนะครับจอสอหนึ่งยังไม่อยู่จอสอหนึ่งบางคืนแล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนที่กาญจนบุรี
1: 97.75
0: แล้วก็โรงเรียนในร้อยประจุลจอม9นครนายก
1: 89.75
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: 91.75 เนี่ย
0: อยู่ด้วยกันนะตอนนี้นะ
1: ฟังกัน
0: ครับผมพอวันอาทิตย์เราจะเหงา
1: เหงาไง
0: พอจะเหลือแต่จอทลอกับวทปแค่นั้นเอง
1: ฟังกันได
0: ้แต่วันนี้วันเสาร์สบายสบายอยู่แล้วล่ะ
1: ฟังกัน
0: ครับเมื่อคืนก็ฝนตกมาพอสมควรสมควรไหม
1: ก็ฝนตกก็ใช้ได้นะ
0: ครับขอบคุณมากๆเมื่อวานก็บุกไปลุยกันถึงบางเลนสองพี่น้องบางตะเถนกันเลย
1: ปุ๋ยปลายส่งมาเมื่อวานนี
0: ้ครับ
1: สั่งเป็นตันส่งให
0: ้แล้วก็ที่โคกตูมก็ลงพร้อมกันเลย
1: ไปซื้อกันได้ที่โคกตูมแล้วก็มีนะ
0: วานเล่น6ล้อวิ่งตะลุยกันเลยนะเนี่ยวันนี้ภาคเหนือ140นะฝนเนี่ยนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ140ภาคกลางเยอะเลยนะ
1: 170ของพื้นที่เนี่ย
0: นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรี
1: ราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงคราม
0: แล้ววันนี้เขาจะไปตลาดนัดบ้านบ่อทรายสิงห์บุรีจะมีไหม
1: ตำบลสะแจงบารจันสิงห์บุรีนะ
0: ไม่มี
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: จะไปดูเขาขนของหนีฝนก็ไปกันนะเย็นนี้นะ
1: ไม่ตกก็น่าไปซื้อกันได
0: ้ภาคตะวันออกฟังตอนนี้ฟังอยู่ที่นครนายกด้วยเนาะ
1: นี่ก็170ของพื้นที่เน
0: ี่
1: ย
0: นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยอง
1: จันทบุรีและจังหวัดตราดนะ
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันออก170ครับเพชรบุรีสุราษฎร์ธานี
1: นครศรีธรรมราชพัทลุงนะ
0: ครับจะหนักมากที่ประจวบแล้วก็ชุมพรนะจ๊ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่ฟังอยู่สตูลวันนี้นะ 70% ของพื้นที
1: ่มีตกที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็จังหวัดสตูลด้วย
0: กรุงเทพและปริมณฑล170ครับ
1: อันนี้ก็พยากรณ์อากาศวันนี้นะ
0: ครับผมประจำวันนี้แหละนะครับ
1: เ
0: ราจะได้ดูข่าวไปเนี่ยหน้ามันจะมืดอยู่เลยแล้วเนี่ยบิ๊กไบค์คาวาซากิ Z800 พุ่งเหินสะพานข้ามคลองคนขับรถ
1: เสียชีวิตสลดนะ
0: ครับผม
1: ข่าวเกิดขึ้นวันเนี้ย
0: มาช้ามืดตีหนึ่งครึ่งเนี่ยตำรวจจากสน.บางเขนรับแจ้งรถบิ๊กไบค์เสียหลักคว่ำ
1: บนสะพานข้ามคลองหลุมไผ่เนี่ยนะ
0: หลุมไผ่นะ
1: ไผ่เนี่ยนะ
0: ใกล้แยกถนนพลาสินแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขน
1: ก็กรุงเทพมหานครก็ไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบเท่
0: ครับผม
1: กู้ภัยก็ไป
0: ที่เกิดเหตุบริเวณเชิงสะพานข้ามคลองหลุมไผ่พบรถบิ๊กไบค์คาวาซากิ
1: ทะเบียนจังหวัดกทมล้มคว่ำอยู
0: ่ถังน้ำมันนี่ยุบเสียหายส่วนผู้ขับขี่ร่างกระเด็นได้รับบาดเจ็บสาหัส
1: นอนหมดสติอยู่กับพื้นไกลกับเชิงสะพานเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือและปั๊มหัวใจนานกว่าครึ่งชั่วโมง
1: แต่ก็ไม่เป็นผลนะ
0: เสียชีวิตในเวลาต่อมาทราบชื่อว่านัทวุฒิ
1: อายุ32ปี
0: สวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบและใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีดำนุ่งกางเกงยีนขายาว
1: ตามร่างกายนี่คอหักแล้วก็แขนด้านขวานี่หักผิดรูป
0: ใบหน้ามีบาดแผลอาบเลือดครับเจ้าหน้าที่จึงบันทึกรวบรวมที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานครับ
1: คดีจากการสอบถามพยานให้การบอกว่า
0: ได้ยินเสียงบิ๊กไบค์เดี๋ยวจะมึงปืน
1: เร่งเครื่องเนี่ยนะ
0: โน่นวิ่งมาจากถนนประเสริฐมนุกิจก่อนจะมีเสียงรถความโคร่มบนสะพานหลุมไผ
1: ่แล้วก็เมื่อออกไปดูก็เห็นรถบิ๊กไบค์ล้มคว่ำอยู
0: ่แต่ไม่พบคนขับขี่จักรยานยนต์คันนี้แหละครับ
1: ก็ไปเดินตามหาใช้เวลา10นาที
0: ก็ไปพบร่างของเขาหมดสติอยู่บนพื้นใกล้เชิงสะพาน
1: แล้วก็จึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่มาทำการช่วยเหลือแล้วก็ปั๊มหัวใจ
0: ก่อนที่ผู้ขับขี่บิ๊กไบค์จะเสียชีวิตดังกล่าว
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่า
0: บิ๊กไบค์คงขับขี่ไม่ช้าแล้วครับคงมาอย่างเร็วแหละ
1: ขับมาด้วยความเร
0: ็
1: ว
0: แล้วก็พุ่งเหินสะพานก่อนจะเสียหลักล้มคว่ำถลายไปฟาดกับขอบคอนกรีตอย่างแรง
1: ทำให้ร่างผู้ขับขี่กระเด็นตกลงไปที่พื้นจนเสียชีวิต
0: ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจกล้องวงจรปิดไว้เป็นหลักฐานนะครับตัวร่างของผู้เสียชีวิต
1: ก็นำไปที่โรงพยาบาลภูมิพลนะ
0: แล้วก็ได้แจ้งให้ญาติดำเนินการประกอบพิธีทางศาสนา
1: เอาไปทำการชันสูตรพิศพกันก่อน
0: ครับผม
1: เอาเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะ
0: เอาใครจะไปทอดกฐินทอดพระป่าในคุกกับสมีโชตก็ไปนะเมื่อคืนนี้นอนแบบเครียดอ่ะเขาไม่ให้ประกันไง
1: มันก็ต้องเครียดเป็นธรรมดานะ
0: เขาไม่ให้ประกันเพราะว่าแหมคดีนี้อัตราโทษสูงอ่ะดูหมวกใบนี้ 5-6,000 น่ะไปอ่ะรองเท้าแตะคู่ละ 30,000
1: 30,000 กว่าบาทในรองเท้าแตะเนี่ยนะ
0: มันน่าคนไปถวาย
1: มีตังค์เยอะนะ
0: ครับ
1: วัดดังวัดรวยเนี่ยนะ
0: ต้องให้พวกลิเกยังได้ประโยชน์กว่าลิเกเนี่ยคณะช้างศิลปินการบันเทิงเนี่ยนะผมตั้งคณะแล้วนะผมกับเอาไปกับปีดาเนี่ย
1: นาน
0: ลิเกโคศกตลกปีดาวันนี้จะไปปะทะกับชะแลมดาวรุ่งที
1: ่ที่ไหนอ่ะ
0: บ้านบ่อทรายไงเรา
1: ตาแจงบรรจันสิงห์บุรีนะ
0: ชะแลมมาแล้วชะแลมมาแล้วจ้า
1: หนุนไปซื้อสินค้ากันได้นะ
0: ครับ
1: อ่
0: ะเมื่อวานนี้นะมีคุณผู้ฟังผมจำไม่ได้ว่าวัดอะไรบอกขอเลื่อนวันกฐินจากพุธ1พฤศจิกาเป็น31ตุลาโทรมาเลยครับโทรมาตอนนี้เลยสดๆเลยเนี่ย
1: จะได้รู้ว่าวัดไหนเขาเลื่อนเหนือลุงช้างเขาจำไม่ได้
0: จำไม่ได้กำลังขับรถเมื่อวานไปบ้านพี่เปี๊ยกกันสิปุ๋ยแม่เขาอ่ะแม่แล้วก็ขับไปคุยไปแล้วก็ไม่ได้จดถามไปดูน้องแช่มอยู่ข้างนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: โอ้โหมีความสุขอยู่คนเดียว
1: นั่งดูรถคนขับไงเป็นไง
0: นั่งคำนับผมยังไม่รู้เป็นนายหันตัญญบัตร
1: เขาเรียกสับพงกเลยนะ
0: โค้งอย่างนั้นเนี่ยหันไปดูทีโค้งทำความมาลบอะไร
1: เ
0: รานักด่าไปนะ
1: คงจะง่วงอะนะ
0: ง่วงไม่ง่วงแค่ก็หลับยังไม่ทันใส่เกียร์สองเลย
1: พอรถออกก็ไปแล้วใ
0: ช่
1: ไหมหลับ
0: เอาไม่รู้วัดไหนนะจำไม่ได้วัดหนองแจ้งหรือเปล่า
1: หนองแจ้งหรือเปล่าโทรมาหน่อยสิล่ะ
0: โทรมาสิเนี่ยให้โทรมาไม่โทรมา
1: ฟังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
0: อ้าววันนี้เริ่มตั้งแต่วัดบางพึ่งเลย
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคี
0: ครับ
1: วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ใช่
1: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนถิ่นสามัคคีวัดวิมุตตยารามตำบลวัดวิมุตตยารามกรุงเทพมหานครวันที่
2: สวัสดีครับ
0: ครับวัด
2: คร
0: ับ ครับผมครับผม
2: วัดมะปางหวานประกาศให้หน่อย
0: วัดมะปางหวานเมื่อไหร่อ่ะ
2: ว
0: ัน
2: ที่22พฤศจิกา
0: วัน22พฤศจิกาเหรอ
2: คร
0: ับ วัดมะปางหวานนะ
2: ครับคร
0: ับ มะปางหวานไกลจังเลยเราจะไปไหวไม่ทันแล้วเราเนี่ยไกลมากเลยนะ
2: ไกลมากคร
0: ับวันมะปางหวานนะ
2: ที่22พฤศจิกา
0: ตำบลพมาศนะจ๊ะ
2: ครับครับครับ
0: ไข่จะด้วยสิบ้านอยู่บางขันหมากแค่นั้นเองเราโอเคครับผม
2: ครับครับคุณมากสวัสดีครับ
0: ครับต่อ
1: วันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
0: มาอีกวัดนึงแล้วสวัสดีครับ
3: เนี่ยกำลังฟังออกอากาศเดี๋ยวช่วยประกาศกฐินวัดบางซอให้หน่อย
0: วัดอะไรนะ
3: วัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ทีเดียวใจเย็นๆไม่อยู่กับลิงเลยยังจดไม่ทันเลย
3: อยู่กับลิงก็ถึงได้ว่าเดี๋ยวเมื่อวานมาบางตะเคียนได้ไหมล่ะเมื่อกี้โฆษณาอยู่เนี่ย
0: ไปบางตะเถนไปเจอบางตะเถนด้วย
1: วัดอะไรนะ
0: วัดชื่อวัดอะไรนะ
3: วัดบางซอ
0: วัดบางซอ
3: ใช
0: ่ตำบล
3: บางตะเคียน
0: ตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้อง
3: ใช่
0: วัดทอดกฐินวันที่เท่าไ
3: 22พฤศจิกา
0: อ้าวเราจะไปวัดไหนดีวะเนี่ยมะปางหวานก็ทอด
3: มาวัดนี้สิวัดนี้เจ้าว่าอะไรอ่ะเป็นด็อกเตอร์เนี่ยบ้านบางโซ่ด็อกเตอร์เจ้าคณะตำบลหนองบ่อเนี่ย
0: เอาที่วัดอ๋ออยู่วัดหนองบ่อเนี่ยล่ะ
3: ไม่ใช่วัดบางโซเนี่ยแต่เขาเป็นเจ้าคณะตำบลครอบคลุมมันเลย
0: อ๋อที่วัดมีโต๊ะกลมสีส้มไหมน่ะ
3: ไม่มีอ่ะ
4: พูดเงี้ยเน
3: า
4: ะ
3: ไม่มีอ่ะโต๊ะกลมแต่ถ้าตลกอีกแล
0: ้
3: วล่ะ
0: ไม่รู้จะแย่ใครแล้วผมแย่พระอีกแล้ว
3: ตลกเนี่ยฟังทุกวันพี่สาวก็ฟังกันทานหมดเมื่อวานต้องไปซื้อเข
0: ้
3: าใจไหมเน
0: ี่
3: ย
0: จ้าสวัสดีจ้า
3: โอเคร
0: ู้
3: เรื่อง
4: โอ้วัดไหนแล้ววัดวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญ
0: ครับ
4: ตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
0: จ้า
4: 8พฤศจิกายนวัดสันติวนาราม
0: ครับ
4: ตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
0: ครับ
4: วันที่22พฤศจิกายน
0: จ้า
4: วัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
0: สาธุ
4: 22พฤศจิกายนวัดมะปางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: สาธุ
4: วันที่15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: จ้า
4: 15พฤศจิกายน
0: ครับ
4: วัดเทพบำไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
4: 15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
4: เชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอาน29 30 31ตุลาคมวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: สรุปแล้วผมยังไม่รู้วัดไหนนะไม่รู้วัดว
4: ั
0: ดหนองแจ้งหรือเปล่าไม่รู้นะที่เขาเลื่อนเป็น31อ่ะ
4: ไม่รู้
0: เพราะว่าเจ้าภาพเนี่ยตัวเจ้าภาพตัวกฐินใหญ
4: ่
0: ไม่สะดวกมาวันที่หนึ่งไง
4: ลา
0: ถ้าไม่สะดวกมาวันที่หนึ่งที่วัดหนองแจ้งก็นิมนต์เลยนะไปเนี่ยตำนักสงฆ์ทับยำปาเนี่ยไปออกโรงทานกับลุงช้างหนึ่งซื้อไทยทิพย์โอสถหนึ่งกระปุก300บาทเนี่ยถวายวัด5บาทไปซื้อที่ดินที่เหลือก็คืนบริษัทเข้าไปนะจ๊ะอ้าวสามีโชติไปไหนอ่ะสามีโชติเนี่ยไปฝากขังศาลคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางภาคหนึ่งที่สระบุรีนะ
4: อ๋อไปไว้สระบุรี
0: เลยพี่น้องสระบุรีไปต้อนรับกันหน่อยไปถวายสังฆทานสักคนละโบ๊ะสองโบ๊ะอะไรเงี้ยนะ
4: กันไปนะ
0: อย่าเพิ่งไปเบื่อศาสนาพี่น้องครับศาสนายังเป็นของที่เรียกว่าเรายังต้องนับถืออยู่เพราะอะไรรู้ไห
4: ม
0: เพราะคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมนะคำสอนศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมแต่คนไปประพฤติปฏิบัติมันไม่เหมือนเดิมไงใช่ไหมล่ะนะครับมีก็เรียกว่ามีการขายดอกไม้เทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยในวัดอะไรต่างๆหนูผมขออนุญาตเปลี่ยนได้ไห
4: ม
0: นะถ้าผมเป็นสำนักพุทธนะผมจะเปลี่ยนเลย
4: เปลี่ยนยังไง
0: ไม่เอาผู้หญิงไปขายเอาผู้ชายล้วน
4: ๆกรรมการก็ต้องมีบ้างผู้หญิงผู้ชาย
0: ผู้หญิงต้องเอาขนาดเคี้ยวหมากจัดๆเลย
4: โอ้จะยกของเข้าไหวไหมเล่า
0: ผมเลยเอาผู้ชายไปช่วยดิ
4: มันก็อยู่ที่ท่านเนี่ยปฏิบัติดีนะ
0: ปฏิบัติดีในสายตาเราไง
4: ยุกหนอพองหนอกันไว
0: ้
4: เ
0: นี่ยวัดบางวัดเนี่ยโอ้โหจีวรไม่มีจะใส
4: ่
0: สบงไม่มีจะนุ่ง
4: นาน
0: นะครับ
4: ไ
0: ปทำบุญกันอย่างเงี้ยวัดเล็กๆเนี่ย
4: วัดเล็กๆกันนะ
0: ครับ
4: เงินทองก็ไม่ค่อยมีนะ
0: เงินทองก็ไม่ค่อยมีเนี่ยเดี๋ยวผมอยากปีนี้นะผมอยากให้วัดบางพึ่งเสร็จเร็วๆอย่างเลยนะ
4: สร้างสะพานข้ามสามโลกเนี่ยนะ
0: ใช่
4: ทำไมอยากให้เสร็จไว
0: กรรมการเขาบอกว่าพอเสร็จปุ๊บจะหาลิเกโชเล่ไปฉลอง
4: โอ้ครับพูดจริงหรือเปล่า
0: พูดจริง
4: จริงไงนะ
0: ใช
4: ่ขอบคุณล่วงหน้านะอาจารย์เจ้ากรรมการเนี่ยนะ
0: พี่ทัน
4: พี่ทันเนี่ย
0: พี่ทันนะพี่ทัน
4: คิดถึงนะพี่ทัน
0: นั่นแหละพอเดี๋ยวฉลองปั๊บพอกำหนดวันเสร็จปั๊บนะถ้าโชเล่ไม่ว่างเดี๋ยวผมหาสอนรามไปเล่นแทนนะ
4: สอนรามไปเลยนี่เขาจะมาเล่นงานไหว้ครูด้วยสอนรามในปีหน้าเนี่ย
0: ของเราเหรอ
4: ของเรานี่แหละ
0: แน่ใจ
4: คุยกันแล้ว
0: รู้กำหนดวันให้เขาหรือยัง
4: ลงไว้แล้วน่าจะเป็นวันที่10นะ
0: 10มิถุนา
4: ใช่
0: โอ้โหผมว่าจะไม่ไปปีนี้ต้องไปซะแล้ว
4: พรเทพเปิดงานอย่างเง
0: ี้ยโอ้โห
4: ลบลุเกลบบุรีปีหน้าเนี่ย
0: ผมว่าจะไม่ไปต้องไปแล้วเนี่ย ผมจะไปหาน้องปอ
4: จะตัวเล็กกันที่อะไรนะ น้องปอเหรอ
0: น้องปอไอ้ทางนางเอกตาสละเอีย
4: โอ้
0: เมื่อกี้ไอ้บิ๊กเอ็ม
4: บิ๊กเอ็มไอ้ตัวเล็กก็ได
0: ้เออมันเรียกน้ำมันไอ้เบลเมื่อกี้เนี่ยแหละไทยช่วยไทยพลัดเฟส2เอกนิติแย้มว่า
4: ว่าไง
0: เงินยังมีอยู่รอเคาะได้1หรือ2เดือนนะ
4: ได้1หรือ2เดือน
0: ของเก่ามันจะหมดสิ้นเดือนนี้แล้ว
4: สิ้นเดือนเนี่ยกันยาเนี่ย
0: ใช้กันหรือยังไปใช้กันซะ
4: เหลือ78บาทเนี่ย
0: นะผมเหลือ92บาทของประแชมของผมไม่มีผมไม่ได
4: ้คุณไม่ได้เหรออ
0: ืม
4: คนไม่มีดวง
0: ไม่มีวาสนา
4: อืม
0: นี่สมีโชติตั้งมูลนิธิเถื่อนรับโอนเงินก่อนจะยักยอกเข้าบัญชีตัวเองยึดทรัพย์สินถึง720ล้านน่ะนะ
4: เงินเยอะนะ
0: ใช่
4: วัดดังวัดรวยเนี่ยนะ
0: โอ้ยของผมได้ทั้ง720บาทก็ดีใจแล้ว
4: แกมาทอดกฐินที่เราประกาศนี่หลาย
0: วัดเน
4: ี่
0: ยผมอยากถ้าใครมาเห็นสำนักสงฆ์ถ้ำยำปาเนี่ยจะสงสารมีพระอยู่2รูปเพิ่นนั่นเอง
4: อย่างนี้น่าสงสารนะวัดจนๆเนี่ยนะ
0: ครับบอกฝนตกแดดออกก็ยังมาหนาบิณฑบาตมาแถวบ้านผมเนี่ยนะก็หมอภาคที่วีรบุรุษของ13หมู่ป่
4: า
0: แกก็ยังมาทำที่นี่เลยนะ
4: ทำนางนอนด้วยนะ
0: ใช่ใช่แกก็มาที่นี่มายกฐานเจดมเจดีย์อะไรแล้วเออมันไม่ได้เป็นที่เน็ตนะเนี่ย มันเป็นที่อะไรเนี่ยมันไม่ข่าวมันอ่านไม่ได้เลย มันติดโฆษณาหมดเลยคุณผู้ฟัง
4: ก็การใช้อินเทอร์เน็ตก็เป็นธรรมดา
0: ครับ
4: เอาทีละข่าวไว้ดิ
0: เอาทีละข่าวไม่ต้องไปอะไร
4: มากเมื่อกี้เนี่ยข่าวเนี่ยเห็นอยู่นะ
0: เดี๋ยวสิข่าวอะไรอ่ะข่าวเรื่องโชเล
4: ่
0: อันนี้ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วพวกจับตาเป็นในพลเนี่ยคำสั่งออกแล้วเมื่อวานเนี่ยพวกเป็นในพลเนี่ยจะได้เป็นในพลกันแล้วเนี่ย
4: ว่ากันไป
0: หลายที่ก็จะย้ายกันบ้างแล้วเนี่ยนะครับนี่หมดเลยนะเนี่ยตลาดพระที่อุดรธานีครับ
4: เป็นไงเยอะเลย
0: เหรียญเหนือดวงราคาตกครับ
4: ตก
0: จากหลักล้านเหลือหลักหมื่นนะ
4: หลักหมื่นจะมีคนจองคนเช่าหรือเปล่า
0: ไม่รู้เหมือนกันนายกก็คล้องอยู่นะ
4: เอาคล้องด้วยก็ได
0: ้คล้องนายกย้องคล้องรุ่นเนี้ย
4: โอ้
0: นะครับ
4: เอา
0: ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหววงการพระเครื่องโดยเฉพาะที่ตลาดพระเครื่องจังหวัดอุดรเนี่ยนะมีกระแสข่าวเกี่ยวกับสมีโชติผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องในการปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นเหรียญเหนือดวง
4: ดังนะเหรียญรุ่นเนี่ย
0: ส่งผลให้กระแสวิพากษ์วิจารณ์และจับตาถึงสถานการณ์ราคาซื้อขาย
4: ในท้องตลาดพระเครื่องเนี่ยนะ
0: ผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามดิ
4: เป็นไงสอบถาม
0: โอ้โหเมื่อก่อน
4: เป็นรถพระเครื่องบรรเลื่อมมานะ
0: เออ
4: เป็นไง
0: ร่วงหรือกระหน่ำเลย
4: ตกลงมาแล้ว
0: ครับท่านประธานชมรมบอกว่ามาซื้อขายเหรียญเหนือดวงเนี่ยนะจากเป็นล้านตอนนี้เหลือหลักหมื่นเลยนะ
4: เหลือหลักหมื่นเลยไง
0: ครับจะได้ราคาจนเหนือทองคำกับเหนือเงินเลยนะครับ
4: อ
0: ันนี้ราคาสูงถึงระดับหลายล้านนะ
4: นาน
0: หลังเกิดกระแสแล้วราคาเหรียญเหนือดวงกับลดลงเหลือเพียงระดับหลักหมื่นเท่านั้น
4: หลักหมื่นเนี่ยนะ
0: ขึ้นอยู่กับเนื้อแล้วก็สภาพด้วยนะครับ
4: สภาพด้วยเนี่ยนะ
0: ครับ
4: เอาว่ากันไป
0: หลวงพ่อช้างหลวงพ่อหมูนี่ยังอยู่นะราคาปกติครับ
4: ราคาปกตินะ
0: ไทยทิปโอสดก็ยังกล่องละ200บาท
4: ซื้อ3กล่องนี่ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ5กล่องแถมฟรีกล่องนึงนะเอาโกโก้
4: ชู
0: มาแล้วครับมาวานหลังบ้านล่มเลยหลังแรกหมดไปแล้ว50กล่องหลังนี้100กล่องบอกลุงช้างเอาให้หมดนะบอกหมดแน่นอนเพราะเขากินแล้วเขาชอบเดี๋ยวเขาสั่งซื้อซ้ำกันเองอะ
4: โกโก้ชูเดียนะ
0: ดื่มแล้วนอกจากจะเบาหวานไม่ขึ้นแล้วนะยังบำรุงสมองบำรุงสายตาบำรุงกระดูกและข้อด้วยนะครับ
4: สูงอายุแล้วก็แจ๋วเลยนะ
0: วิทยุมาแล้วครับสั่งการได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ส่งให้นะ
4: วิทยุนะ
0: มีเปิดเพลงเบาๆแล้วฟังข่าวของเราสองคนเนี่ย
4: สั่งอย่างเดียวนี่600นะวิทยุอ
0: ่ะจะเอา500ต้องสั่งอะไรด้วย
4: สินค้าในรายการของเราเนี่ย
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: สั่งโกโก้หน่อยค
0: ่
5: ะ
0: เดี๋ยวโทรกลับนะอยู่ที่ไหนจ๊ะเนี่ย
5: ปราจีนบุรี
0: ปราจีนบุรีเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวโทรกลับนะ
4: จัดรายการอยู่นะ
0: ครับผม
4: ปราจีนบุรี
0: ปราจีนบุรีฟังอยู่855แต่ว่าที่จบลเราเนี่ยความถี่เท่าไหร่นะ
4: จบลเนี่ยนะ
0: 89.75 ก็ดังถึงนะ
4: นครนายกเนี่ยนะ
0: ครับ
4: ปราจีนเนี่ยนะ
0: ครับ
4: อาจจะถึงมัน FM เนี่ยนะ
0: FM ก็ดังไกลฟังชัดด้วย
4: ฟังกัน
0: ครับสักครู่เดี๋ยวมานะผมขออนุญาตปรับอินเทอร์เน็ตนิดนึงนะ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 081 290 169

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: เบรกแป๊บเดียวโกโก้ไปไม่รู้กี่สิบกล่องแล้วนะ
1: สั่ง
0: คนละ
1: สองสองกล่อง
0: คนละสอง
1: ร้อยห้าร้อยนะ
0: ใช่
1: อ
0: ้
1: าวว
0: ิทยุก็อีกสองเครื่องแล้ววิทยุสั่งได้เลยนะครับมาแค่10เครื่องนะจ๊ะ
1: วิทยุเครื่องละ600
0: ไปแล้ว4จองไว้เก่า2วันนี้มาอีก2ครับ
1: อ้าวเดี๋ยวส่งไปให้
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ส่งให้ใจล่มๆนะครับ
1: นั่น
0: แล้วก็เรื่องราวของโปรมิกออยเนี่ยนะ
1: อ
0: ันนี้ต้องอยากให้ซื้อ1คาราเบลอะเพราะว่า4กระปุกมันแถมฟรีกระปุกนึง
1: ใช่
0: ดีแคร์ดูแลสายตาก็ซื้อ4แถม1
1: เหมือนกันเลย
0: นะครับไทยแคลพัทก็4แถม1กระดูกและข้อเนี่ยนะ
1: ไทยแคลพัท
0: มันพุนเนี่ยใช่น้ำมันงาดำอันนี้ซื้อ4แถม1เหมือนกันแต่เวลาสั่งซื้อถ้าจะซื้อกระปุกเดียวผมแนะนำให้ซื้อมาละถ้ากระปุกนึงจะได้ไม่เสียค่าส่งแล้วก็กาแฟลิต้าเอ็
1: ม
0: กาแฟลิต้าเอ็มโกนะครับลิต้าเอ็มโกเนี่ยนะ4ถุง 1,000 บาทเนี่ยซื้อ4ถุงนะ1คาราเบลกันนะ
1: ครับ
0: 1,000 บาทเนี่ยรับทันที
1: ตาโบหาฟองจากโรงช่าง ไปเลยไปฟอกให้สบาย
0: ถ้าเป็นกาแฟสูตรดั้งเดิมนะหลวงพี่พระอาจารย์เสมออยู่ที่สิงห์บุรีมั้ง
1: สูตรดั้งเดิมสูตรดั้งเดิม
0: เอาสูตรดั้งเดิมไป3กล่องเมื่อกี้เนี่ย3กล่องก็
1: 1,300
0: รับไปอีก1ก้อนอะไรนะ
1: ซาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: หอมฟุ้งนะจ๊ะ
1: 1ก้อน1ก้อน
0: มีคนมาถามว่าเมื่อไหร่ลุงช้างจะทำสบู่แก้คันบ้างไม่อยากไปทำสบู่แก้คันหรอกเดี๋ยวคุณปีดาออกตลาดนัดไม่ได้
1: วันนี้ไปไหนเนี่ย
0: วันนี้ไปบ่อทราย
1: ตำบลสาแจงบรรจันสิงห์บุรีนะ
0: ครับผม
1: ซื้อไปอุดหนุนกัน
0: ครับมาเรื่องข่าวหน่อยที่เนี่ย
1: ข่าวไหน
0: เนี่ยเนี่ยมางี้อีกแล้วเห็นไหมได้ได้ได้ได้
1: ได้ไหม
0: รถตุ๊กตุ๊ก
1: สองตุ๊กเนี่ย
0: รถสองตุ๊กนี่ครับทั้งวันเนี่ยนะมันปวดหลังปวดเมื่อยก็เอาไททิปโอสดชนิดแคปซูลไปรับประทานนะตุ๊กตุ๊กในกรุงเทพเยอะนะครับ
1: แล้วตุ๊กตุ๊กนี่เป็นยังไง
0: ไปชนคนปั่นจักรยานทั้งหมดสติระบาดเจ็บสาหัสเลยนะ
1: อ้าว
0: เมื่อตอนสามทุ่มเมื่อคืนเนี้ย
1: สามทุ่มเกิดอุบัติเหตุเนี่ย
0: ศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลสมุทรปราการรับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต
1: ์
0: ถูกรถจักรยานเนี่ยนะ
1: จักรยานปั่นเนี่ยนะ
0: ถูกสามล้อเฉี่ยวชน
1: มีคนได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ย
0: บริเวณถนนแบริ่งซอย22สำโรงเหนือสมุทรปราการ
1: ก็ไปสำรวจตรวจสอบมีคนเจ็บ2คนเนี่ย
0: คนแรกเป็นคนขับสามล้อเครื่องทราบชื่อว่าสุทธิพล
1: อายุ61ปี
0: มีบาดแผลฉีกขาดบริเวณแขนซ้ายแล้วก็บาดแตกแผลแตกที่บนศีรษะ
1: แล้วก็ยังมีสติสามารถพูดคุยได้
0: พูดคุยโต้ตอบได้เจ้าหน้าที่ก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
1: แล้วก็นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาล
0: ผู้บาดเจ็บอีกรายไม่ทราบชื่อเป็นผู้ปั่นจักรยานสามล้อสองล้ออ
1: ันนี้หมดสติอาการสาหัสด้วย
0: เจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยทำการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยการปั๊มหัวใจต่อเนื่อง20นาที
1: แล้วก็ไม่มีชีพขจร
0: แล้วก็เร่งเคลื่อนย้ายนำตัวส่งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์
1: เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป
0: นายไตทศผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดรถจักรยานนี่ก็ปั่นมาอีกเลนนึง
1: ปั่นมาม
0: าจากสำโรงกำลังจะเลี้ยวเข้าซอย
1: ขณะที่3ล้อเครื่องเนี่ย
0: กำลังมุ่งหน้าไปสำโรงรถ3ล้อมาจากขับชิดซ้าย
1: เขาทางเร็วอะนะ
0: 61ยังขับเร็วเลยไอ้หนู
1: เอาเรียกนายกแล้ว
0: เฮ้ยอีกแล้วได้ข่าวว่าคล้องพระอันนี้มันเนี่ยเหนือดวงเนี่ยต้องใส่เปลี่ยนแล้วมั้ง
1: ท่านก็มีขั้นมั่งอ่ะนะ
0: เนื้อทองคำมาได้ตังค์หน่อยนะใครมีเนื้อทองคำนะผมรับซื้อนะเหรียญละพันนะ
1: เหรียญละพันเนี่ยบุญไปประ มูลโต๊ะดีกว่า
0: เอาโต๊ะก็ประมูลเนี่ย
1: โต๊ะของกลางเนี่ยนะ
0: 50บาทก็ไม่มีคนใช้ซื้อนะ
1: โอ้แพงอ่ะนะ
0: ครับคนขับรถสามล้อให้ข้อมูลว่าขณะเกิดเหตุตนก็ขับมาทางตรงนี่แหละ
1: ขับมาร
0: ถจักรยานก็ขี่ตามมาเลนมากันจู่ๆเนี่ย
1: แล้วไปไง
0: จักรยานเลี้ยวตัดหน้าทั้งนั้นเนี่ย
1: ทำให้ตนไม่สามารถหักหลบได้ทันก็
0: ก็หลบไม่ทันแน่ๆ
1: ไม่ทัน
0: ก็เฉียวชนกันในสามล้อเครื่องก็เสียหลัก
1: พุ่งไปบนทางเท้าแล้วก็พลิกตะแคงเลย
0: สามล้อมันไม่มีอะไรเลยนะใส่เบลก็ไม่อยู่หรอกครับ
1: ครับ
0: คนขับสามล้อทุกๆกับคนจะใส่หมวกกันน็อกด้วยนะจริงๆนะเนี่ยเอา
1: เ
0: จ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
1: แล้วก็สอบพยานรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องหาสาเหตุกันต่อไปด้วยนะ
0: ครับ
1: เป็นเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ใช้รถใช้ถนนกันเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ห
0: ญิงวัย51ปีล้มหัวกระแทกโอ่งน้ำแตก
1: อ้าว
0: สุดยื้อนะครับ
1: เสียชีวิตเนี่ย
0: เสียชีวิตเลย
1: โอ้
0: ช่วยไงไม่เหลือเลยนะเนี่ย
1: องค์น้ำก็แตกด้วย
0: ครับผม
1: น่าทุกสารแกเนาะ
0: ครับที่พนัสนิคมชลบุรีนู่นน่ะ
1: เมืองชลบุรีเนี่ยนะ
0: อ่ะเวลาหมดแล้วนี
1: ่เอาลำลากันแล้วนะ
0: ครับผม
1: พรุ่งนี้พบกันใหม
0: ่พรุ่งนี้คุณพี่ที่สั่งปุ๋ยไว้นะครับที่ไม่ใช่พรุ่งนี้ที่วันจันทร
1: ์
0: วันจันทร์ที่หายสี่หูนะ
1: ครับ
0: ครับก็ไปพบกันได้นะพี่ปีดาก็เอาไปด้วยเมื่อวานลงไว้ตันนึงละ
1: ครับ
0: นะครับ
1: อ๋อ
0: ขายกลิ้งไหนกัน
1: เอาลำลานะ
0: อ้าวขอบคุณทุกการวันนี้ต้องขุกขักนิดนึงว่าอินเทอร์เน็ตผมล่มตั้งแต่ตีสี่กว่าละ
1: โอ้
0: นะครับทำอะไรก็ไม่สะดวกโยทินเลยช่วงเนี้ย
1: อ
0: ันนี้ใช้เราเตอร์ซิมไปก่อนนะทางสายยังใช้ไม่ได้เลย
1: ครับ
0: ถ้าเขาจะมาบอกว่าจะทำเสร็จประมาณ2โมงเช้าจนป่าชนียังไม่เสร็จเลยขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: โฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1

0: ร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
2: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
4: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารพิษ
5: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวีซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวีซอนราคากล่อง
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ทวินหุค่ะเตรียมชงไทยช่วยไทยพลัดเข้าครม.สัปดาห์หน้าค่ากระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 20,000 ล้านบาทและอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยปิดน้ำตกในพื้นที่ชั่วคราวสักครู่มาติดตามค่ะ
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายจุลศักดิ์เผยไทยเที่ยวไทยพลัดเตรียมเสนอครม.เปิด1ล้านสิทธิ์รัฐช่วยค่าที่พักสูงสุด 2,000 บาทพร้อมคูปองท่องเที่ยวคาดกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 20,000 ล้านบาทคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายจุลศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพัดโดยระบุว่าเป็นโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวในไตรมาส4ของปี2569และเป็นไตรมาส1ของปี2570โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พัก1สิทธิ์จ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทหากเกินกว่านั้นนักท่องเที่ยวต้องจ่ายส่วนต่างเองนอกจากนี้มีคูปองท่องเที่ยวเมืองหลัก 1,500 บาทและเมืองรอง 2,000 บาทต่อสิทธิ์ลักษณะคล้ายกับโครงการคนละครึ่งคือรัฐบาลจ่ายครึ่งนึงนักท่องเที่ยวจ่ายอีกครึ่งหนึ่งโดยขยายการใช้คูปองจากร้านอาหารครอบคลุมร้านสปาร้านขายของที่ระลึกร้านนวดรวมถึงการท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการังและล่องเรือเบื้องต้นเปิด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์คาดเปิดลงทะเบียนต้นเดือนตุลาคมนี้และเริ่มเปิดใช้สิทธิ์วันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569ก่อนเว้นช่วงปีใหม่และกลับมาใช้สิทธิ์อีกครั้งในต้นเดือนมกราคมปี2570โดยนายจุลศักดิ์ระบุว่าจะเสนอครม.ใช้เงินจากพรบ.เงินกู้วงเงิน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 20,000 ล้านบาทส่วนการป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาที่พักโดยกระทรวงการคลังจะกำหนดโดยให้ผู้ประกอบการต้องแสดงเอกสารยืนยันราคาเดิมเนื่องจากช่วงโครงการเป็นช่วงไฮซีซั่นพร้อมเปิดให้ร้องเรียนได้หากพบการขึ้นราคาโดยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเร่งตรวจสอบและดำเนินการนี่เป็นผลจากยุพฤกษ์แต่งงานครับ
4: เช้าวันนี้เนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ทำให้สถานการณ์น้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกและน้ำตกหมอกฟ้ามีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและมีสีขุ่นแดงดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่จึงขอปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกทั้ง3แห่งเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อสามารถเปิดให้บริการได้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดการร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติหวังฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ภาคส่วนราชการและชุมชนให้ความร่วมมือด้วยดีมาตลอดติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: กองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยทหารผ่านที่3203และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่อำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณเขตป่าชุมชนบ้านชำนาญจุ้ยตำบลบ่อภาคโดยมีการปลูกไม้ท้องถิ่นอาทิต้นยางนาต้นประดู่และกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆรวมจำนวน500ต้นบนเนื้อที่3ไร่กิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้

0: งน้ำต้นทุนซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่นอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำเพื่อคืนความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนให้แก่ระบบนิเวศสืบไปและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันตรารายงาน
1: คุณกำลังฟังจทล. AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
4: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
3: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
2: ช
5: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
6: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ํา25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: วัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังคะได้เวลาเด็ด11นาฬิกาค่ะเวลาขณะนี้11นาฬิกา19นาทีปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด็ด11โมงติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงเสาร์11โมงถึงเที่ยงแบบนี้ปุ้มสันธนีนพลัยดำเนินรายการวันนี้มีมิสเตอร์ฟิล์มควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านฟิล์มอยู่สถานีเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ปุ้มมา2เพลงเลยกอดไม่ถอดแขนเวอร์ชั่นคุณก๊อตจักรพันธ์ค่ะแล้วก็มารักแรกพบจากคุณหนูมิเตอร์นะคะ2เพลงค่ะเริ่มต้นรายการกระฉับกระเฉงขึ้นมานิดนึงจะได้ไม่ง่วงเหงาหาวนอนเวลาเล่าข่าวก็มีแต่ตัวหนังสือเต็มไปหมดอ่ะมันก็ต้องแบบนะนิดนึงแต่ก่อนนะคุณผู้ฟังปู้หมายเห็นคุณพ่อแทนจัดรายการเนาะก็มากับพ่อแหละแอร์เย็นๆมานั่งเล่นที่สถานีพ่อก็อ่านข่าวไปสมัยแต่ก่อนพ่อต้องอ่านจากหนังสือพิมพ์นะคะแล้วก็นั่งดูพ่ออ่านหนังสือพิมพ์ไปแล้วพ่อก็ง่วงค่ะเหมือนจะหลับปุ้มก็บ่นอะไรพ่อหนังสือพิมพ์อยู่ตรงหน้าปากก็พูดตาก็มองพ่อยังง่วงอีกเนี่ยนะคุณพ่อแทนก็จะบอกว่าเอามันง่วงมันมีตัวหนังสือทั้งนั้นเลยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วยิ่งกินข้าวมาอิ่มๆด้วยแล้วมาจัดรายการก็จะยิ่งง่วงพ่อก็ว่าอย่างนี้เนาะปุ้มก็นั่งหัวเราะพ่อไปว่าแบบอ่านหนังสือพิมพ์อยู่แท้ๆยังจะง่วงได้อีกวันนี้เป็นไงเจอเองเลยตัวหนังสือเต็มไปหมดมันก็มีง่วงได้จริงๆนะต่อให้ปากจะพูดอยู่ก็ตามนะคะก็ได้คุณผู้ฟังนี่แหละฟังอยู่ให้รู้ว่าฟังโทรมาเมาส์โทรมาเล่าโทรมาคุยกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะจ๋าสั่งจิราจ้า
0: สั่งจิราคุณอะไรเอ่ย
1: วิไลวันจ้า
0: อะไรนะ
1: นาวิไลวันที่อยู่กรุงเทพฯจ้า
0: อ่าคุณนาวิไลวันเดี๋ยวหลังไมค์เดี๋ยวปุ้มโทรไปจิรารอแป๊บนึงต้องรอนิดนึงช่วงนี้น่าจะประมาณสัปดาห์หน้าน่าจะมาแล้วแหละ
1: ได้
0: เดี๋ยวปุ้มโทรมาถึงแล้วปุ้มโทรบอกเพราะว่าจะมีโปรแบบจุกๆรับรองได้จะมีโปรโมชั่นแบบฮะอะไรนะไม่โทรไม่สั่งไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: โอเคค่ะ
0: แต่ตอนนี้ต้องรบกวนให้รอนิดนึงรอนิดนึง
1: โอเคนะคะ
0: แต่ทันทีที่ของมาปุ้มจะจัดโปรแบบเฮ้ยลดขนาดนี้เลยเหรอไม่ซื้อไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคขอบคุณมากนะคะกินอยู่ประจำแล้วดีไหมล่ะ
1: ดีอ่ะเจ๊ต้องกิน2เม็ดไม่ได้ต้องกินเช้าเม็ดเย็นเม็ด
0: เช้า1เม็ดเย็น1เม็ดเพราะว่าเป็นยังไงคะอาการเป็นยังไง
1: เขาถ้ากิน2เม็ดมันลงมากแต่ตอนนี้เราก็เหมือนจะวูบ
0: อ่ะอ๋อลงเยอะไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เราก็คุมด้วยอะไรด้วยกินมาตอนแรกๆเลยกินกี่เม็ดเม็ดเดียว
1: ตอนนี้ลองกิน2เม็ดวันไหนมันดูมันไม่ดีเลย
0: กิน1เม็ดเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดรู้สึกสบาย
1: สบายจ้ะ
0: อ๋อสุขภาพดีขึ้นว่างั้น
1: ดีจ้าแล้วก็มันไม่บูบมันไม่ไอ้ง่วงมันธรรมดาถ้าเราไม่ได้ทำอะไรมันก็ง่วงอยู่แล้วตอนนี้ก็ถ้าทำงานมันก็ไม่เครียดแล้วก็อย่างว่าเนี่ยมันไม่ง่วงไม่วูบวาบว่ากัน
0: เช้าตื่นมาสบายไหมตื่นมาปุ๊บลุกได้เลยไหม
1: ก็พยายามเราแก่แล้วก็ต้องค่อยๆลุก
0: ไม่แต่ว่ามันรู้สึกสดชื่นกว่าเดิมกว่าแต่ก่อน
1: ตื่นทำเลยเนี่ยละลายกระป
0: ุ
1: กละ
0: ได้ค่ะได้แล้วก็กินเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดนี่กระปุกนึงกินไม่ได้2เดือนเลยนะ
1: ได้
0: ใช่เน
1: า
0: ะ
1: ของโปรโมชั่นอะไรที
0: ่จ้ะ
1: เดือน4อะไรเนี่ยนะลุงนะหลังมาปวดเน
0: ี่ยกินมาตั้งนานเห็นมั้ยได้เลยได้เลยเดี๋ยวมาแล้วรีบบอกคราวนี้มีโปรรีบตุนเลยค่ะขอบคุณมากนะคะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดสมุนไพรจิรานะคะแล้วก็ BGM Soft Gel นี่ล่ะค่ะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM ใครยังไม่ได้ BGM Soft Gel โทรมาทวงนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคปซูลแบบนิ่มๆมีสารสกัดจากบลูเบอร์รี่แปะกล้วยดอกดาวเรืองมีวิตามิน B2 สารสกัดจากเมล็ดองุ่นแล้วก็เทอรีน อยากรู้ว่าเทอรีนคืออะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องราวของการดูแลและบำรุงดวงตา BGM Soft Gel เท่านั้นนะทอรีนเป็นกรดอะมิโนนะจะช่วยบำรุงสมองลดอาการอ่อนเพลียบำรุงจอประสาทและดวงตาสวัสดีค่ะ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เมื่อวานน่ะเกือบแย่เลยขับไม่หยุดเลย
0: อะไรนะ
2: เมื่อวานขับไม่หยุดเลย
0: ขับอะไรขับอะไรคุณแอปเปิ้ล
2: ที่ว่าอับอะไรสักอย่างตอนเช้าอ๋
0: อไม่ใช่ปีธรรมดาเนี่ยปี2ปีเนี่ยไม่ใช่ปีปกติเป็นอับปี
2: ไอ้พอขับตามันจี๋ไอ้ที่ก็ขับปึ๊บแล้วพอแป๊บนึงโทรมาบอกเลยขับอะไรนักหนาอะไรประมาณเนี้ยหนังว่าฟิตเลย
0: ใครโทรมาบอกว่าขำอะไรนักหนา
2: เจ้าของออฟฟิศอ่ะผมจะมีคนดู
0: อ๋อเขาเห็นเราบนรถขนาดเราขับไปมันมีกล้องใช่ป่ะ
2: ใช่ใช่ตกใจจะโดนตัดใน KPI แล้วแหละ
0: อ่ะแล้วเขาไม่ได้ยินเสียงเหรอ
2: เขาก็ได้ยินไงเขาบอกขำอะไรนักหนา
0: เอ้าหัวเราะไม่ได้นี่ไงขับรถหัวเราะไม่ได้เหรอ
2: หัวเราะได้แต่ว่าถ้าเรากระพริบตาพับเนี่ยมันจะได้ดีเลยมันจะฟ้องต่อทีมจะฟ้องมาถึงได้ดีเลย
0: โอ้โหกูกระพริบตาก็ไม่ใช่กูง่วงนะกระพริบตาแบบ
2: ก็ใช่ไงไม่รู้หรอกง่วงหรือไม่ง่วงนั่นแหละ
0: กระพริบตาก็ไม่ใช่ว่ากูง่วงนะกูจะไม่
2: หาก็โทรไม่ได้ไงตัดเข้าไปใหญ่
0: เลยจะไม่ให้กระพริบตาหรือไงอีเซนเซอร์นี่ก็ทำงานดีเกิน
2: ก็โอ้โหก็รู้อยู่แล้วว่าต้องถอดแล้วโอนคังไม่ได้ส่งปั๊
0: ม
2: คิดดูเอาแล้วกัน
0: ระบบเซ็นเซอร์ก็ทำงานแต่ทุกอย่างมันก็เพื่อความปลอดภัยปะล่ะใช่ไหม
2: กล้อง3ตัวเรียงหน้าและสองหน้า
0: เออกล้อง3ตัวทำอะไรไม่ได้เลยแต่อีกก็
2: แต่อีกโต๊ะกลมโต๊ะแดงไม่ใช
0: ่เนี่ยเออแต่บนรถเราไม่มีโต๊ะกลมไงใช่ป่ะ
2: กระเบาะหน้าเบาะหลังไม่ได้ทั้งหมด
0: เออ3ตัวนี่เบาะหน้าเบาะหลังไม่ได้แต่อี60ตัวนี่ยังหลุดออกมาได้เนี่ยสิกล้องตั้ง60ตัว
2: ครับผม
0: ยัง
2: วันนี้จะขับอีกนะวันนี้จะช่วยขับโอเคขอบค
0: ุ
2: ณคร
0: ับ โอเคสวัสดีครับคุณแอปเปิ้ลคุณแอปเปิ้ลเนี่ยเขาขับรถเทลเลอร์ขนน้ำมันคุณผู้ฟังขาทีนี้บนหัวเทลเลอร์หัวเก่งเนี่ยมันมีระบบรักษาความปลอดภัยแบบสุดฤทธิ์มีกล้อง3ตัวอย่างที่บอกแล้วก็มีระบบเซ็นเซอร์กระพริบตาก็ไม่ได้ดูดีระบบรักษาความปลอดภัยอะใช่ไหมคือเขาเซฟสุดๆแล้วแหละรถพ่วงแบบเนี้ยรถเทลเลอร์แบบเนี้ยเซฟแบบสุดๆแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นมานี่ก็แสดงว่ามันสุดวิสัยจริงๆมันแบบว่าประมาทสุดๆแล้วแหละมันถึงเกิดเหตุได้อะเนาะนี่แหละอันนี้ก็เป็นประสิทธิภาพของนวัตกรรมยานยนต์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีความปลอดภัยจริงๆเอาเหอะจะว่าปลอดภัยนะมันควบคุมได้ระบบไฟฟ้าทุกอย่างแล้วเซ็นเซอร์ทำงานแบบรอบคันน่ะขับไปเนี่ยสมมุติเปิดไฟเลี้ยวนะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายปึ้งติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กไฟเลี้ยวเปิดอยู่ปุ๊บมีรถอยู่ทางซ้ายมันจะร้องเลยค่ะตื๊ดตื๊ดตื๊ดเลี้ยวไม่ได้นะแล้วมีไฟกระพริบด้วยกระจกมองข้างด้านซ้ายมีไฟกระพริบปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บให้เห็นเลยว่าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแต่อย่าเลี้ยวไปนะหรือถ้าเกิดขับไปแล้วเนี่ยเกิดอาการวูบแถไปออกซ้ายไปเหยียบเส้นซ้ายปุ๊บพวงมาลัยดึงบึ้งรู้สึกพวงมาลัยขืนไม่ออกซ้ายไปหรือว่าอยู่ขวาเหยียบเส้นขวาตื้อตื้อตื้อตื้อร้องให้เราดูว่าเหยียบเส้นขวานะหรือเปิดไฟเลี้ยวขวาพอไฟเลี้ยวกระพริบปุ๊บมีสัญญาร้องและตื้อตื้อตื้ออยู่ข้างหลังอย่าเพิ่งเลี้ยวมองกระจกให้ดีไฟขวากระพริบปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บถอยหลังถอยจอดมีกล้องหลังเตือนตี้ตี้ตี้ใกล้ถึงแล้วระวังข้างหลังมีเส้นแดงมองเห็นกล้องรอบคันจอเบอร์เริ่มยังจะดื้อดึง ถอยไปอีกไม่ดูเหนือดูใต้เบรกให้ด้วยค่ะหัวเกือบทิ่มข้างหน้าเหมือนกันขับไปเพลินๆจะถึงข้างหน้าอยู่แล้วสมมุติเกิดกำลังเพลินๆเหมือนจะวูบรถจะถึงท้ายคันหน้าเบรกหัวทิ่มหัวตามตื่นกันพอดีเนี่ยค่ะทุกสิ่งอย่างเขาทำออกมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่เพื่อให้มีความปลอดภัยประสิทธิภาพสูงสุดนี่คือระบบความทันสมัยของรถในยุคปัจจุบันควบคุมด้วยไฟฟ้าทุกอย่างเลยเนี่ยค่ะเพราะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าเราขับไปจะไปมีอุบัติเหตุหรือว่าอะไรเขาเตือนเราก่อนในเบื้องต้นนอกจากว่ามันเป็นความบกพร่องกับตัวผู้ขับขี่เองนะคะหรือไม่ก็เป็นความโชคร้ายของเราที่ข้างๆหูหนวกตาบอดหน้ามืดไม่ดูเหนือดูใต้ล่าสุดปุ้มก็มีรอยขีดมานิดนึงจางๆแต่ว่าขัดไม่หายเหมือนกับพวกแบบมอเตอร์ไซค์เสนอหน้ามาข้างๆอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็แบบแวบไปแวบมาแล้วก็โดนมาถากมานิดนึงแต่ไม่ใช่เราแน่นอนเพราะถ้าเป็นเราเขาจะร้องดังสนั่นลั่นโลกน่าจะมาจากข้างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเห็นแล้วก็แบบเฮ้ยนะเพราะนั้นก็ให้พึงระวังไว้เลยว่าถ้าเราไม่พร้อมก็อย่าไปขับเลยค่ะนะคะอันนี้ก็ง่วงไม่ขับจอดหลับในที่ปลอดภัยนะคะถ้าคิดจะเมาก็ไม่เอารถไปนี่แหละอ่ะเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ค่ะอยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยใช้วัคซีเนกับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวแล้วบอกได้เลยนะคะว่าเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้วัคซีไรส์อย่างเดียวแล้วไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยอ่อนเพลี้ยไฟไรแดงไรขาวไม่ว่าจะเป็นนาข้าวหรือพืชไร่เรามีวัคซีเนกับวัคซีไรส์เป็นตัวเกราะป้องกันให้อย่างดีเลยค่ะ
3: เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
0: คุณผู้ฟังค่ะปุ้มมีเรื่องของแก๊งอีมิตแก๊งมิจฉาชีพหลอกให้ดาวโทรศัพท์มือถือแล้วก็รับซื้อเครื่องติดล็อกจ้างคนมาดาวก่อนนำขายนอกระบบเมื่อวานนี้ค่ะพันตำรวจเอกโชติช่วงรัศมีผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาล8พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายหลอกลวงดาวโทรศัพท์มือถือและรับซื้อเครื่องติดล็อกจับมาได้6รายด้วยกันเป็นผู้เช่าซื้อ4รายและผู้รับซื้ออีก2รายผู้เช่าซื้อ4รายมีนางสาวรัตดาอายุ57เป็นชาวนครปฐมค่ะนางสาวนัดดาเพ็ญอายุ34ชาวชลบุรีนายไพบูลย์อายุ58ชาวนครศรีธรรมราช นางสาวออนอนงอายุ38ปีเป็นชาวนครศรีธรรมราชทั้งหมดเนี่ยถูกดำเนินคดีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ได้มีผู้ซื้อ2รายคือในชาติอายุ40นางสาวชนทิชาอายุ36เป็นเจ้าของร้านโทรศัพท์มือถือ2คนนี้จะถูกดำเนินคดีฐานรับของโจรคุณผู้ฟังสืบเนื่องมาจากบริษัท KBJ Capital จำกัดเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อผ่อนโทรศัพท์มือถือแบรนด์ Samsung Financeได้รับการร้องเรียนจากผู้เสียหายจำนวนมากผ่านระบบคอลเซ็นเตอร์และตรวจพบเบาะแสจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียว่ามีกลุ่มบุคคลใช้ช่องทางออนไลน์ในการหลอกลวงประชาชนโดยอาศัยความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจชักชวนประชาชนเข้าไปทำสัญญาซื้อโทรศัพท์มือถือผ่านตัวแทนหรือดีลเลอร์ทั่วประเทศแลกกับค่าจ้างประมาณ 300-600 บาทต่อเครื่องจากนั้นกลุ่มคนก็จะอ้างว่านำโทรศัพท์มือถือไปให้บุคคลอื่นผ่อนชำระต่อจนหมดสัญญาแต่ภายหลังกลับไม่ได้นำไปดำเนินการตามที่กล่าวอ้างนำโทรศัพท์มือถือไปขายต่อในระบบนอกทางการโดยไม่มีการผ่อนชำระตามสัญญาส่งผลให้ประชาชนที่รับจ้างดาวเครื่องเนี่ยตกเป็นผู้ที่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาเป็นจำนวนมากบริษัทก็เลยเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้วก็ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ซักถามบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจนพบพยานหลักฐานและพิรุธหลายประการก็เลยส่งสายลับแฝงตัวเข้าไปติดต่อขอซื้อโทรศัพท์มือถือจากร้านขายมือถือในพื้นที่ปทุมธานีค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่นำโทรศัพท์มาตรวจสอบก็พบว่าเป็นโทรศัพท์ของบริษัท KBJ Capital จำกัดซึ่งถูกประทุษร้ายโดยเอาไปโดยผิดกฎหมายก็เลยจับกลุ่มทั้ง6รายมานี่แหละเจ้าหน้าที่นำตัวผู้เช่าซื้อ4รายดำเนินคดีที่สน.ห้วยขวางเป็นพื้นที่เกิดเหตุและเป็นที่ตั้งของบริษัทที่ตรวจสอบพบการกระทำความผิดเป็นที่ตั้งของบริษัท KBJ Capital ส่วนในชาติกับนางสาวชนทิชาเนี่ยเป็นเจ้าของร้านโทรศัพท์และเป็นแอดมินเพจรับซื้อเครื่องติดล็อกถูกส่งฟ้องในชั้นพนักงานอัยการที่สถานีตำรวจภูธรลาดหลุมแก้วและนอกเหนือจากนี้ก็ยังเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องผู้ช่วยเหลือหรือผู้ที่ให้การสนับสนุนมาดำเนินคดีเพิ่มจนกว่าจะถึงที่สุดและฝากเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการรับจ้างดาวโทรศัพท์แล้วนำเครื่องไปขายต่ออาจจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาแล้วก็มีผลกระทบต่อผู้ทำสัญญาโดยตรงเขามาจ้างเราไงให้เราไปซื้อทำสัญญาสินเชื่อกับบริษัท KBJCapital ซื้อโทรศัพท์ Samsung เนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่าจะเอาไปผ่อนต่อเอาไปขายต่อแต่ว่าไม่มีขายเลยหายไปเลยคนเดือดร้อนก็คนที่ไปทำสัญญาเช่าซื้อนี่แหละเนี่ยค่ะก็อย่าเห็นแก่สินจ้างรางวัลเล็กๆน้อยๆ 1,000-1,500หรือแม้แต่จ้างไปเปิดบัญชีเนี่ยหมดสมัยแล้วนะแล้วก็อีพวกเดี๋ยวฉันจะให้เขาโอนตังค์เข้ามาบัญชีแกได้ป่ะแล้วกดให้ฉันหน่อยเพื่อนกันนี่แหละตัวดีแกว่างไหมเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนโอนตังค์มาแต่เขาจะโอนแบงค์เนี่ยแกมีแบงค์กสิกรเนี่ยให้เขาโอนมาแบงค์กสิกรแกได้ไหมแบงค์ไหนก็ได้มันไม่เสียค่าธรรมเนียมหรอกโอนมาเถอะบัญชีมึงมีแบงค์ไหนก็ให้เขาโอนบัญชีมึงแหละไม่ต้องมายุ่งกับของกูหรอกอย่าได้หาเชื่อเดี๋ยวเนี่ยเขาจะโอนมา 12,000 อ่ะเดี๋ยวฉันกดมา 11,500 อีก500ฉันให้แกไม่ต้องโอนมาไม่มีบัญชีธนาคารมันก็ไม่เชื่ออีกว่าเราไม่มีบัญชีธนาคารไม่ได้ผูกกับโมบายแบงกิ้งไม่มี ATM โอนมาแล้วนี่เตะหมูเข้าปากหมาเลยนะไม่โอนต่อนะบอกให้มันยังจะโอนมาอีกไหมอย่าไปไว้เนื้อเชื่อใจให้ใครโอนเงินมาบัญชีเราแล้วก็เดี๋ยวโอนต่อให้ไม่ต้องเลยมึงอยากได้ตังค์กูไปเปิดบัญชีเอาหรือไม่ก็ให้เขาโอนลอยมาก็ได้ธนาคารไหนก็ได้เดี๋ยวเอาบัตรประชาชนไปเบิกไม่มีบัญชีก็ได้อย่าบ้านนอกนักเลยสะดวกสบายใช่ไหมโทรศัพท์มือถือก็มีบัญชีไหนก็ได้ ตอนนี้เขาพร้อมเพลย์บัญชีไหนก็ได้แบงค์ไหนก็ได้ไปหาเบิกเอาอย่ามายุ่งกับบัญชีฉันระวังไว้ค่ะมิตรมันมีทุกรูปแบบเลยนะชื่อมันดีนะเหมือนจะเป็นเพื่อนเราอ่ะเป็นมิตรอีมิตรฉาชีพนี่แหละระวังไว้นะคะมีอันนี้หน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดหญิงวัย51ล้มหัวกระแทกโอ่งน้ำแตกหมดสติกู้ภัยเร่งปั๊มยื้อลมหายใจสุดฤทธิ์เสียชีวิตค่ะ5:00 ที่ผ่านมาพนัสนิคมชลบุรีค่ะเจ้าหน้าที่รับแจ้งว่ามีหญิงได้รับบาดเจ็บและหมดสติอยู่ในบ้านนะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปเลยค่ะในบ้านพบนางสาวเพ็ญจมาศอายุ51ปีนอนหงายอยู่กับพื้นมีบาดแผลศีรษะแตกเลือดออกจำนวนมากใกล้กันมีโอ่งน้ำขนาดใหญ่แตกเป็นชิ้นเศษโอ่งกระจัดกระจายเลือดกับน้ำปนกันเต็มหมดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้บาดเจ็บไม่รู้สึกตัวแล้วไม่มีชีพจรแล้วปั๊มหัวใจช่วยชีวิตใช้เครื่อง AED เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติประสานกู้ชีพโรงพยาบาลพนัสนิคมเข้าช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายยื้อไม่ได้ค่ะสอบถามนายวิรัตอายุ50ปีเจ้าของบ้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็นั่งดื่มสุรากันนี่แหละผู้เสียชีวิตก็มาร่วมวงดื่มด้วยแล้วก็บอกว่าปวดฉี่ดื่มน้ำเข้าไปเนาะเยอะก็ลุกมาจะไปเข้าห้องน้ำแล้วก็หายไปเลยสักพักนายวิรัตลุกมาดูพบว่าผู้ตายอยู่ในลักษณะศีรษะทิ่มลงไปบริเวณโอ่งน้ำที่แตกๆอยู่เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุบันทึกภาพบันทึกหลักฐานไว้คาดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยคงจะล้มลงไปกระแทกโอ่งน้ำนี่แหละแต่จังหวะล้มเนี่ยกระแทกได้ยังไงอันนี้ไม่รู้นี่ค่ะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันไปแหมคุณผู้ฟังขาคือด้วยอาการมึนเมาบวกกับความมึนงงด้วยนะแล้วก็บรรดาคอสุราทั้งหลายเนี่ยจะรู้ดีดื่มกันไปลากยาวกันไปเลยตั้งแต่เย็นไปหัวค่ำไปเครื่องติดดึกๆมันเป็นเวลานอนแล้วค่ะยังไม่นอนเมาแล้วนอนไม่นอนเป็นแมวแล้วตอนนี้แมวเล้าถึงเวลานอนก็ไม่นอนมันก็ง่วงงงๆบวกกับฤทธิ์สุราเข้าไปนะคะหรือบางคนมีโรคประจำตัวภาวะความดันโลหิตสูงอีกคราวนี้ยุ่งกันไปใหญ่เลยค่ะมันวูบวูบนอนก็ไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนความดันก็ขึ้นดื่มสุราเข้าไปอีกความดันก็ขึ้นมันวูบคราวนี้หน้ามืดมันก็เป็นไปได้หมดเลยค่ะล้มลงไปจังหวะกระแทกที่โอ่งพอดิบพอดีแล้วก็อยู่ในมุมที่ไม่มีใครเห็นด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็พยายามแล้วนะคะยื้อไม่ไหวไปดูเรื่องสุขภาพกันนิดหนึ่งนะคะอยากฟังเรื่องสมีและสิยังไม่เล่าเดี๋ยวก่อน แพทย์เตือนระวังบ้านหมุนหูอื้อการได้ยินลดลงเสี่ยงต่อโรคที่มีชื่อว่าโรคมีเนียอย่ารอให้มันหายเองค่ะอาการบ้านหมุนไม่ใช่หมายความว่าน้ำในหูไม่เท่ากันหรือถ้าเกิดบ้านหมุนแล้วมีหูอื้อมีเสียงรบกวนในหูเกิดอาการแน่นในหูหรือว่าการได้ยินลดลงมันเป็นสัญญาณของโรคมีเนียคือความผิดปกติของหูชั้นในค่ะส่งผลกระทบกับการทรงตัวและการได้ยินในผู้ป่วยบางรายการดำเนินของโรคอาจจะทำให้การได้ยินเนี่ยค่อยๆเสื่อมลงจนสูญเสียการได้ยินแบบถาวรค่ะนายแพทย์พงศธรโตวิวัฒน์แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโสตคอนาสิกโรงพยาบาลพระราม9ให้ข้อมูลว่าโรคมีเนียสัมพันธ์กับภาวะของเหลวในหูชั้นในผิดปกติอาจส่งผลต่อแรงดันภายในหูชั้นในรบกวนการทำงานของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการรับเสียงและการทรงตัวผู้ป่วยจะมีอาการบ้านหมุน แล้วมีความผิดปกติในการได้ยินไปพร้อมๆกันอาจจะเกิดเป็นช่วงๆแล้วก็กลับมาเป็นซ้ำจุดที่ไม่ควรมองข้ามก็คือการได้ยินค่ะพอหายบ้านหมุนปุ๊บผู้ป่วยอาจจะคิดว่าหายแล้วแต่มันยังมีผลหูอื้อมีเสียงรบกวนแน่นหูการได้ยินลดลงบวกกับบ้านหมุนซ้ำซากนี่แหละค่ะควรพบคุณหมอเพื่อการตรวจให้ชัดเจนนะคะบ้านหมุนแต่ละครั้งเนี่ยมันจะหายไปภายใน20นาทีถึง12ชั่วโมงนะแต่ถ้ามีเสียงรบกวนหรือว่าการได้ยินลดลงเนี่ยต้องรีบพบคุณหมอแล้วนะคะแล้วมันจะเป็นหายๆปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุแต่มีหลายสมมติฐานค่ะเป็นระบบภูมิคุ้มกันของเหลวภายในหูชั้นในหรือการติดเชื้อบางชนิดแล้วก็พันธุกรรมค่ะเกิดได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงพบได้ในวัยผู้ใหญ่และก็วัยกลางคนนะคะคุณหมอบอกว่าบ้านหมุนไม่ใช่โรคนะมันจะเกิดขึ้นได้เองเป็นช่วงๆเพราะนั้นต้องดูตัวเองนิดนึงนะคะดูตัวเองนิดนึงจะได้รู้ว่าเป็นภาวะอะไรจะได้รักษาได้อย่างถูกต้องอาจต้องปรับพฤติกรรมเค็มจัดหวานจัดมันจัดนี่นอนน้อยนะคะอันนี้ให้ระวังก็เป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยความห่วงใยจากสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดกินจีรา2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำนะคะ
4: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจีราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจีราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
0: มาฟังข่าวต่อค่ะตั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว21จังหวัดลุยกำจัดปลาหมอคางดำเตรียมงบกลางหนุนและควบคุมการระบาดค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเช้านี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันนี้มีข้อมูลว่าปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ปัญหาได้ตรงจุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาเพื่อกำกับแก้ปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดหรือว่า Task Force ใน21จังหวัดที่มีรายงานการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบประสานงานได้หลายหน่วยงานลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมตัดขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารนะคะตอนนี้ก็ดำเนินมาตรการเชิงรุกไปแล้ว7ด้านค่ะก็คือเร่งล่ากำจัดออกจากแหล่งน้ำปล่อยปลาผู้ล่าเพื่อคุมปริมาณปลานำปลาที่ได้ไปแปรรูปทำปุ๋ยหมักทำปลาป่นสร้างรายได้บล็อกพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่กระจายไปยังแหล่งน้ำใหม่ผนึกกำลังชุมชนดึงอาสาสมัครและชาวบ้านมาร่วมเป็นหูเป็นตานะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ DNA นะติดตามการกระจายตัวและฟื้นฟูระบบนิเวศหลังจากควบคุมพื้นที่ได้สำเร็จการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยรัฐบาลวางแผนจัดสรรงบประมาณปี70ไว้ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างซึ่งอาจทำให้งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้หารือกับท่านนายกรัฐมนตรีให้ทราบแล้วอาจจะต้องสนับสนุนงบกลางประมาณ350ล้านในการแก้ปัญหาแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ350ล้านคุณผู้ฟังไปขอยืมสมีได้ไหมสมีโชตกับเมียเขาอะสีกาเอ็มเขาชื่อเอ๋แต่บุ้มชอบขายเอ็มบุ้มก็เลยเรียกเขาสีกาเอ็มเขาชื่อเอ๋บุ้มเข้าใจแล้วแต่บุ้มชอบเขาทำขายเอ็มได้บุ้มก็เลยชอบเขาประชดอันนะ350ล้านน่ะงบประมาณเพื่อกำจัดปลาหมอคางดำคุณผู้ฟังแต่ก็ยังดีกว่าที่เข้ากระเป๋าคนอื่นไปทำบุญกันไปเท่าไหร่ล่ะเช่าวัตถุมงคลเหนือดวงนะเอาง่ายๆเลยนะคุณผู้ฟังขาคือปุ้มเข้าใจนะเรื่องของความศรัทธาเนี่ยแต่มันจะมีอะไรที่จะเหนือไปกว่าตัวเราไหมอะเอางี้ห้อยวัตถุมงคลค้าขายดีแต่แทนที่จะตื่นตีสามตีสี่ตื่นตีสี่ไปตลาดมาเปิดร้านนู่นตื่นเที่ยงขายมั่งไม่ขายมั่งเปิดปิดเมาหลับตื่นเปิดร้านไม่ทันวัตถุมงคลอะไรก็ช่วยให้ขายดีไม่ได้ใช่ไหมทุกสิ่งอย่างมันเป็นกำลังใจเท่านั้นแต่ด้วยความเคารพค่ะเผากระดาษไปแล้วนี่เอากระดาษไปเผานะเผากระดาษไปแล้วก็ในระหว่างที่เผานี่ก็ต้องประพฤติดีปฏิบัติดีตามที่หลวงพ่อบอกนะโอ้โหหลวงพ่อกลับมากราบไหว้สรรเสริญเยินยอว่าหลวงพ่อให้กระดาษไปเผาแล้วผมทำตามหลวงพ่อบอกยศถาบรรดาศักดิ์ขั้นขึ้นเจริญก้าวหน้าค้าขายดีกลายเป็นว่าไอ้กระดาษที่เผากับคำแนะนำของหลวงพ่อเนี่ยทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือเป็นเพราะเราหมั่นทำดีขยันในหน้าที่การงานขยันทำมาหากินมีหัวคิดบรรเจิดมีความรับผิดชอบสูงส่งอันนี้ต้องใช้ของขลังไหมเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็ว่าบุ้มอีกว่าบุ้มมาตะแบงแต่มันไม่มีอะไรเหนือไปกว่าตัวเราหรอกค่ะแต่ว่าเหรียญเหนือดวงตอนนี้เนี่ยขายคืนร้านบางร้านรับซื้อเต็มจำนวนนะคะตามราคาเต็มเลยแต่ก็ยังเป็นที่สนอกสนใจอยู่นะแต่ว่าปุ้มก็ค้างคาใจอ่ะอีตอนปลุกเสกเนี่ยบทสวดมันต้องผ่านปากริมฝีปากลิ้นไปทำอะไรมาก็ไม่รู้ต้องมาท่องบทสวดมันจะขังไหมอ่ะเอาเหอะก็น่าจะโดนหลายกระทงแหละยักยอกเงินวัดเป็นร้อยล้านอ่ะสมีโชตเนี่ยเคยเป็นร่างทรงตั้งสำนักดูดวงอยู่คอนโดย่านลาดพร้าวช่วงอายุประมาณ 35-36 เคยมีเมียปี2ปีก็เลิกกันอ่ะเพราะว่าฝักใฝ่ในธรรมะก็ขอภรรยาไปบวชนุ่งขาวห่มขาวอยู่ในวัดพุทธไทยสวรรค์หลวงปู่หวนเจ้าวาดเนี่ยก็เลยให้บวชเป็นพระมาเป็นพระลูกวัดอยู่วัดพุทธไทยสวรรค์นี่แหละชาวบ้านบอกว่าตอนแรกมีสีกาใกล้ชิดประมาณ3คนนะคนแรกคือสีกากออายุประมาณ40กว่าคนนี้ทำครีมขายครีมใส่จะเป็นอดีตภรรยามาร่วมงานบุญประจำแล้วก็มีสีกาปออายุประมาณ50ปีคนนี้สวยแต่งตัวดีเข้าออกกุฏิได้และคนสุดท้ายคือสีกาเอสาวสวยอดีตเชียร์ลีดเดอร์มหาวิทยาลัยเป็นดีเจวิทยุชุมชนด้วยนะอะไรนะเออะไรนะนครหลวงอยุธยาอะไรแถวเนี้ยฟังอยู่เขาบอกพอสีกาเอเข้ามาปุ๊บกอกับปอกระเจิงไปเลยค่ะไม่ได้มาวัดเลยคราวนี้เอยึดนี่แหละ แล้วก็มีการแชร์คลิปคำสาปด้วยนะโซเชียลตอนนี้แชร์คลิปคำสาปจตุคามรามเทพเก๋พลตำรวจโทสันเพชรธรรมาธิกุลกูรูจตุคามรามเทพเป็นผู้เป็นตำนานสร้างจตุคามรุ่นแรกเมืองคอนเนี่ยเคยวิจารณ์เรื่องนี้ไว้ว่า10กว่าปีที่แล้วแล้วเคยพูดถึงสมีโชติเอาไว้ด้วยว่าการสร้างหรือปลุกเสกองค์จตุคามรามเทพที่ไหนก็ตามหลังจากปี2544เนี่ยตีเก๋หมดโดยเฉพาะที่มาจากสายของโกผ่องนำวัตถุมงคลไปขายจนถูกไล่ออกอ้างตัวเป็นคนทรงไปชักชวนคนอื่นทำจตุคามขึ้นมาหนึ่งในนั้นคือนี่แหละสมีโชติคนนี้แหละใครถือไว้โยนทิ้งได้เลยไม่งั้นจะโดนสาปแช่งนะนี่ค่ะเขาบอกแบบนี้นะอุ้ยยังมีเรื่องของสีกาเอ๋อยากจะเล่าอีกเข็มขัดทองเส้นนี้เนี่ยถูกตาเหลือเกินม้วนเบิ่มเริ่มมูลค่าเท่าไหร่ไปนับเอาเนี่ยค่ะอยากเล่าเหลือเกินไว้ฟังตอนตีสามแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังขาเวลาหมดติดตามฟังข่าวกับปุ้มในช่วงตีสามถึงตีสี่แล้วก็อย่าลืมโทรหาปุ้ม08551790250855179025นะคะขอบคุณมิสเตอร์ฟิล์มค่ะพบกันคืนนี้ตีสามสวัสดีค่ะ
5: มีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู80-100 ซีซีในน้ำ25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
6: คุณกำลังฟังจทล. AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี
7: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
8: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2566

0: ชาชาชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายอะมันยากตรงไหน
2: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
4: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24/1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียว
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12 นาฬิกากับทมลรัตน์ขันทวินหูค่ะพลตำรวจโทรัฐพลย้ำ7นโยบายกระทรวงเพื่อประชาชนและตำรวจอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว2เจ้าหน้าที่ DSI ปมทุจริตสอบท้องถิ่นสักครู่มาติดตามค่ะ
8: สนับสนุนโดย
9: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
11: เสียวอะไรล่ะครับ
10: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
11: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
10: โหดีจังเลยค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15 นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72 ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
14: เสียงอาลัยล้นดินฟ้าสุราลัยบังคมไทยมิ่งขวัญพระพันปีหลวงพระเมตตาปกหนุนชาติราชทั้งปวงอุ่นในสวงสถิตใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
13: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15 นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72 ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: สนับสนุนโดย
9: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประกาศเดินหน้า7 นโยบายกระทรวงยุติธรรมเร่งรัดการทำงานทุกขั้นตอนย้ำประชาชนต้องได้รับความช่วยเหลือและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็วคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
15: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ในรายการคุยกับครม.อนุทินถึงแนวทางการทำงานของกระทรวงยุติธรรมโดยย้ำว่าการให้ความยุติธรรมไม่ล่าช้าถือเป็น

0: โยบายสำคัญพร้อมกำหนดนโยบายหลัก7ข้อเพื่อให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติประกอบด้วยการน้อมนำโครงการพระราชดำริและพระบรมราโชบายมาปฏิบัติให้เกิดผลและการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนการแก้ปัญหายาเสพติดการคุ้มครองสิทธิและการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนการพัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรมให้ทันสมัยการฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้กลับคืนสู่สังคมและการเร่งรัดการทำงานของข้าราชการให้มีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพโดยพลตำรวจโทรุจพลกล่าวว่าขณะนี้ได้กำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินงานในหลายเรื่องให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อให้เมื่อประชาชนเข้ามาขอความช่วยเหลือและสามารถส่งต่อเรื่องและดำเนินการในขั้นตอนต่างๆได้อย่างรวดเร็วส่วนแนวคิดที่ว่าคุกมีไว้ขังคนจนพลตำรวจโทรุจพลระบุว่ากระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนทั้งเรื่องของการประกันตัวและการเยียวยาผู้เสียหายรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายผ่านกองทุนยุติธรรมและศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีอยู่ในทุกจังหวัดเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้มากยิ่งขึ้นนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: ความคืบหน้ากรณีการจับกุม2เจ้าหน้าที่ DSI โยงคดีทุจริตสอบท้องถิ่นล่าสุดเช้านี้พนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้ง2รายแล้วโดยข้าราชการ DSI ดังกล่าวได้ยื่นเรื่องขอประกันตัวโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นหลักประกันความน่าเชื่อถือซึ่งในชั้นสืบสวนขออภัยค่ะในชั้นสอบสวนเบื้องต้นทั้งคู่ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและติดตามสรุปข่าวต่างประเทศรอบสัปดาห์กับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
2: สถานการณ์ตะวันออกกลางยังตึงเครียดโดยเฉพาะบริเวณช่องแคบฮอร์มุสสหรัฐและอิหร่านยังคงยิงโจมตีตอบโต้กันขณะที่อีกแนวรบที่น่าจับตาคือกบฏฮูตีที่อิหร่านให้การสนับสนุนในเยเมนโจมตีเมือง4เมืองทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า70คนส่วนสถานการณ์สู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังรุนแรงต่อเนื่องรัสเซียเพิ่มการโจมตีทางอากาศในกรุงเคียฟและพื้นที่สำคัญของยูเครนขณะที่ยูเครนตอบโต้ด้วยการใช้โดรนโจมตีเป้าหมายด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานในรัสเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายอังกฤษประกาศคว่ำบาตรการตั้งถิ่นฐานชุมชนชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์ขณะที่อิสราเอลตอบโต้ด้วยการสั่งปิดสถานกงสุลอังกฤษในเยรูซาเล็มตะวันออกสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและแคนาดาทวีความรุนแรงขึ้น
3: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
4: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
5: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2
6: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮ ฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
7: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
8: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นออนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า09 4 7 6 1 9 9

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่12กันยายน2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกกันค่ะสำหรับในวันนี้เราไปเริ่มกันที่เรื่องของสภาพอากาศกันนะคะเพราะว่าทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยได้มีการแจ้งเตือนค่ะในช่วงของวันที่8ถึง13กันยายนนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังเนี่ยในพื้นที่เสี่ยงได้มีการเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็อย่าประมาทค่ะไปดูกันนะคะว่าพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังมีที่ไหนบ้างสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเลยนะคะก็คือในโซนของภาคเหนือเนี่ยแทบจะทุกจังหวัดเลยค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นเดียวกันทุกจังหวัดภาคกลางก็ทุกจังหวัดนะคะในส่วนของภาคใต้จะมี9จังหวัดด้วยกันนั่นก็คือที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครนะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังได้สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติค่ะอย่างเช่นถ้ำน้ำตกและถ้ำลอดนะคะหากว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยเนี่ยก็ขอให้ปฏิบัติตามประกาศแจ้งเตือนแล้วก็งดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดค่ะไปดูในส่วนของเราเนี่ยที่เป็นประชาชนนะคะก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกันเพราะว่าหน่วยงานเนี่ยเขาก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการช่วยเหลืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องเตรียมความพร้อมตัวเราเองเช่นเดียวกันเตรียมความพร้อมอย่างไรนั่นก็คือติดตามพยากรณ์อากาศแล้วก็ประกาศเตือนภัยจากทางราชการค่ะเฝ้าระวังระดับน้ำและปริมาณฝนในพื้นที่เตรียมสิ่งของจำเป็นและวางแผนการเดินทางนะคะหากว่าตัวเราเองอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยก็ให้เตรียมพร้อมสำหรับการอพยพเมื่อได้รับแจ้งเตือนค่ะและที่สำคัญเลยนั่นก็คือการปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะสำหรับช่องทางการติดตามแล้วก็ขอความช่วยเหลือนั่นก็คือสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่แอปพลิเคชันไทยไดสตาร์เตอร์อเลิร์ทนะคะสำหรับการติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับภัยธรรมชาติเนี่ยป้องกันได้บางส่วนนะคะแต่เราสามารถที่จะความสูญเสียเนี่ยลดลงได้ด้วยการเตรียมความพร้อมเพราะฉะนั้นนะคะก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะคะการเตรียมความพร้อมเรื่องของสภาพอากาศนะคะให้กับคนในครอบครัวเพื่อนแล้วก็คนในพื้นที่เสี่ยงได้รับทราบค่ะเพราะว่ารู้เร็วเตรียมพร้อมรับมือทันปลอดภัยกว่าแน่นอนค่ะต่อกันเลยนะคะสำหรับการร่วมมือกันแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนค่ะในส่วนของประเทศไทยเรากับสปป.ลาวนะคะซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวค่ะนอกจากการต้อนรับแล้วนะคะยังได้มีการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งความร่วมมือครั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังจะเป็นการครอบคลุมการป้องกันแล้วก็การควบคุมมลพิษทางอากาศน้ำและดินค่ะรวมไปถึงการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการจัดการภัยพิบัติการใช้เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลนะคะรวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรค่ะซึ่งประเทศไทยของเรานะคะได้มีการส่งมอบเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติและเครื่องเป่าลมสนับสนุนการดับไฟป่าให้กับทางสปป.ลาวภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสค่ะพร้อมเตรียมส่งเจ้าหน้าที่นะคะที่จะไปถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการจัดการไฟป่าแล้วก็นำคณะลาวเนี่ยศึกษาดูงานวอลลุ่มค่ะบริหารสถานการณ์ อกควัน PM 2.5 ที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยซึ่งการดำเนินการนี้ก็ถือว่าเป็นการที่เราทั้งสองประเทศนะคะประเทศไทยกับสปป.ลาวเนี่ยมุ่งที่จะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพื่อที่จะลดผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนแล้วก็สร้างอากาศสะอาดค่ะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนของทั้งสองประเทศนั่นเองค่ะไปต่อกันเลยค่ะสำหรับเรื่องของน้องๆ นะคะอาชีวศึกษากันนะคะนั่นก็คือที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการกิจการครอบครัวผู้สูงอายุสตรีและเยาวชนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อที่จะส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพของทั้งสองประเทศค่ะโดยได้มีการอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้แทนนะคะเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยซึ่งมีกำหนดลงนามเนี่ยในวันที่14กันยายน2569ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีในส่วนของ5ด้านความร่วมมือก็ประกอบไปด้วยด้านแรกนะคะเป็นการพัฒนาระบบอาชีวศึกษานั่นก็คือการแลกเปลี่ยนวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบและโครงสร้างด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมของทั้งสองประเทศรวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการและแนวปฏิบัติที่ดีค่ะเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบอาชีวศึกษาของไทยนั่นเองค่ะด้านที่สองเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับตลาดแรงงานส่งเสริมการให้คำปรึกษาเชิงวิชาชีพและการแนะแนวอาชีพพร้อมกับพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการและก็ลำดับความสำคัญของตลาดแรงงานนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยมีทักษะที่ตรงกับความต้องการของภาคการทำงานนั่นเองค่ะด้านที่3เป็นการเร่งรีสกิลและอัพสกิลค่ะส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาทักษะอาชีพพร้อมปรับชุดทักษะให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วช่วยให้ผู้เรียนนะคะแล้วก็แรงงานเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทันนั่นเองค่ะด้านที่4เป็นการยกระดับครูและบุคลากรทางการศึกษาและเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมถึงพัฒนาทักษะการสอนในสายอาชีพเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาและด้านสุดท้ายนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมรับกับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของโรงงานของโลกงานค่ะและเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากนวัตกรรมแบบพลิกโฉมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปสู่รูปแบบดิจิทัลนั่นเองนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนด้วยนอกจากนี้ความร่วมมือก็จะดำเนินผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติการเยี่ยมชมและประชุมระหว่างผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะความร่วมมือนี้นะคะคุณผู้ฟังจะช่วยให้ประเทศไทยของเราเนี่ยนำองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์จากเยอรมนีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันตลาดแรงงานเพิ่มทักษะใหม่ให้กับผู้เรียนและก็แรงงานยกระดับครูและก็บุคลากรรวมไปถึงการเตรียมกำลังคนให้พร้อมต่อเทคโนโลยีและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันค่ะยังส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาองค์กรหอการค้าและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศนะคะสำหรับการร่างปฏิญญาร่วมนักครั้งในครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อที่จะเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับนโยบายระบบและมาตรการของทั้งสองประเทศพร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนรูปแบบวิธีการและแนวปฏิบัติที่ดีด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมนั่นเองค่ะและก่อนที่เราจะพักช่วงแรกกันนะคะก็มีประกาศจากสำนักพระราชวังค่ะขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันที่18ถึง19กันยายนนะคะเนื่องจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาค่ะโดยในวันที่18กันยายนนะคะจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา8 นาฬิกา 30 นาทีถึง 12 นาฬิกาค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาสามารถเข้าได้นะคะตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นโดยในส่วนของจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในช่วงเวลา 11:00 นนั่นเองค่ะในส่วนของวันที่19กันยายนเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นนะคะสามารถที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นค่ะในส่วนของจุดคัดกรองค่ะจะในอุโมงค์เนี่ยทางเดินรอดถนนหน้าพระลานจะปิดในช่วงเวลา 19:00 ค่ะในส่วนของการแต่งกายนะคะก็ควรที่จะแต่งกายสุภาพนะคะสำหรับการเข้าถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพเนี่ยสวมชุดสุภาพไว้ทุกนะคะสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนค่ะสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งเพียงเท่านั้นนะคะก็ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่เรานำมาพูดคุยกันในช่วงต้นรายการสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าคู่สายกฎหมายน่ารู้รอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
2: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะในช่วงของคู่สายกฎหมายน่ารู้ค่ะในวันนี้นะคะพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะก็มีเรื่องเกี่ยวกับเงินช่วยพิเศษ3เท่าช่วยอะไร3เท่ายังไงวันนี้มาไขคำตอบกันนะคะแล้วก็ไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่เป็นข้าราชการหรือว่ามีคนในครอบครัวเป็นข้าราชการไม่ว่าจะยังทำงานอยู่หรือเกษียณอายุรับเงินบำนาญไปแล้วก็ตามเวลาที่ได้ยินเรื่องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่าเงินช่วยพิเศษหรือบางคนเรียกว่าเงินช่วยพิเศษ3เท่าผ่านหูกันมาบ้างใช่ไหมคะและนี่ก็คือเงินอีกก้อนนึงค่ะที่ทายาทของข้าราชการจะได้รับเมื่อข้าราชการเสียชีวิตนอกเหนือจากเงินบำเหน็จตกทอดซึ่งเราก็ได้พูดเรื่องนี้ไปแล้วในสัปดาห์ก่อนนะคะแล้วเงินช่วยพิเศษนี้มันคืออะไรช่วยอะไร3เท่ายังไงวันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันค่ะสำหรับเงินช่วยพิเศษนะคะถ้าหากพูดกันแบบง่ายๆก็คือเป็นเงินที่รัฐจัดไว้เพื่อช่วยเหลือเรื่องการจัดการศพและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับครอบครัวของข้าราชการเมื่อต้องสูญเสียเสาหลักในครอบครัวไปค่ะซึ่งก็เป็นเงินที่มีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยเหลือเรื่องการจัดการศพของข้าราชการโดยเฉพาะเลยนะคะแล้ว3เท่านี้คืออะไรก็คือจำนวนเงินช่วยพิเศษที่รัฐจะจ่ายให้นี่แหละค่ะโดยเงินก้อนนี้นะคะก็จะเท่ากับ3เท่าของเงินเดือนหรือเงินบำนาญเดือนสุดท้ายที่ผู้เสียชีวิตได้รับเช่นถ้าเดิมรับบำนาญเดือนละ 30,000 บาทครอบครัวก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยพิเศษก้อนนี้จำนวน 90,000 บาทค่ะคำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วใครบ้างล่ะที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน3เท่านี้ตรงนี้นะคะกฎหมายก็กำหนดไว้เลยค่ะว่า ให้จ่ายให้แก่บุคคลที่ข้าราชการผู้ตายได้ทำหนังสือแสดงเจตนาไว้ให้โดยยื่นหนังสือนี้ต่อหน่วยต้นสังกัดไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะซึ่งก็จะระบุได้แค่1คนเท่านั้นนะคะจะเป็นใครก็ได้จะเป็นคนในครอบครัวหรือไม่ก็ได้หรือจะเป็นบุคคลภายนอกที่เราตั้งใจจะให้เป็นผู้จัดการศพให้เราก็ได้เช่นกันค่ะแต่ถ้าหากผู้เสียชีวิตไม่ได้ทำหนังสือระบุตัวบุคคลไว้นะคะกฎหมายก็ได้จัดลำดับทายาทในการรับเงินไว้แล้วอย่างชัดเจนโดยลำดับแรกให้จ่ายให้กับคู่สมรสก่อนถ้าไม่มีคู่สมรสถึงจะจ่ายให้กับลำดับที่2ก็คือบุตรแต่ถ้าไม่มีบุตรถึงจะจ่ายให้กับลำดับที่3ก็คือบิดามารดาค่ะทวนกันอีกครั้งนะคะ3ลำดับตามกฎหมายจำง่ายๆใครใกล้ชิดและมีโอกาสจะเป็นผู้จัดการศพให้เรามากที่สุดลำดับที่1คู่สมรส2ลูก3พ่อแม่ค่ะที่สำคัญนะคะคือเงินก้อนนี้เนี่ยจ่ายให้แค่คนใดคนหนึ่งเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีลำดับแรกแล้วลำดับหลังก็จะถูกตัดไม่ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยพิเศษนี้ทันทีค่ะแต่ถ้าในลำดับเดียวกันมีหลายคนอย่างเช่นมีลูกหลายคนกฎหมายก็ให้จ่ายให้แก่ผู้ซึ่งบุคคลในลำดับนั้นมอบหมายเป็นหนังสือหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่จัดการศพค่ะก็คือถ้าเกิดว่าข้าราชการมีลูกหลายคนก็ให้จ่ายให้กับลูกคนที่ลูกคนอื่นๆตกลงกันทำหนังสือมอบให้รับเงินช่วยพิเศษนี้หรือให้จ่ายให้กับลูกคนที่เป็นผู้จัดการศพค่ะหรือถ้ากรณีผู้ตายไม่ได้ทำหนังสือแสดงเจตนาไม่มีคู่สมรสไม่มีลูกมีแต่พ่อกับแม่ก็เหมือนกันเลยค่ะรัฐก็จะจ่ายให้กับพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากอีกคนหรือจ่ายให้กับพ่อหรือแม่ที่เป็นคนจัดการศพค่ะจะมีกรณีที่กฎหมายห้ามมิให้จ่ายเงินช่วยพิเศษนี้ด้วยนะคะก็คือกรณีที่ข้าราชการตายในระหว่างละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือหนีราชการค่ะส่วนสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำและก็ไม่อยากให้ทายาทพลาดกันเลยนะคะก็คือเรื่องของเวลาค่ะโดยกฎหมายนะคะกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ต้องยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยพิเศษนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ข้าราชการเสียชีวิตหากปล่อยให้เกิน1ปีสิทธิ์ในการรับเงินก้อนนี้ก็จะหมดไปค่ะดังนั้นนะคะเมื่อเกิดเหตุสูญเสียขึ้นสิ่งแรกๆที่ต้องทำเลยก็คือให้รีบแจ้งและยื่นเรื่องกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิมของผู้เสียชีวิตโดยเร็วที่สุดค่ะสำหรับเอกสารที่ต้องใช้ก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะเพียงแค่เตรียมสำเนาใบมรณบัตรหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษถ้ามีสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนรวมไปถึงสำเนาทะเบียนสมรสหรือสูติบัตรเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ของผู้มีสิทธิ์แล้วก็สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าที่มีชื่อและเลขบัญชีเพื่อรับเงินด้วยนะคะส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยสามารถสอบถามได้ที่หน่วยงานต้นสังกัดเดิมของผู้เสียชีวิตได้เลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะสำหรับข้าราชการหรือผู้รับบำนาญที่กำลังฟังอยู่หากอยากวางแผนให้คนข้างหลังได้รับความสะดวกที่สุดในวันที่เราไม่อยู่แล้วการทำหนังสือแสดงเจตนาระบุชื่อผู้รับเงินไว้ที่หน่วยงานต้นสังกัดก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุดค่ะแล้วพบกันใหม่กับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะผู้พันปิ่นมากๆเลยนะคะที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารเนี่ยมาพูดคุยกับเราในทุกๆวันเสาร์นะคะกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจในเรื่องของกฎหมายแล้วก็อยากจะฟังย้อนหลังเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปติดตามได้นะคะทางเพจ Facebook Army Radio ค่ะซึ่งทางทีมงานของเรานะคะก็จะมีการแปะข้อมูลนะคะที่เพจสามารถที่จะเข้าไปรับชมย้อนหลังกันได้นะคะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับช่วงของคู่สายกฎหมายน่ารู้ก็ถือว่าเป็นช่วงใหม่ที่รายการนำเพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะเพิ่มพูนในเรื่องของความรู้เนาะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่เราเนี่ยจะต้องรู้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะมาอัปเดตกันต่อเลยนะคะสำหรับเรื่องของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส2569ซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีการเคาะออกมาแล้วนะคะมี1ล้านสิทธิ์รับส่วนลดสูงสุด 17,500 บาทเป็นยังไงล่ะคะนั่นก็คือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงการคลังเนี่ยได้มีการสรุปมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวปลายปีในชื่อของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส2569โดยจะเป็นการปรับรูปแบบการอุดหนุนให้ตรงจุดมากขึ้นค่ะเพื่อที่จะป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาแล้วก็การกระจายรายได้สู่เมืองรองอย่างมีประสิทธิภาพค่ะโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสมี เป็นอย่างไรนั่นก็คือกรอบวงเงินงบประมาณเนี่ยจะอยู่ที่ 3,500 ล้านบาทค่ะจำนวนสิทธิ์1ล้านสิทธิ์ด้วยกันจำกัดสิทธิ์สูงสุด5คืนต่อคนนะคะมูลค่าสิทธิประโยชน์สูงสุดจะอยู่ที่ 17,500 บาทต่อคนค่ะในกรณีที่ใช้สิทธิ์ครบ5คืนในพื้นที่เมืองรองค่ะสำหรับช่องทางลงทะเบียนหรือว่าการใช้งานนั่นก็คือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนั่นเองค่ะโหลดมาไว้กันได้เลยนะคะสำหรับท่านใดที่ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสอยู่ในขณะนี้ก็แนะนำนิดนึงนะคะเดือนนี้เดือนสุดท้ายก็อยากท่านใดที่ยังมีสิทธิ์เนี่ยก็ไปใช้สิทธิ์กันนะคะเป้าหมายเศรษฐกิจคาดการสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 2.5 เท่าของงบประมาณหรือราว 5.8 ถึง 60,000 ล้านบาทเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็โครงการไทยเที่ยวไทยพลัส 2,569 ได้มีการปรับปรุงโครงการโครงสร้างการสนับสนุนเพื่อที่จะลดช่องโหว่การฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาห้องพักด้วยอันนี้ดีมากๆเลยค่ะโดยจะเป็นการแบ่งสิทธิประโยชน์ออกเป็น2ส่วนหลักด้วยกันนะคะส่วนแรกนั่นก็คือส่วนลดค่าที่พักรัฐบาลจะช่วยจ่ายค่าที่พักตามจริงสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อคืนซึ่งจะเปลี่ยนจากรูปแบบเปอร์เซ็นต์เหมาจ่ายมาเป็นวงเงินคงที่ตามจริงค่ะประชาชน1คนสามารถรับสิทธิ์ได้สูงสุดไม่เกิน5คืนรวมวงเงินสนับสนุนค่าห้องพักสูงสุด 7,500 บาทนะคะในส่วนของส่วนที่2นั่นก็คือคูปองดิจิทัลใช้จ่ายรับคูปองส่วนลดสำหรับค่าอาหารร้านค้าแล้วก็กิจกรรมท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะอัตราสนับสนุนคูปองถ้าเป็นเมืองหลักเนี่ยสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อวันต่อสิทธิ์แต่ถ้าเป็นเมืองรองสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อวันต่อสิทธิ์นะคะหากท่องเที่ยวในเมืองรองก็จะได้รับสิทธิสนับสนุนคูปองเก็บกรอบสูงสุดเนี่ยเต็มกรอบสูงสุดรวม50ไม่เกิน 10,000 บาทค่ะโอ้ดีมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงโครงสร้างการสนับสนุนเพื่อที่จะลดช่องโหว่การฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาห้องพักนั่นเองค่ะสำหรับเงื่อนไขที่เราทุกคนจะต้องรู้เกี่ยวกับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส 2,569 เงื่อนไขนี้นะคะสิทธินี้จะงดใช้ในช่วงของปีใหม่ค่ะไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ระหว่างวันที่15ธันวาคม2569ถึงวันที่15มกราคม2570เนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงของไฮซีซั่นที่จะมีการเดินทางที่สูงอยู่แล้วนะคะเพื่อป้องกันการกระจุกตัวและดึงดูดการท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาลนั่นเองค่ะมาตรการป้องกันการทุจริตนะคะเป็นการใช้ระบบติดตามธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะตรวจสอบตำแหน่งการเช็คอินการใช้จ่ายจริงหากพบผู้ประกอบการหรือว่าประชาชนร่วมมือกันกระทำผิดก็จะถูกขึ้นแบล็คลิสต์นะคะแล้วก็ดำเนินคดีทันทีค่ะโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส 2,569 นี้นะคะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นมาตรการภาคการท่องเที่ยวที่เน้นไปที่การกระตุ้นการใช้จ่ายเงินผ่านระบบดิจิทัลค่ะซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนแล้วนะคะยังเป็นการมุ่งเป้ากระจายรายได้ลงสู่ผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ชุมชนในเมืองรองอย่างเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับท่านใดที่มีที่ได้วางแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีหน้าก็สามารถที่จะเตรียมความพร้อมโหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังรอไว้ได้เลยนะคะเน้นย้ำอีกสักครั้งนึงค่ะไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยงดใช้ในช่วงของปีใหม่นะคะระหว่างวันที่15ธันวาคม2569ถึงวันที่15มกราคม2570นั่นเองค่ะมาที่เรื่องของในรั้วของกองทัพบกกันบ้างนะคะท่านใดที่มีความพร้อมแล้วก็สนใจที่จะเป็นนักรบค่ะก็มาเริ่มต้นที่นี่กันได้นะคะโดยทางด้านของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษโดยกองพันจู่โจมเนี่ยได้มีการเปิดรับสมัครกำลังพล RG38 นะคะจำนวน86นายซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กับชายไทยอายุ 18-25 ปีค่ะแล้วก็สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าป.6 นะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงส่วนสูง160ขึ้นไปค่ะ160เซนติเมตรขึ้นไปไม่มีประวัติอาชญากรรมตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะและที่สำคัญจะต้องมีใจรักการเป็นทหารร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งแล้วก็พร้อมพัฒนาตนเองเนี่ยสู่การเป็นทหารกองประจำการของกองพันจู่โจมค่ะซึ่งต้องรับการฝึกความแข็งแกร่งทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเรียกได้ว่าฝึกทักษะทางทหารอย่างเข้มข้นนะคะในส่วนของสิทธิเงินเดือนก็จะได้รับตามหลักเกณฑ์ของทางราชการถ้าสนใจนะคะก็จะได้เป็นทหารกองประจำการของกองพันจู่โจมรุ่นที่38ค่ะผลัดที่2ปี2569 ซึ่งจะเข้าประจำการในเดือนตุลาคมนี้นะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยเลยค่ะนั่นก็คือหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีค่ะยังอยู่ในร่วมของกองทัพบกนะคะนั่นก็คือโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธนะคะได้มีการเปิดบริการตรวจโรคอายุรกรรมโดยแพทย์ใหม่นะคะพันตรีหญิงอังสุมาดุสิตกุลแพทย์สาขาอายุรกรรมอายุรกรรมมะเร็งการตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรกรรมโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันเลือดสูงโรคเบาหวานโรคไทรอยโรคเกาต์โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังค่ะให้คำปรึกษาการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งนะคะสำหรับตารางออกตรวจค่ะนั่นก็คือวันอังคารวันพุธวันศุกร์ในช่วงเวลา 9:00 นถึง 12:00 นนอกเวลาก็จะมีวันพุธเนี่ยจะเปิดในช่วงเวลาของ 16:30 นถึง 20:30 นวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 12:00 สัปดาห์ที่4ของเดือนนะคะก็สามารถไปเข้ารับบริการกันได้ที่แผนกอายุรกรรมชั้น1ตึกผู้ป่วย5ชั้นนะคะโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกศูนย์นัดโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธที่หมายเลขโทรศัพท์075-809-581ต่อ1102ถึง1105ค่ะหรืออีกหนึ่งหมายเลขนะคะนั่นก็คือ090-988-1970ถึง73นั่นเองค่ะก็สามารถไปใช้บริการกันได้นะคะมาต่อกันที่เรื่องของบ้านไหนค่ะที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเนี่ยอย่าพึ่งเลื่อนผ่านหรือว่ากดผ่านไปฟังคลื่นอื่นนะคะวันนี้จะมาแนะนำกันค่ะให้เช็คบิลค่าไฟรอบเดือนกันยายนของคุณกันแล้วนะคะหากว่ายังใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงแล้วก็ชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนอาจจะได้รับการปรับจากอัตราไฟฟ้าชั่วคราวเป็นอัตราค่าไฟฟ้าเป็นอัตราค่าไฟบ้านอยู่อาศัยค่ะนั่นก็คือ200หน่วยแรกเนี่ยค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยจากเดิมอัตราไฟชั่วคราว6บาทนะคะต่อหน่วยคาดว่าจะช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนเพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบในใบแจ้งค่าไฟนะคะว่าประเภทผู้ใช้ไฟเนี่ยได้รับการปรับเป็นบ้านอยู่อาศัยแล้วหรือไม่นะคะหรือถ้าเราเนี่ยหากเราเนี่ยยังถูกคิดอัตราไฟชั่วคราวก็ให้เราเนี่ยเก็บบิลไว้นะคะเพื่อเป็นหลักฐานแล้วก็ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการตรวจสอบค่ะเพราะฉะนั้นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์022073599หรือ1204ในวันและเวลาราชการค่ะก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะที่

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเผยยอดโครงการ THAI Passport ผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 1.52 ล้านคนสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE เปิดเผยว่าโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือโครงการ THAI Passport ล่าสุดวันที่11กันยายนมีผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวน 1,520,000 ล้านคนขออภัยค่ะ 1,500,000 คนมีการป้อนคำสั่งใช้งานแล้วกว่า 8.7 ล้านพร้อมโดยมีประชาชนที่เรียนจบบทเรียนใดบทเรียนหนึ่งแล้วจำนวน 1.2 ล้านบทเรียนยูเซอร์ได้รับใบประกาศนียบัตรเรียนจบทั้งคอร์สตามเงื่อนไขแล้วจำนวน 139,519 ใบสำหรับการจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการการที่หน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐตลอดจนภาคเอกชนและสื่อมวลชนทำการประชาสัมพันธ์โครงการ THAI Passport ซึ่งเป็นโครงการของหน่วยงานรัฐสามารถทำได้เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างและเป็น

0: โยชน์ต่อสาธารณชนสำหรับหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการคือนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่เริ่มต้นใช้งานเพื่อส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงเข้าใจและใช้เป็นผ่านการทดลองใช้งานจริงควบคู่กับการเรียนรู้ BDE จึงได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงศึกษาธิการนอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆอาทิกระทรวงสาธารณสุขให้ช่วยสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการไปยังกลุ่มนิสิตนักศึกษาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเป็นต้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงการใช้งาน Generative AI ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา1ปีเพื่อเป็นแหล่งทางเลือกในการใช้งานด้านการศึกษาการเรียนรู้การวิจัยและการทำงานตำรวจทางหลวงสกัดจับรถกระบะรอบขนแรงงานเมียนมาผิดกฎหมายอัดแน่นเต็มคันถูกเรียกหยุดแต่เร่งเครื่องหนีเจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ stop stick สกัดจับไว้ได้คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ตำรวจทางหลวงนครสวรรค์อยุธยาลพบุรีบูรณาการกันสกัดจับกระบะลักลอบขนแรงงานเมียนมาเข้าเมืองผิดกฎหมายหลังสืบทราบว่ามีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผ่านถนนหมายเลข3013ตำบลหนองฉางอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีจึงได้กระจายกำลังกันเฝ้าระวังตามเส้นทางโดยต่อมาพบรถกระบะต้องสงสัยขับมาด้วยความเร็วและมีน้ำหนักผิดปกติเจ้าหน้าที่จึงได้ส่งสัญญาณให้หยุดตรวจแต่คนขับรถกลับเร่งเครื่องหลบหนีจึงได้ติดตามและใช้อุปกรณ์สต็อปสติ๊กสกัดจับจนหยุดรถไว้ได้ตรวจสอบภายในรถพบคนขับเป็นชายไทยอายุ38ปีพร้อมแรงงานเมียนมาอีก14คนอัดแน่นกันอยู่บริเวณท้ายกระบะโดยทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารอนุญาตที่อยู่ในราชอาณาจักรคนขับให้การว่ารับแรงงานมาจากบริเวณบ่อขยะในอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากเพื่อไปส่งในจังหวัดอุทัยธานี
2: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
4: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
5: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
6: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ล่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนมอนทุกวันทุกหยดรดที่นอนนั้นท่วมเติมเปียกมอน

บทเพลงในตำนานนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าไก่จ๋าครับร้องโดยสายันสัญญานะชื่อเพลงว่าไก่จ๋าส่งมอบให้ญาติเพลงยะที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในภาคพิเศษวันเสาร์วันนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรักรายการญาติเพลงยะทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักฝ่ายการญาติเพียงญาติยาทุกสันที่ทุกจังหวัดครับเราเจอกัน2ชั่วโมงด้วยกันนะครับชั่วโมงแรกเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่ไวช้าคลาเข้ากันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆติดตามรับฟังสุภาษิตทั้ง2ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งถ้ายังไม่จุใจยังไม่หนำใจก็สามารถติดตามรับฟังสุภาษิตได้ช่วงเวลา 15:00 นจนถึง 16:00 นอีกคลื่นหนึ่งคือวสป. 711 กิโลเฮิรตซ์หลายท่านก็ไปติดตามรับฟังกันเป็นประจำนะแต่สำหรับยามค่ำคืนนะก็มาเจอสุภาษิตอีกในภาคกลางคืนคือ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสะดวกช่วงไหนฟังได้ช่วงนั้นหรือจะฟังทุกช่วงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับตั้งแต่เช้ามาขอบพระคุณญาติเพียงยะหลายๆท่านโทรมาพูดมาคุยโทรมาสอบมาถามโทรมาสั่งมาซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ลึกๆก็ชื่นใจนะมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะหลายท่านก็บอกว่าสุภาษิตนะฮะก็ฟังรายการสุภาษิตมาโดยตลอดนะจะเป็นเทปบ้างอะไรบ้างก็ฟังเพราะรู้ว่าสุภาษิตมีภารกิจหน้าที่ฮะสุภาษิตบางทีก็มีภารกิจหน้าที่จริงๆนะก็เลยอาจจะส่งเทปมาแทนแต่รู้ได้ว่าดีเจสุภสิทธิ์ยังมีญาติเพียงยะอยู่ในดวงใจทุกท่านนะครับแล้วก็พร้อมจะจัดส่งผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะเพราะว่าสุภสิทธิ์มีเจ้าหน้าที่ฮะจัดส่งแพ็คของส่งทุกวันนั่นก็คือว่าไม่อยากท่านได้ขาดตอนนะไม่ว่าเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่แล้วก็หลายท่านบอกว่าประทับใจทานแล้วดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างสุภสิทธิ์ฟังแล้วก็ชื่นอกชื่นใจพูดอย่างเต็มปากเต็มใจเต็มคำเมื่อว่าญาติเพียงยะยาวไปทานแล้วนะได้สุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าคุ้มเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนภัยบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายตราลุงฟ้าโอสถวิสรผิดพันธ์ผู้ดูแลดวงตาและกาแฟทินชัยคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยยายเพียงยาหลายท่านโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าสุภาษิตป้าก็ทานมาเป็นประจำแล้วนะไม่ว่าเป็นหยกยาผีพันเสริมอาหารดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เนี่ยป้าจะหยุดได้ไหมเนี่ยนะฮะก็ที่จริงไม่อยากให้หยุดหรอกนะฮะแต่ว่าเพราะว่าสารต่างๆอยู่ในร่างกายมันก็ส่งเสริมต่อสุขภาพที่ดีแข็งแรงก็ทานเนาะคือให้ร่างกายของเราแข็งแรงตลอดไปไม่ใช่ว่าให้ทรุดหนักหรือเสื่อมโทรมแล้วค่อยมาฟื้นฟูกันใหม่ซึ่งมันจะเป็นเรื่องยากเหมือนว่าทานวิซอนแล้วโอ้โหเมื่อก่อนตาย่ำแย่มองไม่เห็นเลยปรากฏว่าตาดีขึ้นชัดเจนแจ๋ววันหนึ่งวันใดก็ไม่ทานแล้วก็กลับมาตาย่ำแย่อีกครั้งก็เหมือนไปเริ่มต้นกันใหม่นะครับคือว่าเรื่องราวของสุขภาพนี่สำคัญที่สุดในโลกยะเพียงยะครับเสียอะไรก็เสียได้อย่าเสียนะเงินเสียทองเสียนะโอกาสในการดูแลสุขภาพของท่านนะครับร่างกายเป็นของขวัญที่สำคัญที่สุดในโลกสำหรับตัวท่านเองเงินทองมากมายนะบางทีเนี่ยมันก็ซื้อชีวิตซื้อสุขภาพของเราไม่ได้ถ้าเกิดเราไม่ดูแลสุขภาพอย่างแท้จริงนะครับเขาบอกว่าคนทั่วไปนะเขาบอกว่าเงินมีเยอะนะฮะก็เครียดนะกลัวลูกหลานจะแย่งกันกลัวคนนู้นคนนี้กลัวเพื่อนจะยืมกลัวโจรจะปล้นนะฮะหลายท่านก็บอกว่ามีเงินน้อยก็ไม่ดีฮะ
ก็ไม่พอจับจ่ายใช้สอยไม่พออยู่พอกินบอกว่ายังไงก็แล้วแต่เนาะไม่ว่าจะมีเงินมากเงินน้อยนะดีกว่าไม่มีเงินนะจะมีมากเงินมีน้อยเนี่ยมีเข้าไปก่อนฮะแล้วก็ถ้าไม่มีเงินจะเครียดหนักญาติเพียงญาติยากครับนั่นก็คือเอาแต่พอเหมาะพอควรนะการดูแลสุขภาพและการดูแลชีวิตประจำวันเนี่ยนะให้ดูแลสุขภาพอย่างเขาเรียกว่าให้สมดุลฮะนะสมดุลหรือบาลานซ์ฮะถ้าเกิดภาษารุ่นใหม่ใช้ภาษาอังกฤษคือว่าให้มันสมฮะสมส่วนบางคนเนี่ยโอ้โหมีเงินเยอะมากแต่ปล่อยร่างกายเจ็บปวดทุกทรมานอดอดแอดแอดไม่เคยมีความสุขเลยสู้คนข้างบ้านไม่ได้ซึ่งมีเงินน้อยกว่าแต่ว่าทานหยุกทานยาดูแลสุขภาพตามไม่ดีเอาวิซอนไปทานกาแฟเทียนฉายกาแฟไปดื่มทุกวันกลิ่นหอมชุยนะฮะซึ่งเขาเนี่ยอาจจะมีเงินน้อยกว่าแต่ว่าใช้ชีวิตที่มีความสุขตรงนี้อายุยืนยาวฮะอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลับอันประเสริฐเรื่องนี้คือเรื่องจริงดูแลสุขภาพก่อนที่จะไม่มีสุขภาพให้ท่านรักษาวันนี้มาดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพยาเพียงยาหลายท่านเป็นลูกค้าเก่าหลายท่านเป็นลูกค้าใหม่เดี๋ยวสุภาษิตจะบอกเก่าแล้วขานว่าเอาไปทานอย่างไรได้ผลดีผลไวอย่างไรแล้วก็แนะนำให้ไปทานทานดีแล้วก็บอกต่อนะครับที่นิยมนะฮะและต่อเนื่องมาอย่างยาวนานให้ท่านนึกถึงกระปุกสีแดงและกระปุกสีน้ำเงินนะครับดังเดิมตั้งแต่คุณแผนน้องพิมพ์สูตร1สูตร2เลยนะครับสูตร1เป็นยาบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เปลี่ยนปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลปวดหัวไม่เกรงภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณและท่านมีเบาหวานความดันไขมันนะครับก็ไปหาแพทย์แผนปัจจุบันเอายามาทานกันแล้วก็มาเสริมสร้างร่างกายด้วยสูตร1สุภาษิตไลฟ์วิชั่นนะครับท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะท่านหญิงเข้าสู่วัยทองมันวุบวับทั้งร่างกายและจิตใจและโดยเฉพาะเลือดจะไปลมจะมาแล้วก็เข้าสู่วัยทองคือหมดประจำเดือนฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนเพศหญิงไม่สามารถผลิตได้ตรงนี้แหละมันว้าวุ่นทำให้ร่างกายเหี่ยวเฉาเหี่ยวย่นหย่อนยานซึ่งเพศหญิงเนี่ยรักสวยรักงามนะครับถ้าเหี่ยวย่นหย่อนยานไปแล้วดูไม่มีเสน่ห์เป็นอันว่ามาฟื้นฟูร่างกายด้วยสูตร1สุภาษิตและวิชั่นครับเขาบอกว่าท่านชายท่านหญิงเนี่ยโอกาสกระดูกผุกระดูกพุ่นกระดูกเสื่อมกระดูกหักแตกง่ายเยอะเลยก็มีกระชายดำเนาะซึ่งมีแคลเซียมสูงมากนะแคลเซียมสูงมากกว่านมถึง6เท่านะฮะแล้วก็มีส่วนผสมอื่นๆฟื้นฟูร่างกายของท่านนะให้ดูหนุ่มดูสาวขึ้นทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะกระปุกละ350บาทเรียกว่าสูตร1กระปุกสีแดงนะครับรู้จักสูตร1แล้วมารู้จักสูตร2ครับเป็นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับบรรเทาการปวดเมื่อยครับเป็นยาแก้กระสาย24ชนิดเป็นยาระบายอ่อนๆและท่านปวดเมื่อยชาปลายมือปลายเท้าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดเข่าปวดทั่วสารพางกายโรคเกาต์รุมาตอยอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสิ้นเหลืองจากโรคกระสายอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกบันในลำไส้ให้หุ่นเซเลนเดอร์นะฮะหลายท่านบอกว่าถ่ายยากถ่ายลำบากนะอุจจาระแข็งเกินไปก็ไปกอบอาจมนะอุจจาระไม่ให้แข็งและไม่ให้อ่อนเกินไปได้ถ่ายสะดวกถ่ายสบายไม่เป็นลิซูทวารหนักและก็ที่สำคัญลำไส้จะได้ไม่มีปัญหานะครับอาการปวดเมื่อยก็ทั่วเราเบาบางอะไรดีก็ดีไปหมดเขาบอกคนเรากินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยเนี่ยทำให้สมองผิวพรรณสดใสดูอ่อนกว่าวัยครับหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ก็ทานสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกระปุกสีน้ำเงินทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทนะครับถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคืออะไรหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้นะครับหลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านนอนเป็นผักเป็นปลาเลยลูกหลานบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ขยับขยื่นคุณตาคุณยายขยับขยื่นบ้างบอกหายใจยังเจ็บเลยสุภาษิตปรากฏว่าทานไปแล้วเดี๋ยวนี้นะสามารถไปดูแลความสะอาดบริเวณบ้านเนี่ยไปถางหญ้าดายหญ้าหรือจะไป
เก็บขยะอะไรโอ้มีเรี่ยวมีแรงฮะไม่ได้หมายความว่าไปดายหญ้ารับจ้างเขาดายหญ้าเป็นแปลงๆไปเรื่อยๆนะเอาแต่พอไหวเนาะดีกว่านอนแมปนะถ้าติดเตียงแล้วท่านจะทุกข์ทรมานนะครับและถ้ามีโครงการผ่าตัดเข่าผ่าตัดอะไรสารพัดสารพันเอาไปเสริมเอาไปเพิ่มเอาไปดูแลร่างกายก่อนสักระยะหนึ่งเผื่อคุณหมอจะได้ไม่ส่งผ่าและตรงนั้นนะถือวิเศษที่สุดแล้วนะครับทาน2ส่วนร่วมกันเลยนะครับราคาเดียวกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นนะครับถูกมากดีมากคุ้มค่าคุ้มเงินมีออยมีธรรมยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยส่วนวิสซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นั้นสุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานในช่วงต่อไปนะครับมาฟังเพลงนี้กันก่อนครับคาถามหานิยมยอดรักสลักใจส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิโอไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟทำ
1: หวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสไลด์ใช้สารสตีวิโอไกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลตรงนี้แหละไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานกำลังไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีสารหลายตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท่อลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นเพื่อลดสมใจเสียตาดีผมหนาขึ้นมีใบแปะก๊วยสกัดส่งเสริมความจำที่ปวดเมื่อยตามข้อตามเข่าตามกระดูกก็มีเซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดเมื่อยก็หายไปเป็นเซลมอนจากทะเลลึกประเทศฝรั่งเศสมีตังทางเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮลินจืดสมกรีเป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีนะครับกล่องละ250 บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200 บาทครับ แล้วก็วิซอนนะวิซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวคนดวงตาทั้งหมดได้วิซอนประสบการณ์เข้ามา10ปีแล้วยัดเพียรยัดยาน้ำหมื่นดับแสนอัปทานแล้วตาดีขึ้นปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินัยตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาโรคชีวิตคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมจากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆแท็บเล็ตนานๆปวดตาถึงสมองดูหนังฟังเพลงเล่นTikTokเล่น YouTube สารพัดเนี่ยดูหนังแนวตั้งเนี่ยมันปวดตาถึงสมองทานอะไรก็ไม่หายทานวิซอนหายนะครับกล่องละ900บาททานได้1เดือนครับ2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันยาเพียงยาหลายท่านบอกว่าซุปเปอร์ซีดมันเป็นยาหยอดตาหรือเปล่าแล้ววิซอนเนี่ยไม่ใช่ครับเป็นแคปซูลหรือเปล่าก็ไม่ใช่เป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาตัวยาล้วนๆเลย800มิลลิกรัมเขาบอกสามารถบดไปบรรจุในแคปซูลได้ถึง4แคปซูลมันเยอะมากดังนั้นทานเพียงวันละเม็ดเดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจนแต่ท่านบอกสุภาษิตก่อนนอนนี่ยาเพียบเลยไปทานช่วงอื่นได้ไหมเอาไปทานหลังอาหารเช้าแต่มันจะมีเอฟเฟกต์นิดหน่อยก็คือทำให้ง่วงนอนบอกดีเลยไม่ได้ไปไหนนอนอยู่ที่บ้านนั่นแหละแต่ท่านบอกเออมันช่วยเรื่องนอนหลับสบายดีนอนรวดเดียวตื่นตาแจ่มใสเลยนะซื้อ3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรีของดีระดับพรีเมียมนะประสบการณ์เขา10ปีแล้วนะบริษัทเคียนจิกุประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตสุภสิทธิ์ได้รับลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวให้เป็นผู้จำหน่ายนะครับจำหน่ายมายัดเพียงยาวไปทานแล้วตาดีแล้วก็ชื่นอกชื่นใจเลยท่านเนี่ยโอ้แพงก็ทานไปแล้วถูกก็ทานมาแล้วแต่ว่าตาไม่ดีขึ้นพอมาทานวิซอนแล้วตาดีบอกว่าสุภสิทธิ์เนี่ยฟังมานานแล้วล่ะตอนนี้ยังไม่เชื่อใจฮะตอนนี้มาเชื่อแล้วบอกว่าลูกยิ่งทานมาซะแต่นานแล้วก็ดีแล้วตาจะได้ดีขึ้นนี่แหละจะได้ไม่สงสัยฮะให้ไปลองหลายๆยี่ห้อมาก่อนให้มีประสบการณ์มาก่อนถึงจะได้เชื่อมั่นนะของดีก็ต้องบอกว่าดีอ่ะยาเพียงยัดยาครับทุกผลิตภัณฑ์ทุกรายการครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999นะครับมีเรื่องราวอัปเดตข่าวสารนะครับกรณีการเสียชีวิตของ10ตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์เช่าวันดีอายุ33ปีตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดสกลนครที่สร้างความอาลัยให้กับครอบครัวเพื่อนร่วมงานและผู้ทราบข่าวนะครับย้อนกลับไปเมื่อเวลา 0:28 นาทีนะฮะก็คือเที่ยงคืนกว่าๆของวันที่24กรกฎาคม2569หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครร่วมกับสมาคมผู้กู้ภัยคำหอมได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุสั่งการ1669สกลนครให้เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มเองบริเวณข้างสนามกีฬาตำรวจตระเวนชายแดน23จังหวัดสกลนครหลังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อเจ้าที่เดินทางไปถึงพบชายหนึ่งรายนอนหมดสติอยู่ในที่เกิดเหตุทราบชื่อภายหลังก็คือ10ตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์ชวันดีเจ้าที่รีบเข้าตรวจแต่ไม่พบสัญญาณชีพจึงเร่งทำการช่วยฟื้นคืนชีพเขาเรียกว่า CPR พร้อมประสานทีมกู้ชีพจากโรงพยาบาลศูนย์สกลนครเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อมาทีมกู้ชีพเดินทางมาถึงและพยายามให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ก่อนยืนยันการเสียชีวิตของ10ตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์ในเวลาต่อมาหลังจากนั้นเจ้าที่ได้ประสานพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนครและแพทย์เวรเข้าตรวจสอบและก็ชันสูตรพลิกศพตามขั้นตอนทางกฎหมายก่อนมอบหมายให้เจ้าที่สมาคมกู้ภัยคำหอมเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตไปยังห้องเก็บศพโรงพยาบาลศูนย์สกลนครเพื่อรอให้ญาติติดต่อรับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนี่คือเรื่องราวอัปเดตอุบัติเหตุนะครับต้องระมัดระวังนะครับอย่างเข้มงวดนะอุบัติเหตุเนี่ยคนเดียวเนี่ยไปชนฟุตบาทหรือไปอะไรตัวมีอะไรก็สามารถจะทำให้ได้รับผลกระทบดังนั้นญาติเพียงยาคือการใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังไม่ประมาท นะครับเพราะว่าคนที่หลักคนอยู่ข้างหลังพ่อแม่นะครับญาติสนิทมิตรสหายนะครับก็ต้องนะเสียอกเสียใจนะครับก็บอกว่าอุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยเสียหลักล้มเองนะข้างสนามกีฬาตชด.การล้มนะหมวกกันน็อกก็ต้องสวมนะและหลายสิ่งหลายอย่างเนาะขับรถนะไม่ต้องจำเป็นต้องรีบฮะเพราะว่าขับรถแรงเกินไปพอล้มมันก็เกิดอาการหนักนะครับด้วยความรักทงใหญ่จากใจดีเจสุภสิทธิ์นะครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็เตือนลูกเตือนหลานด้วยนะครับกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอาข่าวสารตรงนี้มาอัปเดตให้ญาติเพียงญาติได้รับทราบรับฟังกันนะครับทุกแพทย์ฟันเวชภัณฑ์ครับสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์ในช่วงที่สุภสิทธิ์จัดรายการนี้ก็สั่งซื้อเพิ่มเติมมาได้จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมครับ0836931999ครับ

0: าหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เ
1: ออจังไรเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได
1: ้เออหลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยเพราะตาตังไม่อิดเออเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ้า
0: บ้าน
1: ตั้งกลุ่มนึงตั้งแปดหลังอ่ะก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวายชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกอ่ะก็สั่งแล้วสิเอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: ถอะก็น้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องเขาไป700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ
2: ้
1: า
2: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะ20ฝักกระปุกกันนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะที่ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรนึง
3: ฉันว่ามันมึนๆหัวเห็นฟังว่าเห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรนึงอ่ะ
2: ครับ
3: ว่ามันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: ค่ะมันจะมึนๆหัวพอมึนหัวแล้วมันตากว้าง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: อยู่เยอะเลยนะ
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้าเน
3: าะจ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: ก็ดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: ค่ะเป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณป้าสะอาดวงจันทร์อิน
4: ผมแย่แล้วบอกไม่มีแรง
0: ไม่มีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: ก็บอกนอนไม่หลับอีก
0: เ
4: ขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
0: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาพี่เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
0: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
0: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
0: ผม
4: ช่วยดี
0: ที่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
0: เอ
4: าจริงหนาขา
0: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
0: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราขับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงมือหนา
0: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
0: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่เพชรทุนจันงาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
0: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะคร
4: ับ แม่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออกพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
0: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนเพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้เยอะ
0: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
0: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี่ไอ้ทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
6: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงคูณ
5: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
6: ทับน้ำหมู่5
5: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
6: ด้วยกาแฟด้วย
5: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะพอมาซื้อกาแฟของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
6: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
5: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
6: ขอซื้อเจ๊หมูประจำ
5: จ้าขอบคุณคุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุประสิทธิ์พูดเพราะไหม
6: เพราะ
5: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดพอเลยนะจ๊ะ
6: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดีเขา
5: จริงด้วยจริงด้วย
6: ฟังทุกวัน
5: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อค่ะหล่อค่ะขอบคุณนะคะมันพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ
7: ขอบคุณพรีเซนเตอร์ของเราเนาะที่ทานแล้วเห็นผลไว้ได้ผลจริงนะขอบคุณที่ให้สัมภาษณ์จากปากจากใจเอาไปทานดีและบอกต่อนะครับทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์สามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999นะครับมีทะเบียนยามีอย.มีคุณภาพสูงและปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวปิดเบรกในชั่วโมงแรกครับกับทีมงานณโย่งณพวงณนงกับเพลงที่ชื่อว่ายิ่งแก่ยิ่งกวนจบเพลงแล้วไปพักสักครู่ดื่มน้ำดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟกันก่อนชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่าน

0: ังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย094-761-9922
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081

0: ุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเก
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทุกมิติชูมหากรรมแก้หนี้ครัวเรือนช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องและตำรวจเร่งสืบสวนขยายผลเส้นเงินสมิโชติศรีกาเอสักครู่มาติดตามค่ะ
6: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง
7: อะไรดีบุ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: พลตำรวจโทรุฑพลเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดครบทุกมิติพร้อมผนึกกำลังปราบสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อยึดทรัพย์เฉลี่ยคืนผู้เสียหายแล้วเกือบ130ล้านบาทพร้อมเดินหน้าแก้หนี้ประชาชน 40,000 รายคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
9: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ในรายการคุยกับครม.อนุทินโดยระบุว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระสำคัญโดยกระทรวงยุติธรรมจะดำเนินการให้ครบทุกมิติทั้งการป้องกันและปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูและการเฝ้าระวังพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านความมั่นคงโดยเฉพาะการสกัดกั้นและการผลิตรวมถึงการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนส่วนปัญหาสแกมเมอร์บัญชีม้าและอาชญากรรมข้ามชาติพลตำรวจโทรุฑพลระบุว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษจะเป็นกำลังหลักในการทำงานร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งสำหรับการช่วยเหลือผู้เสียหายจากแก๊งมิจฉาชีพขณะนี้ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSCทำหน้าที่เฝ้าระวังและเร่งสกัดเส้นทางการเงินหากเกิดเหตุประชาชนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วขณะที่คดีที่มีการจับกุมและยึดทรัพย์แล้วจะนำเข้าสู่กระบวนการเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายโดยที่ผ่านมาได้คืนทรัพย์ให้แก่ผู้เสียหายแล้วเกือบ130ล้านบาทนอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมยังเดินหน้ามหากรรมแก้หนี้ครัวเรือนร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีช่วยเหลือประชาชนกว่า 40,000 รายและร่วมไกล่เกลี่ยสถาบันการเงินกว่า40แห่งจนทรัพย์รวมกว่า8,000 ล้านบาทพร้อมเปิดสายด่วน

0: 1111ต่อ77ให้ประชาชนสอบถามข้อมูลนิพิตรพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: ผู้บังคับการกองปราบเผยคืบหน้าคดีสมิโชติศรีกาเออยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบเส้นทางการเงิน215ล้านบาทขยายผลผู้เกี่ยวข้องคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
2: พลตำรวจตรีพัฒนาศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีนายโชติและศรีกาเอขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบ2ประเด็นส่วนแรกคือกรณีนายโชติกระทำผิดวินัยของสงฆ์โดยยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ได้ออกใบอนุโมทนาในนามของวัดส่วนที่2เป็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิดร่วมเนื่องจากเส้นเงินที่พบมีทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคใบอนุโมทนาในการออกใบเช่าพระรวมถึงใบอนุโมทนาในการร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวม215ล้านบาทผู้บังคับการกองปราบปรามคาดว่าในคดีนี้จะมีบุคคลที่3เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอีก 1-2 คนส่วนจะเป็นศรีกาหรือพระภิกษุนั้นอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนการตรวจสอบเส้นเงินขนาดนี้กองบังคับการปราบปรามได้ส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เรียบร้อย
3: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้ยหลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
5: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
6: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
7: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามได้รับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ับบทเพลงที่ชื่อว่าหอยยางนะครับหอยยางค่อยๆก้าวเดินไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความรักและการงานนะครับบอกช้าๆได้พราเล่มงามนะครับนั่นเองกับเพลงที่ชื่อว่าหอยยางไพพงศธรส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านและนำพามิตรรักรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสุภสิทธิ์ขอสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับหลังจากฟังช่วงแรกผ่านพ้นไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปอย่างครบถ้วนแล้วหลายท่านก็เข้าอกเข้าใจหลายท่านบอกว่าเพิ่งมาฟังกลางรายการก็อยากจะสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามเพิ่มเติมจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับจดเลยฮะ บอกหลายครั้งนะญาติเพียงญาติยาหลายท่านบอกว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอายุมากแล้วบอกว่าจดไม่ทันสุภสิทธิ์สุภสิทธิ์ส่วนมากจะบอกเร็วบ้างช้าบ้างนะครับก็จดไว้เลยนะครับจดแล้วก็อย่าทำหายอีกนะ เก็บไว้ในสมุดนั่นแหละสมุดหายก็หายกันนะฮะหรือจะจดที่โล่งแจ้งและท่านเอาถ่านหุงข้าวไปเขียนติดข้างฝาไว้จนญาติสนิทวิสัยมาที่บ้านบอกว่าโทรศัพท์ใครเนี่ยหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยคุ้นๆอยู่นะลงท้าย999เนี่ยบอกของดีเจสุภสิทธิ์ลพบุรีนี่แหละจดตัวเล็กๆก็ได้เดี๋ยวข้างฝาเปื้อน0836931999ไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนภัยบำรุงนักกายตาสุภสิทธิ์ไลวิชั่นบำรุงนักกายหญิงชายเวทอไวกังคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีลูกมีแรงสู้ไม่ถอยหน่อยไม่เป็นประพรมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลและท่านมีเบาหวานกำลังไขมันครับไปหาแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็มาทานฟื้นฟูร่างกายด้วยสุดหนึ่งสุภสิทธิ์ไลวิชั่นแล้วก็ท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งนะเข้าสู่เวทองแล้วนี่นะครับยังอื่นไม่ต้องพูดถึงนะแล้วก็ท่านหญิงเข้าสู่เวททองวูบวับทางร่างกายและจิตใจเลือดจะไปลมจะมาหรือเลือดหมดแล้วคือประจำเดือนหมดแล้วนั่นว้าวุ่นทางร่างกายและจิตใจโอกาสกระดูกผูกกระดูกพุนสูงมีกระเชยดำเป็นตัวนำและฟื้นฟูร่างกายเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดครับปวดหัวไม่เกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มทานกันเลย2แคปซูลเท่านั้นก่อนนอนกระปุกละ350 บาทนะครับกระปุกสีแดงส่วนรุ่งฟ้าโอสถน้ำบรรเทาการปวดเมื่อยชาปรุงเมื่อยปลายเท้ากินข้าวได้นอนหลับนะเป็นยาระบายอ่อนนะครับแล้วก็ปวดเมื่อยตามร่างกายนี่แหละครับโรคเกาต์รุมาตอยบอกว่ากินข้าวได้ลบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานเมื่อทานรุ่งฟ้าโอสถ3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350 บาทบรรจุถึง60แคปซูลหนักแล้วทาน2ส่วนรวมกันครับราคาเดียวกันครับกระปุกละ350 บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีนะครับและวิสซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนครับเขาบอกเรื่องราวของดวงตามีตั้ง70กว่าโรคหลายท่านเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บหลายท่านเกิดจากอายุอนามมากแล้วหลายท่านเกิดจากการใช้ดวงตานานๆตาได้รับผลกระทบกระเทือนโรคสีวิตคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเป็นโรคอุบัติใหม่จากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆแท็บเล็ตนานๆปวดตาถึงสมองทานอะไรก็ไม่หายทานวิสซอนหายนะครับ1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันแพ็กเกจยังดีครับทันสมัยด้วยบริษัทเคนจิกุประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตสุภสิทธิ์ได้รับลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวให้เป็นผู้จำหน่ายมา10ปีแล้วยัดเพียงยาน้ำหมื่นนับแสนเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังเลยนะครับส่วนกาแฟที่ใช้กาแฟให้ของขวัญกับร่างกายของท่านให้ความสดชื่นให้นะความอร่อยอร่อยนะให้ของขวัญ นะครับให้กำลังแรงใจตัวท่านเองหรือให้กับเพื่อนบ้านแล้วก็ญาติสนิทพิสัยที่มาเยี่ยมเยียนกับกาแฟเทียนฉายกาแฟครับเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยุนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสไลใช้สารสเตียรอยด์แกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บนะเบาหวานกำดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคได้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษา
จไม่สั่นไม่ปวดหัวมีเซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์จากประเทศฝรั่งเศสมาเคลือบตามข้อตามข่าวดังก๊อปแก๊ปปวดเมื่อยก็หายไปมีสารหลายตัวช่วยในการย่อยหันที่ท่อลำไส้ล้างสารพิษในลำไส้ขับเมื่อมันในลำไส้ขับของเสียออกจากร่างกายระบบขับถ่ายดีคุณเพียวลงสนใจสายตาดีผมหนาขึ้นมีแบบเป็นวัสดุการส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านทุกกล่องทุกซองทุกแก้วเนี่ยกล่องหนึ่งมีมูลค่าตังถังเช่า110บาทเฮลินจิวสมกลิ่นเป็นยายุวทานอาวินปีและสารสกัดทั้ง24ชนิดระดับทริปเปิลเอเอ3ตัวดื่มทุกวันได้ร่างทองกลับมาแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกหล่อสวยจากภายในสู่ภายนอกเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่วันละ1ซอง2ซอง3ซองตามใจปรารถนาของท่านกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทขอบคุณญาติเพียงญาติยาที่ให้ประสบการณ์สุภาษิตหลายท่านบอกว่าไปทานยุคทันยาดื่มกาแฟมาสารพัดแล้วไปกาแฟเพื่อสุขภาพบอกว่ากล่องละพันก็เคยดื่มมาแล้วบอกว่ามาแพ้สุภาษิตนี่แหละสุภาษิตก็ชื่นใจและสุภาษิตมั่นอกมั่นใจว่าจะผลิตสินค้าทั้งทีให้ได้ดีมีคุณภาพสูงต้องใส่สารสกัดอัดแน่นจัดเต็มควบคุมการผลิตโดยสุภสิทธิ์ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ควบคุมดูแลทุกขั้นตอนมีทะเบียนยามีอย.มีคุณภาพสูงและปลอดภัยสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับโทรมานะครับ0836931999หรือจะไปซื้อตามร้านต่อไปนี้ครับมีจำหน่ายทุกอย่างเลยร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองขายดีทุกวันครับแล้วก็รับคนละครึ่งด้วยร้านเจ๊หมูป่ามกหรือร้านลูกสาวสมบัติเพศสัตว์ป่ามกอ่างทองร้านป้าเพลินหรือป้าโอ่งใกล้วัดตันอินบางปะหันครับร้านสุกิจเพศสัตว์อำเภอพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สังแก้วลพบุรีขายดีทุกวันครับเป็นร้านตัดเครื่องแบบฐานตำรวจอพปรชุดรอดอทุกชนิดใส่แล้วหล่อแล้วเท่แล้วสวยฮะนะตัดที่ร้านนพรัตน์สังแก้วลพบุรีและจำหน่ายของดิบของดีในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพอย่างครบถ้วนร้านสิริชัยเพชรสัทธารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงหยกโอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านโบเพชรโคกสำโรงร้านคังยาชุมชนโคกสำโรงร้านเหล่านี้ขายดิบขายดีขายทุกอย่างของสุภาษิตบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมขายกาแฟดีมากดื่มเองด้วยบอกร่างกายมันขาวหมดทุกอย่างเลยสุภาษิตมีอย่างเดียวไม่ขาวเนี่ยทำไมจะให้ขาวได้ แหมมุกลึกจังจริงนะลูกมุกลึกฮะนึกตั้งนานสุภาษิตยังหน้าซื่อๆตาใสๆอยู่ด้วยเอาเป็นว่าเขาเจตรงกันเนาะร้านจิ้งเว้นจันช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีวิสอนนะครับนอกจากนี้สั่งซื้อโดยตรงกับสุภาษิตนะครับ0836931999ทุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีเทมันยาไม่มีสารปลอมปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารนะครับไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นทุกอย่างทานได้อยากทานแต่ของนั้นจะต้องไม่เป็นของเสียของเน่านะไม่แสลงอาหารการกินใดๆนะครับซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อญาติเพียงญาติยาบางส่วนที่สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กันเข้ามาคุณอาแซ่อึ้งบอกได้รับการแนะนำจากเพื่อนบอกเอากาแฟไปดื่มแล้วมันดีเลยสั่งกาแฟบ้างตำบลหนองขามอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณป้าคายพยาบาลและญาติเนาะบอกว่าต้องทานกันน่ะไม่ฉะนั้นร่างกายจะไม่แข็งแกร่งแข็งแรงขาดไม่ได้เลยตำบลดอนสลับห้วยกระเจ้ากาญจนบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สั่งมา2ชุดนะชุดละ5กล่อง 1,000 บาท2ชุดก็ 2,000 คุณลุงพลมาทารักษ์เนาะยาเพียงยาของสุภสิทธิ์ตั้งแต่โบราณโบราณแล้วล่ะตำบลบ้านอินทผลเมืองอ่างทองสั่งสูตร2ลูกฟ้าสด6กระปุก 1,400 บาทครับคุณพี่อัญชลชรีพรฉิมสาหร่ายบ้านร่อมพระนครศรีอยุธยาบอกว่าฟังสุภสิทธิ์โดยตลอดกลางวันกลางคืนนะฮะบอกไม่หมุนคลื่นหนีไปไหนเลยฟังแต่สุภสิทธิ์นะฮะชื่นใจฮะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งคุณยายนะคุณแม่ของคุณหนุ่ยอําคุณหนุ่ยมงคลตำบลท่าสารางเพื่อเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับกาแฟ2กล่องวิซอน2กล่องสูตร1 2กระปุก
3,000 บาทนะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งบอกว่าซื้อที่ร้านนพรัตน์ด้วยซื้อสุภสิทธิ์ด้วยพี่พยนต์วรรณประกอบตะเวนบ้านหม้อพรมบุรีสิงห์บุรีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง1,000 บาทซื้อให้คุณแม่นะครับคุณบุญชูขำวงตะบนอบธมอำเภอสามโก้อ่างทองกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณพี่สุนัยเบืองขวัญใจสั่งให้คุณแม่สมมั่นจิตนะครับถนนหลวงทรงพลตำบลท่าพี่เลี้ยงสุพรรณบุรีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีพี่สุนัยเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่ซื่อตรงนะครับบริการดีมีคุณภาพสูงนะตัวแทนประกันชีวิตเรียกใช้พี่สุนัยเมืองขวัญใจนะครับสั่งให้คุณแม่นะวิสันหนึ่งกล่องรุ่งฟ้าสด2กระปุกทั้งหมด 1,600 บาทครับคุณพยาวเชื้อทีมตำบลดอนสแลบห้วยกระเจ้ากาญจนบุรีบอกว่าเคยดื่มกาแฟมาแล้วอะกล่องละพันกล่องละพันทานมาแล้วจากกรุงเทพบอกว่าสู้ของสุภสิทธิ์ไม่ได้เลยนะมีโรคประจำตัวแล้วก็บอกทานแล้วดีขึ้นครับพี่วันเพ็ญกอมฤทธิ์ซื้อให้คุณแม่ประจำครับวิสันสี่กล่องสวัสดิ์700บาทตูนบางนางร้าบางประหันพระนครสิทธิยานะครับคุณสมพงษ์บุญมาพันธ์ต้นโพก้าวต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีบอกไม่ดื่มไม่ได้เลยกาแฟทินชัยคอฟฟี่สั่งกาแฟไปคุณป้าชะลอทองพูนตัวช้างตะบนยางใช้โพทองอ่างทองลูกค้าเก่าจะประจำทานทุกอย่างของสุภสิทธิ์เลยสั่งกาแฟทินชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่สุรภารักษาเมืองพระพุทธบาทสระบุรีสั่งกาแฟ5กล่องกาแฟทินชัยคอฟฟี่5กล่องวิสันหนึ่งกล่องทั้งหมด 1,900 บาทนะครับที่เหลือยอดไปประกาศในค่ำคืนนี้แล้วก็ประกาศในชั่วโมงหน้านะครับที่วสป711กิโลเฮิรตซ์นะครับมาเพื่อเพลินเจริญใจกันต่อเลยกับเพลงเพราะๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับช่วงที่เขาแห่บั้งไฟและยิงบั้งไฟนะบั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสนบั้งไฟล้านเขาเรียกว่าบั้งไฟเนี่ยเพื่อขอฝนนะครับเรื่องราวก็จะผูกเรื่องผูกราวกับนิทานพื้นบ้านผาแดงกับนางไอ้นะครับมาฟังนางไอ้ของอ้ายมนแคนเก่นคุณครับ

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาว
1: อ
0: ดสักเจริญยังไม่หมดครับผม
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นสองสั่งสักสองชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุดสองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไร
1: กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับแปดกล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็
1: อยากจะให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ
1: ค่ะ
0: ห้า
1: แล้ว
0: ก็
1: พี
0: ่
1: ชุดนึง
0: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นอะไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่พี่ที่พูดกับผม
1: เจริญจ้ะ
0: พี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะตาเป็นอะไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: เป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: แล้วลูกสะใภ้ก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแล้วลูกสะใภ้ล่ะครับที่ลูกสะใภ้ตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้วเนี่ยอ๋อ
1: เป็นต้อเนื้อจ้ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะใภ้ต้อเนื้อดีขึ้นเนาะ
1: ยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะใภ้ยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้านี่แล้วเขาเลยให้ตังค์เผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี
1: ่ทับเจริญจ้ะ
0: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี
1: ่บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
0: 40หมู่8ตำบลครับ
1: จ้ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทษไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ขอบพระคุณ
1: มากเลยจ้ะ
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ้ะ
2: ที่คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเตียนฉ่ายกาแฟมานี่เป็นร้อยกล่องเลยมั้งได้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเตียนฉ่ายกาแฟดีไหมจ้าคุณอ่ะ
3: กินดีมาก
2: รสชาติดีนะ
3: รสชาติดี
2: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
3: แล้วผมเข้า
2: อ
3: ๋อไม่ดับก
2: ็
3: ไม่ร่วงอ๋อ
2: ใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอ
3: โพทอง
2: อำเภอโพทอง
3: ตำบลยางชาย
2: ตำบลยางชายนะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ย มีสามีขับรถมาเราใจดีใจดีไปโน่นแล้วนะจากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
3: พูดดีมาก
2: ชอบฟังใช่ไหมล่
3: ะ
2: ฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
3: ฟังทุกวัน
2: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
3: จริงจ้ะ
2: นะจ๊ะขอบคุณจ้ะขอบคุณเดี๋ยวส่งเลย
3: แล้วไม่มีเนี่ย
4: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
3: แค่นั้นดิ
2: เอาได้สิเดี๋ยวมา
3: ส่งมาเลย
2: เดี๋ยวส่งตามมาให้เลยนะขอบคุณนะเอาห้ากล่องนะห้ากล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจ๊หมูจ้ะรับใช้นะจ๊ะขอบคุณคุณสุภสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

นักร้องคุณภาพไม้พิรมพรไม้พิรมพรนี่ร้องเพลงได้ไพเราะจับใจมากๆเลยนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมานะครับส่งมอบให้ยัดเพลงเจ้าหญิงที่รักและเคารพทุกท่านก่อนหน้านี้บทเพลงแก้ของมนแคนเก่นคุณนะมนแคนเก่นคุณร้องเพลงนางไอของอ้ายส่วนตายวรไทยคือผาแดงของน้องนะยัดเพลงเจ้าหญิงคงจะเคยฟังประวัติไม่ว่าจะเป็นทางYouTube TV หรือวิทยุสุภสิทธิ์ก็เคยมาเลยเล่าเรื่องราวของผาแดงนางไอมีโอกาสอย่างไรจะเล่าให้ฟังอีกซึ่งใช้เวลายาวมากเลยอาจจะไปเล่าในภาคกลางคืนนะครับก็เพลงเพราะๆนะส่งมอบให้เป็นกำลังจิตกำลังใจสำหรับยัดเพลงเจ้าหญิงของสุภสิทธิ์ทุกท่านหวังว่าจะมีความสุขไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณโทรศัพท์หลายสายนะป้าเล็กบางขันมากนะโทรศัพท์เข้ามาพูดมาคุยแล้วก็ยัดเพียงยัดหลายท่านก็โทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อแล้วก็ได้พูดได้คุยกันสอบถามเรื่องราวของสุขภาพเรื่องราวของการดูแลสุขภาพแล้วเอาไปทานกันเนี่ยยุกยาผิดพันเสริมพันและกาแฟเทนชัยคอฟฟี่เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างหลายท่านก็ชื่นชมบอกว่าของดีราคาถูกมีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสุภสิทธิ์ขอให้ท่านมั่นใจได้เลยว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นอยากท่านได้ทานนะทุกสิ่งทุกอย่างเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2ร่วมฟ้าโอสถกาแฟทินชัยคอฟฟี่วิสอนดูแลดวงตาจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมโทรมานะครับ0836931999เขาบอกคนเราเนี่ยมี2สิ่งด้วยกันอย่าบอกใครว่าเราเป็นโรคภัยแค่เจ็บอะไรแต่สุภสิทธิ์นะฮะฟังเรื่องราวของยายผิงยายาแล้วบอกได้เพื่อเป็นการดูแลนะครับเพราะสุภสิทธิ์ก็ร่ำเรียนมาทางแพทย์แผนไทยด้วยเภสัชกรรมแพทย์แผนไทยแล้วก็วิชากรรมแพทย์แผนไทยก็พอมีความรู้บ้างนะครับแล้วก็สามารถแนะนำและเข้าใจตัวสุนภัยแต่ละชนิดนะครับนั่นคือทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องนะการขึ้นทะเบียนยาการตรวจแบบเข้มข้นนะการผลิตจากโรงงานได้มาตรฐานและก็ต้องสะอาดปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อยาผิงยาไปทานแล้วมีแต่ดีกับดีมิเป็นอันตรายแต่ประการใดนะครับมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากกระทรวงสาธารณสุขเขาถึงจะอนุมัติเป็นทะเบียนยามีอย.มานะครับยาเพียงยามันอกมันแจได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปทานแล้วมีแต่ดีกับดีและก็ปลอดภัยนะครับสุภสิทธิ์นะมีเขาบอกคนเราห้ามบอกกับคนอื่นนะแต่บอกกับสุภสิทธิ์ได้บอกว่าห้ามบอกไม่มีเงินนะห้ามบอกกับใครเขากลัวเดี๋ยวเขาหนีเขากลัวยืมเงินเขาห้ามบอกว่ามีโรคภัยแค่เจ็บหนักๆมาบอกสุภสิทธิ์หรือบอกคุณหมอเนี่ยบอกได้นะครับเดี๋ยวจะได้จัดยาให้ถูกนะฮะแล้วก็มีเรื่องจริงที่ยายผิงยาต้องเข้าใจนะครับเขาบอกว่า 1. อย่าไปโรงพยาบาลในวันจันทร์ถ้าไม่จำเป็นเพราะคนจะไปเยอะมากนะครับ 2. อย่ายืมเงินคนรู้จักเกิน2ครั้งนะครับเดี๋ยวเขาไม่ครบด้วยนะครับ3อย่าไว้ใจคนบนโลกใบนี้ยกเว้นครอบครัวของคุณอาจจะไม่ใช่ทุกครอบครัวก็ได้นะฮะแต่คุณไว้ใจดีเจสุภสิทธิ์เนาะ4คนแปลกหน้าจะกลายเป็นเพื่อนคุณเมื่อเขามีผลประโยชน์ครับ5เพื่อนของคุณอาจกลายเป็นคนแปลกหน้าเมื่อผลประโยชน์หมดไปหรือไม่ก็ไม่ยอมคืนเงินที่เขายืมคุณไปนะเขาจะแปลกหน้าทันทีทันใดและ6สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคือสุขภาพสุขภาพดีอะไรก็ดีไปหมดครับแล้วก็ต่อด้วยเงินต่อด้วยความสัมพันธ์นี่คือข้อคิดที่สุภสิทธิ์นำมาฝากญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับชั่วโมงหน้าครับ15 นาฬิกาจนถึง16 นาฬิกาที่วสป .711 กิโลเฮิรตซ์สำหรับคลื่นนี้เจอกันในค่ำคืนนี้3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับชั่วโมงนี้ท่านอยากได้อะไรครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้ก็สอบถามสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ทุกสิทธิ์ทุกอย่าง0836931999
1999ก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยลำไยหายทองคำกับเพลงที่ชื่อว่าผู้สาวขาเลาะครับขอท่านมีความสุขทั้งวันนะครับเพื่อเพลินเจริญใจไปท่องเที่ยวไปไหว้พระไปทำอะไรก็แล้วแต่เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับครับสุภาษิตลาไปก่อนนะครับอย่าลืมช่วงหน้าวสป.711กิโลเฮิรตซ์ครับสวัสดีครับ

0: ฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายอะมันยากตรงไหน
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24/1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเกลี้ยอ่อนเกลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเกลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วง

0: ตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยยาฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย081780
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะตำรวจร่วมกับอย.ทลายแหล่งขายยาฉีดเว็บไทยเถื่อนยึดของกลางกว่า50ล้านบาทสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มค
4: อดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: อะไร

0: ครับผม
1: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จอบมา
3: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไป

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ตำรวจนครบาลร่วมกับอย.ทลายแหล่งขายยาฉีดเปปไทด์เถื่อนส่งขายออนไลน์ยึดของกลางมูลค่ากว่า50ล้านบาทคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเผยผลปฏิบัติการทลายแหล่งผลิตภัณฑ์ยาฉีดกลุ่มเปปไทด์เถื่อนอ้างลดน้ำหนักสืบเนื่องจากกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองว่าบุตรสาวนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาฉีดเข้าร่างกายเกรงว่าจะเป็นอันตรายจึงได้ทำการสืบสวนพบสื่อโซเชียลมีเดียมีการโพสต์โฆษณาขายยาฉีดเปปไทด์เถื่อนยี่ห้อหนึ่งจึงได้ประสานมายังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้ร่วมตรวจสอบโดยพบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ไม่มีเลขทะเบียนตำรับยาจึงเข้าระดมกวาดล้างได้ที่บ้านพักในพื้นที่ตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีพฤติกรรมของกลุ่มลักลอบขายผลิตภัณฑ์ยาฉีดกลุ่มเปปไทด์เถื่อนไม่มีเลขทะเบียนตำรับยาลักลอบขายมาแล้วประมาณ1ปีโดยได้เช่าบ้านพักและได้ว่าจ้างแรงงานต่างด้าวในการแพ็คสินค้าและจัดส่งโดยเฉลี่ยส่งวันละ100กล่องขายราคา 2,900 บาทต่อกล่องและมีรายได้จากการขายยาเถื่อนคาดว่า8ล้านบาทต่อเดือนจากการตรวจค้นครั้งนี้พบผลิตภัณฑ์ยาฉีดในกลุ่มเปปไทด์ไม่มีเลขทะเบียนตำรับยาจำนวนมากเบื้องต้นการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพรบ.ยาทางนี้กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนไม่ซื้อยาหรือใช้ยาโดยไม่มีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์โดยเฉพาะยาฉีดในกลุ่มเปปไทด์เพื่อหวังผลในการลดน้ำหนักซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิตได้ทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ความคืบหน้าการเกิดรอยแผ่นดินแยกและดินทรุดตัวบนภูเขาด้านหลังโรงเรียนบ้านดอยติ้วหมู่ที่7ตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านล่าสุดทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเกิดการเคลื่อนตัวของมวลดินด้านหลังโรงเรียนมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเดือนพฤษภาคม2568จากเดิมมีขนาดประมาณ2เมตรจากนั้นได้ขยายตัวเป็นแนวยาวกว่า100เมตรและมีแนวโน้ม

0: ังถล่มต่อเนื่องอีกหากเกิดฝนตกหนักมีน้ำสะสมในพื้นดินซึ่งในวันพรุ่งนี้ผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานจะเข้าตรวจสอบเพื่อประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะเป็นชนิดกีฬาแรกของนักกีฬาทีมชาติไทยที่ได้ประเดิมศึกเอเชียนเกมโดยจะเตะนัดแรกวันที่14กันยายนพบเจ้าภาพญี่ปุ่นซึ่งโค้ชอัลเฟรดเผยความพยายามเปลี่ยนความกดดันของลูกทีมให้กลายเป็นแรงกระตุ้นคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
1: เมื่อเวลา 8:30 นตามเวลาประเทศไทยที่ห้องแถลงข่าวที่ซูโอกะสเตเดียมอีโคปาในเมืองที่ซูโอกะประเทศญี่ปุ่นสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ได้จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขัน
2: ข่าวดีโฉมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
3: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
4: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
5: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
6: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
7: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
8: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริสรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริสรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับนะเรียกว่าเพลินๆสบายๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับน้องเชนก็ไม่ลืมนะครับนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทาน GG Cap New Life เป็นประจำนะครับในเรื่องของคนที่อยากจะบำรุงสายตานะครับตัวนี้นี่เรียกว่าชัดแบบแจ๋วๆเลยเป็นบูสเตอร์โดสเร่งด่วนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะตาพร่าตามัวนะครับจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินในวันนี้อย่าลืมนะฮะทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GG Capนิวไลท์นะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับของแท้นี่ต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่บนฉลากด้วยนั่นคือ GG Cap นิวไลท์นั่นเองนะครับนะแน่นอนนะฮะอ่ะวันนี้นะครับต้องเชนมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนเพลงนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์เนี่ยวันนี้แหมมีของแจกอย่างดีโดยเฉพาะคนที่มองหาผ้าห่มผืนใหญ่ๆนะครับนะครับวันนี้ต้องเชนเนี่ยนะครับขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้แฟนเพลงเลยนะครับมูลค่านี่โอ้โหหลายร้อยมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าเกิน400บาทผืนนี้ตั้งใจให้แฟนเพลงนะครับได้ทุกคนเลยใครสั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดน้องเชนขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้คนละ1ผืนเลยนะครับแน่นอนแล้วครับเตรียมไว้ชุดจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะปิดเทอมกันนะเดือนตุลาคมนี้นะครับก็อาจจะปิดเทอมเด็กๆก็จะได้ไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าเดือนไหนก็ตามนะครับอ่ะปิดเทอม1ไงนะเค้าเรียกปิดเทอม1นะแจกของก็ยังไม่พอครับมีผ้าห่มแล้วต้องแจกหมอนอีก1ใบนะครับได้หมอนใบใหญ่ไปอีกคนละ1ใบนะฮะยังไม่พอนะได้ผ้าห่มไปผืนนึงแล้วใช่ไหมครับสั่ง GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับไม่พอนะฮะได้หมอนอีก1ใบนะครับและโปรโมชั่นที่คุณผู้ฟังตามหามานานโดยเฉพาะคนที่อยากจะกินดาก้านะครับดาก้าเกี่ยวกับเรื่องของบรรเทาริดสุนทวารหรือคนที่กินเป็นประจำท้องผูกท้องเสียเนี่ยนะครับวันนี้แลกซื้อดาก้าได้เหมือนเดิมขวดละ50บาทแต่ต้องสั่งซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะเทคนิคเป็นอย่างนี้นะครับคือกติกาตามนี้ถ้าซื้อ GG Cap New Light 1ขวดคุณผู้ฟังก็จะได้รับผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนนะครับ1ชุดหมอนใบใหญ่คนละ1ใบนะครับและมีสิทธิ์ได้ซื้อดาก้า50บาทต่อขวดกี่ขวดก็ได้คิดเป็นขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับรีบสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะฮะจัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงวันนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงครับส่งไปให้แฟนเพลงอาจจะช้านิดนึงประมาณ4วันถึง5วันช่วงนี้ประสบปัญหาภาคเหนือนะครับเขาเคลียร์พื้นที่น้ำท่วมต่างๆต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเอ้าสั่งซื้อ GG Cap New Light วันนี้ได้ผ้านวมผ้าห่มผืนใหญ่เลยครับโอ้โหหลายร้อยผืนสวยอะได้คนละ1ผืนยังไม่พอต้องเชนมีผ้าห่มให้แล้วต้องแจกหมอนด้วยแน่นอนสบายมีหมอนอย่างดีเลยคนละ1ใบนะครับซื้อดาก้าได้อีกนะครับขวดละ50บาทนะฮะแต่ว่าต้องซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะถึงจะมีสิทธิ์ซื้อดาก้าได้ภายในขวดละ50บาทปกติขวดนึง300วันนี้สิทธิ์พิเศษท่านได้แค่50บาทต่อขวดแต่ต้องซื้อ GG Cap New Light 900บาทสายตาดีก่อนนะนะครับวันนี้อยากได้ชุดนี้เลยนะครับตบท้ายยังไม่พอเลยเนี่ยโอ้โหไม่พอแจกอีกนะฮะเอาอะไรอีกน้องเชนผ้ารัดเข่าวันนี้แจกให้อีกคนละ1กล่องผ้ารัดเข่าแก้ปวดเมื่อยแจกให้อีกคนละ1กล่องนะครับเอาไปรัดเข่าที่บ้านเอาไว้เดินทำไร่ทำสวนหรือว่าจะไปทำกับข้าวยืนเยอะๆขายข้าวแกงน้ำเต้าหู้ขายผลไม้ขนมหวานใส่ตัวนี้แก้ปวดเข่านะครับสารพัดเลยนะดีมากหมดนี่เลยสั่งซื้อที่เบอร์นี้0947619922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cap New Light บำรุงสายตาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับได้ผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนได้หมอน1ใบนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้แค่ขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับกี่ขวดก็ได้จัดไปเลยไม่จำกัดจำนวนแล้วก็ได้ผ้ารัดเข่าอีกคนละ1ชุด1กล่องนะครับอย่างดีสั่งเบอร์นี้0947619922
2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GG Cap New Light นะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาอ่านข่าวให้แฟนเพลงฟังนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งเลยครับ

0: ยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อก
1: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
2: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
3: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับนะเรียกว่าเพลินๆสบายๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับน้องเชนก็ไม่ลืมนะครับนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทาน GGCAP New Life เป็นประจำนะครับในเรื่องของคนที่อยากจะบำรุงสายตานะครับตัวนี้นี่เรียกว่าชัดแบบแจ๋วๆเลยเป็นบูสเตอร์โดสเร่งด่วนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะตาพร่าตามัวนะครับจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินในวันนี้อย่าลืมนะฮะทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GGCAPนิวไลท์นะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GGCAP นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับของแท้นี่ต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่บนฉลากด้วยนั่นคือ GGCAP นิวไลท์นั่นเองนะครับนะแน่นอนนะฮะอ่ะวันนี้นะครับต้องเชนมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนเพลงนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อ GGCAP นิวไลท์เนี่ยวันนี้แหมมีของแจกอย่างดีโดยเฉพาะคนที่มองหาผ้าห่มผืนใหญ่ๆนะครับนะครับวันนี้ต้องเชนเนี่ยนะครับขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้แฟนเพลงเลยนะครับมูลค่านี่โอ้โหหลายร้อยมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าเกิน400บาทผืนนี้ตั้งใจให้แฟนเพลงนะครับได้ทุกคนเลยใครสั่งซื้อ GGCAP New Light ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดน้องเชนขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้คนละ1ผืนเลยนะครับแน่นอนแล้วครับเตรียมไว้ชุดจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะปิดเทอมกันนะเดือนตุลาคมนี้นะครับก็อาจจะปิดเทอมเด็กๆก็จะได้ไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าเดือนไหนก็ตามนะครับอ่ะปิดเทอม1ไงนะเค้าเรียกปิดเทอม1นะแจกของก่อนยังไม่พอครับมีผ้าห่มแล้วต้องแจกหมอนอีก1ใบนะครับได้หมอนใบใหญ่ไปอีกคนละ1ใบนะฮะยังไม่พอนะได้ผ้าห่มไปผืนนึงแล้วใช่มั้ยครับสั่ง GGCAP New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับไม่พอนะฮะได้หมอนอีก1ใบนะครับและโปรโมชั่นที่คุณผู้ฟังตามหามานานโดยเฉพาะคนที่อยากจะกินดาก้านะครับดาก้าเกี่ยวกับเรื่องของบรรเทาริดสุรุงทวารหรือคนที่กินเป็นประจำท้องผูกท้องเสียเนี่ยนะครับวันนี้แลกซื้อดาก้าได้เหมือนเดิมขวดละ50บาทแต่ต้องสั่งซื้อ GGCAP New Light ด้วยนะเทคนิคเป็นอย่างนี้นะครับคือกติกาตามนี้ถ้าซื้อ GGCAP New Light 1ขวดคุณผู้ฟังก็จะได้รับผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนนะครับ1ชุดหมอนใบใหญ่คนละ1ใบนะครับและมีสิทธิ์ได้ซื้อดาก้า50บาทต่อขวดกี่ขวดก็ได้คิดเป็นขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับรีบสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะฮะจัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงวันนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงครับส่งไปให้แฟนเพลงอาจจะช้านิดนึงประมาณ4วันถึง5วันช่วงนี้ประสบปัญหาภาคเหนือนะครับเขาเคลียร์พื้นที่น้ำท่วมต่างๆต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเอ้าสั่งซื้อ GGCAP New Light วันนี้ได้ผ้านวมผ้าห่มผืนใหญ่เลยครับโอ้โหหลายร้อยผืนสวยอะได้คนละ1ผืนยังไม่พอต้องเชนมีผ้าห่มให้แล้วต้องแจกหมอนด้วยแน่นอนสบายมีหมอนอย่างดีเลยคนละ1ใบนะครับซื้อดาก้าได้อีกนะครับขวดละ50บาทนะฮะแต่ว่าต้องซื้อ GGCAP New Light ด้วยนะถึงจะมีสิทธิ์ซื้อดาก้าได้ภายในขวดละ50บาทปกติขวดนึง300วันนี้สิทธิ์พิเศษท่านได้แค่50บาทต่อขวดแต่ต้องซื้อ GGCAP New Light 900บาทสายตาดีก่อนนะนะครับวันนี้อยากได้ชุดนี้เลยนะครับตบท้ายยังไม่พอเลยเนี่ยโอ้โหไม่พอแจกอีกนะฮะเอาอะไรอีกน้องเชนผ้ารัดเข่าวันนี้แจกให้อีกคนละ1กล่องผ้ารัดเข่าแก้ปวดเมื่อยแจกให้อีกคนละ1กล่องนะครับเอาไปรัดเข่าที่บ้านเอาไว้เดินทำไร่ทำสวนหรือว่าจะไปทำกับข้าวยืนเยอะๆขายข้าวแกงน้ำเต้าหู้ขายผลไม้ขนมหวานใส่ตัวนี้แก้ปวดเข่านะครับสารพัดเลยนะดีมากหมดนี่เลยสั่งซื้อที่เบอร์นี้0947619922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GGCAP New Light บำรุงสายตาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับได้ผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนได้หมอน1ใบนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้แค่ขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับกี่ขวดก็ได้จัดไปเลยไม่จำกัดจำนวนแล้วก็ได้ผ้ารัดเข่าอีกคนละ1ชุด1กล่องนะครับอย่างดีสั่งเบอร์นี้0947619922
1: 6คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากทั้งนั้น
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาวานอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
9: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
10: แต่แรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงกำลัง
10: ผมร
11: ู้
10: ส
11: ึ
10: กว
11: ่
10: าตัวคนแก่
11: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
9: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3

0: 2591
1: สวยจนล้น
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธมรัฐขันธวินหูค่ะฝ่ายค้านเตรียมซักฟอกอนุทินชัยชนกปมโกงสอบท้องถิ่นหัวสวไทย AI พาสปอร์ตภายในกันยายนนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
7: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
6: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
8: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
10: เสียวฟันน่ะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียว

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายภริศวัชรสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้าการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าขณะนี้ได้รวบรวมรายชื่อรัฐมนตรีที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วโดยจะพยายามทำยติให้เสร็จและยื่นภายในกันยายนนี้ทั้งนี้ประเด็นที่ล็อกเป้าได้แก่การโกงสอบท้องถิ่นคดีโกงเลือกสว.และโครงการ THAI Passport ในส่วนตัวบุคคลมี2ชื่อที่พรรคฝ่ายค้านเห็นตรงกันคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส่วนจะมีใครอีกบ้างขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมจากทุกฝ่ายส่วนที่จะมีการอภิปรายเชื่อมโยงถึงบุคคลที่บุรีรัมย์หรือไม่นายภริศระบุต้องรอดูเนื้อหาสาระด้วยด้านโฆษกรัฐบาลตั้งข้อสังเกตฝ่ายค้านสร้างศัตรูทางการเมืองตัวใหม่หลังแคมเปญปราบทุนสีเทาไม่เป็นไปตามเป้าหมายชี้นำประเด็นรัฐบาลการเมืองในสภาคดีหัวสวมาเชื่อมโยงหวังสะสมกระแสคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายแพทย์เอกภพเปี่ยมพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งข้อสังเกตว่าฝ่ายค้านกำลังพยายามสร้างศัตรูทางการเมืองตัวใหม่เพื่อให้พรรคแกนนำรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยเป็นเป้าหมายหลักในการถูกโจมตีหลังแคมเปญปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายโดยนายแพทย์เอกภพได้กล่าวผ่านรายการทูเดย์ไลฟ์ว่าขณะนี้มีการสร้างวัฒกรรมระบอบสีน้ำเงินเพื่อใช้โจมตีฝ่ายรัฐบาลทั้งที่ประเทศไทยมีระบอบการปกครองที่ชัดเจนคือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพร้อมมองว่ามีการนำประเด็นการบริหารงานของรัฐบาลการเมืองในสภารวมถึงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสวมาเชื่อมโยงกันเพื่อสะสมกระแสความไม่พอใจของประชาชนและสร้างอารมณ์ร่วมทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งครั้งต่อไปส่วนข้อกล่าวหาเรื่องคดีหัวสวนายแพทย์เอกภพระบุว่าหากมีหลักฐานก็ควรเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายแต่ต้องตั้งข้อสังเกตว่าการนำรายชื่อหรือข้อมูลบางส่วนออกมาเปิดเผยทั้งที่การตรวจสอบยังไม่สิ้นสุดอาจกระทบต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาและยังไม่มีโอกาสชี้แจงอย่างเต็มที่พร้อมมองว่าเรื่องดังกล่าวมีผลทางการเมืองควบคู่กันไปนอกจากนี้นายแพทย์เอกภพกล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเลือกให้มาทำหน้าที่โฆษกรัฐบาลโดยระบุว่าจากประสบการณ์ที่เคยทำงานร่วมกันและเห็นกระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองจากภายในทำให้พอรู้ทันแนวคิดและเกมการเมืองของฝ่ายต่างๆได้นิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: ตำรวจเปิดพฤติการ2เจ้าหน้าที่ DSI คอยประสานงานหิ้วเงินสดระหว่างลูกค้ากับจ่าพิชิตมีคลิปเสียงเป็นหลักฐานชัดเชื่อยังมี

0: ราชการร่วมขบวนการคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
1: ความคืบหน้าการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI 2คนมีรายงานว่าจากข้อมูลเจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2คนทำหน้าที่ลักษณะเป็นตัวกลางในการประสานงานคอยหิ้วเงินสดระหว่างลูกค้าไปยังจ่าพิชิตที่เป็นตัวกลางของขบวนการโดยเรียกเก็บเงินจากผู้ที่ต้องการได้โควต้าเพิ่มอีกเท่าตัวหรืออาจมากกว่าเช่นจ่าพิชิตเรียกเก็บเงินการได
2: ้ข่าวดีโฉมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
3: ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อก
4: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
5: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
6: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
7: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
8: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริสรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริสรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับนะเรียกว่าเพลินๆสบายๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับน้องเชนก็ไม่ลืมนะครับนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทาน GGCAP New Life เป็นประจำนะครับในเรื่องของคนที่อยากจะบำรุงสายตานะครับตัวนี้นี่เรียกว่าชัดแบบแจ๋วๆเลยเป็นบูสเตอร์โดสเร่งด่วนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะตาพร่าตามัวนะครับจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินในวันนี้อย่าลืมนะฮะทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GGCAPนิ้วไหลนะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GGCAP นิ้วไหลขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับของแท้นี่ต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่บนฉลากด้วยนั่นคือ GGCAP นิ้วไหลนั่นเองนะครับนะแน่นอนนะฮะอ่ะวันนี้นะครับต้องเชนมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนเพลงนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อ GGCAP นิ้วไหลเนี่ยวันนี้แหมมีของแจกอย่างดีโดยเฉพาะคนที่มองหาผ้าห่มผืนใหญ่ๆนะครับนะครับวันนี้ต้องเชนเนี่ยนะครับขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้แฟนเพลงเลยนะครับมูลค่านี่โอ้โหหลายร้อยมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าเกิน400บาทผืนนี้ตั้งใจให้แฟนเพลงนะครับได้ทุกคนเลยใครสั่งซื้อ GGCAP New Light ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดน้องเชนขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้คนละ1ผืนเลยนะครับแน่นอนแล้วครับเตรียมไว้ชุดจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะปิดเทอมกันนะเดือนตุลาคมนี้นะครับก็อาจจะปิดเทอมเด็กๆก็จะได้ไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าเดือนไหนก็ตามนะครับอ่ะปิดเทอม1ไงนะเค้าเรียกปิดเทอม1นะแจกของก็ยังไม่พอครับมีผ้าห่มแล้วต้องแจกหมอนอีก1ใบนะครับได้หมอนใบใหญ่ไปอีกคนละ1ใบนะฮะยังไม่พอนะได้ผ้าห่มไปผืนนึงแล้วใช่มั้ยครับสั่ง GGCAP New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับไม่พอนะฮะได้หมอนอีก1ใบนะครับและโปรโมชั่นที่คุณผู้ฟังตามหามานานโดยเฉพาะคนที่อยากจะกินดาก้านะครับดาก้าเกี่ยวกับเรื่องของบรรเทาริดสิวรุงทวารหรือคนที่กินเป็นประจำท้องผูกท้องเสียเนี่ยนะครับวันนี้แลกซื้อดาก้าได้เหมือนเดิมขวดละ50บาทแต่ต้องสั่งซื้อ GGCAP New Light ด้วยนะเทคนิคเป็นอย่างนี้นะครับคือกติกาตามนี้ถ้าซื้อ GGCAP New Light 1ขวดคุณผู้ฟังก็จะได้รับผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนนะครับ1ชุดหมอนใบใหญ่คนละ1ใบนะครับและมีสิทธิ์ได้ซื้อดาก้า50บาทต่อขวดกี่ขวดก็ได้คิดเป็นขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับรีบสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะฮะจัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงวันนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงครับส่งไปให้แฟนเพลงอาจจะช้านิดนึงประมาณ4วันถึง5วันช่วงนี้ประสบปัญหาภาคเหนือนะครับเขาเคลียร์พื้นที่น้ำท่วมต่างๆต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเอ้าสั่งซื้อ GGCAP New Light วันนี้ได้ผ้านวมผ้าห่มผืนใหญ่เลยครับโอ้โหหลายร้อยผืนสวยอะได้คนละ1ผืนยังไม่พอต้องเชนมีผ้าห่มให้แล้วต้องแจกหมอนด้วยแน่นอนสบายมีหมอนอย่างดีเลยคนละ1ใบนะครับซื้อดาก้าได้อีกนะครับขวดละ50บาทนะฮะแต่ว่าต้องซื้อ GGCAP New Light ด้วยนะถึงจะมีสิทธิ์ซื้อดาก้าได้ภายในขวดละ50บาทปกติขวดนึง300วันนี้สิทธิ์พิเศษท่านได้แค่50บาทต่อขวดแต่ต้องซื้อ GGCAP New Light 900บาทสายตาดีก่อนนะนะครับวันนี้อยากได้ชุดนี้เลยนะครับตบท้ายยังไม่พอเลยเนี่ยโอ้โหไม่พอแจกอีกนะฮะเอาอะไรอีกน้องเชนผ้ารัดเข่าวันนี้แจกให้อีกคนละ1กล่องผ้ารัดเข่าแก้ปวดเมื่อยแจกให้อีกคนละ1กล่องนะครับเอาไปรัดเข่าที่บ้านนะไว้เดินทำไร่ทำสวนหรือว่าจะไปทำกับข้าวยืนเยอะๆขายข้าวแกงน้ำเต้าหู้ขายผลไม้ขนมหวานใส่ตัวนี้แก้ปวดเข่านะครับสารพัดเลยนะดีมากหมดนี่เลยสั่งซื้อที่เบอร์นี้0947619922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GGCAP New Light บำรุงสายตาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับได้ผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนได้หมอน1ใบนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้แค่ขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับกี่ขวดก็ได้จัดไปเลยไม่จำกัดจำนวนแล้วก็ได้ผ้ารัดเข่าอีกคนละ1ชุด1กล่องนะครับอย่างดีสั่งเบอร์นี้0947619922
2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GGCAP New Life นะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาอ่านข่าวให้แฟนเพลงฟังนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งเลยครับ

0: ยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อก
1: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
2: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
3: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับนะเรียกว่าเพลินๆสบายๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับน้องเชนก็ไม่ลืมนะครับนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทาน GT Cap New Life เป็นประจำนะครับในเรื่องของคนที่อยากจะบำรุงสายตานะครับตัวนี้นี่เรียกว่าชัดแบบแจ๋วๆเลยเป็นบูสเตอร์โดสเร่งด่วนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะตาพร่าตามัวนะครับจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินในวันนี้อย่าลืมนะฮะทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GT Capนิวไลท์นะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับของแท้นี่ต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่บนฉลากด้วยนั่นคือ GG Cap นิวไลท์นั่นเองนะครับนะแน่นอนนะฮะอ่ะวันนี้นะครับต้องเชนมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนเพลงนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์เนี่ยวันนี้แหมมีของแจกอย่างดีโดยเฉพาะคนที่มองหาผ้าห่มผืนใหญ่ๆนะครับนะครับวันนี้ต้องเชนเนี่ยนะครับขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้แฟนเพลงเลยนะครับมูลค่านี่โอ้โหหลายร้อยมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าเกิน400บาทผืนนี้ตั้งใจให้แฟนเพลงนะครับได้ทุกคนเลยใครสั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดน้องเชนขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้คนละ1ผืนเลยนะครับแน่นอนแล้วครับเตรียมไว้ชุดจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะปิดเทอมกันนะเดือนตุลาคมนี้นะครับก็อาจจะปิดเทอมเด็กๆก็จะได้ไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าเดือนไหนก็ตามนะครับอ่ะปิดเทอม1ไงนะเค้าเรียกปิดเทอม1นะแจกของก็ยังไม่พอครับมีผ้าห่มแล้วต้องแจกหมอนอีก1ใบนะครับได้หมอนใบใหญ่ไปอีกคนละ1ใบนะฮะยังไม่พอนะได้ผ้าห่มไปผืนนึงแล้วใช่ไหมครับสั่ง GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับไม่พอนะฮะได้หมอนอีก1ใบนะครับและโปรโมชั่นที่คุณผู้ฟังตามหามานานโดยเฉพาะคนที่อยากจะกินดาก้านะครับดาก้าเกี่ยวกับเรื่องของบรรเทาริดสิวรุงทวารหรือคนที่กินเป็นประจำท้องผูกท้องเสียเนี่ยนะครับวันนี้แลกซื้อดาก้าได้เหมือนเดิมขวดละ50บาทแต่ต้องสั่งซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะเทคนิคเป็นอย่างนี้นะครับคือกติกาตามนี้ถ้าซื้อ GG Cap New Light 1ขวดคุณผู้ฟังก็จะได้รับผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนนะครับ1ชุดหมอนใบใหญ่คนละ1ใบนะครับและมีสิทธิ์ได้ซื้อดาก้า50บาทต่อขวดกี่ขวดก็ได้คิดเป็นขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับรีบสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะฮะจัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงวันนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงครับส่งไปให้แฟนเพลงอาจจะช้านิดนึงประมาณ4วันถึง5วันช่วงนี้ประสบปัญหาภาคเหนือนะครับเขาเคลียร์พื้นที่น้ำท่วมต่างๆต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเอ้าสั่งซื้อ GG Cap New Light วันนี้ได้ผ้านวมผ้าห่มผืนใหญ่เลยครับโอ้โหหลายร้อยผืนสวยอะได้คนละ1ผืนยังไม่พอต้องเชนมีผ้าห่มให้แล้วต้องแจกหมอนด้วยแน่นอนสบายมีหมอนอย่างดีเลยคนละ1ใบนะครับซื้อดาก้าได้อีกนะครับขวดละ50บาทนะฮะแต่ว่าต้องซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะถึงจะมีสิทธิ์ซื้อดาก้าได้ภายในขวดละ50บาทปกติขวดนึง300วันนี้สิทธิ์พิเศษท่านได้แค่50บาทต่อขวดแต่ต้องซื้อ GG Cap New Light 900บาทสายตาดีก่อนนะนะครับวันนี้อยากได้ชุดนี้เลยนะครับตบท้ายยังไม่พอเลยเนี่ยโอ้โหไม่พอแจกอีกนะฮะเอาอะไรอีกน้องเชนผ้ารัดเข่าวันนี้แจกให้อีกคนละ1กล่องผ้ารัดเข่าแก้ปวดเมื่อยแจกให้อีกคนละ1กล่องนะครับเอาไปรัดเข่าที่บ้านนะไว้เดินทำไร่ทำสวนหรือว่าจะไปทำกับข้าวยืนเยอะๆขายข้าวแกงน้ำเต้าหู้ขายผลไม้ขนมหวานใส่ตัวนี้แก้ปวดเข่านะครับสารพัดเลยนะดีมากหมดนี่เลยสั่งซื้อที่เบอร์นี้0947619922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cap New Light บำรุงสายตาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับได้ผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนได้หมอน1ใบนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้แค่ขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับกี่ขวดก็ได้จัดไปเลยไม่จำกัดจำนวนแล้วก็ได้ผ้ารัดเข่าอีกคนละ1ชุด1กล่องนะครับอย่างดีสั่งเบอร์นี้0947619922
2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GGCAP New Light นะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาอ่านข่าวให้แฟนเพลงฟังนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งเลยครับ

0: ังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
5: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
8: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24/1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซีย

0: ปะรด
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
3: ๆสอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเร
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเร
9: สเสียวฟันน่ะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: กระแสตอบรับดีเยี่ยมหลังแบรนด์สิริวัณณวรีเปิดตัววางจำหน่ายคอลเลกชันเฉพาะกิจเชียร์ทีมไทยผ่านหมวกและเสื้อกีฬาชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโงย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดเพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านไลน์ช้อปปิ้งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกผู้บังคับการกองปราบเผยความคืบหน้าคดีสมิโชติ ศรีกาเออยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบเส้นเงิน215ล้านบาทพร้อมขยายผลผู้เกี่ยวข้องคาดมีอีก 1-2 คนจ่อเรียกสอบสัปดาห์หน้าสมิโชติ ศรีกาเอนอนเรือนจำสระบุรีคืนแรกนอนหลับปกติแต่มีเครียดเล็กน้อยราชทัณฑ์ดำเนินการแยกกักโรค5วันก่อนย้ายแดนมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำดูแลอย่างใกล้ชิดตำรวจอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว2เจ้าหน้าที่ DSI เอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นหลังขอใช้ตำแหน่งประกันตัวอย่างให้การปฏิเสธทุกข้อหาพบพฤติการคอยประสานงานหิ้วเงินสดระหว่างลูกค้ากับจ่าพิชิตมีคลิปเสียงเป็นหลักฐานชัดเชื่อยังมีข้าราชการร่วมขบวนการพลตำรวจโทรุฑพลเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดครบทุกมิติผนึกกำลังปราบสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติชี้ยึดทรัพย์เฉลี่ยคืนผู้เสียหายแล้วเกือบ130ล้านบาทพลพีย้ำขีดเส้นรายงานความคืบหน้าตรวจสอบสุสานเถื่อน8ลิ้วภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดสำรวจการดำเนินการจัดสุสานอย่างเคร่งครัดฝ่ายค้านเตรียมยื่นซักฟอกอนุทินชัยชนกภายในกันยายนนี้ล็อกเป้าปมโกงสอบท้องถิ่นหัวสว PHAI Passport ส่วนจะอภิปรายเชื่อมโยงถึงคนที่บุรีรัมย์ด้วยหรือไม่ต้องรอดูเนื้อหาสาระด้านโฆษกรัฐบาลตั้งข้อสังเกตฝ่ายค้านสร้างศัตรูทางการเมืองตัวใหม่หลังแคมเปญปราบทุนสีเทาพลาดเป้าชี้นำประเด็นรัฐบาลการเมืองในสภาคดีหัวสวมาเชื่อมโยงหวังสะสมกระแสรัฐบาลตั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว21จังหวัดลุยกำจัดปลาหมอคางดำพร้อมเตรียมงบกลางเพิ่มเติม350ล้านบาทสนับสนุนงานเชิงรุกควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างครอบคลุมสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะอนุคมนาคมสภาเตือนรัฐบาลอย่าปล่อยเอกชนจับผู้โดยสารแอร์พอร์ตลิงก์เป็นตัวประกันหลังเสนอดีลเดินรถต่อ4เดือนแลกไม่ฟ้องคดีรถไฟเชื่อม3สนามบินซัดปัญหาสอกเขาเกิดมานานแต่รัฐบาลไร้แผนรับมือตำรวจนครบาลร่วมอย.ทลายแหล่งขายยาฉีดเปปไทด์เถื่อนส่งขายออนไลน์ยึดของกลางมูลค่ากว่า50ล้านบาทกรมการค้าต่างประเทศแจ้งเตือนผู้ประกอบการไทยเตรียมรับมือมาตรการการค้าสหรัฐหลังประกาศปรับขึ้นภาษีนำเข้าระบบอากาศยานไร้คนขับและชิ้นส่วนอาจกระทบภาคส่งออกไทยสามทุ่มคืนนี้ห้ามพลาดเนเน่รอยัลพร้อมเพื่อนๆวงโอโซนจะเปิดเวทีคอนเสิร์ตให้แฟนคลับได้หายคิดถึงอีกรอบที่ตลาดท้ายรถนาคาจังหวัดภูเก็ตก่อนบินไปลุยรอบชิงชนะเลิศเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์2026วันที่22กันยายนนี้โดยเนเน่และครอบครัวจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานภูเก็ตในวันที่15กันยายน
4: ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนไทย
5: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59

0: จีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาจีจีแคปนิวไลท์มี GMP Quality เป็นหลักประกันจีจีแคปนิวไลท์บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจีจีแคปนิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนออนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
4: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
5: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
6: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านโชปี้ก็ได้นะ

นใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับนะเรียกว่าเพลินๆสบายๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับน้องเชนก็ไม่ลืมนะครับนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทาน GG Cap New Life เป็นประจำนะครับในเรื่องของคนที่อยากจะบำรุงสายตานะครับตัวนี้นี่เรียกว่าชัดแบบแจ๋วๆเลยเป็นบูสเตอร์โดสเร่งด่วนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะตาพร่าตามัวนะครับจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินในวันนี้อย่าลืมนะฮะทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GG Capนิวไลท์นะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับของแท้นี่ต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่บนฉลากด้วยนั่นคือ GG Cap นิวไลท์นั่นเองนะครับนะแน่นอนนะฮะอ่ะวันนี้นะครับต้องเชนมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนเพลงนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์เนี่ยวันนี้แหมมีของแจกอย่างดีโดยเฉพาะคนที่มองหาผ้าห่มผืนใหญ่ๆนะครับนะครับวันนี้ต้องเชนเนี่ยนะครับขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้แฟนเพลงเลยนะครับมูลค่านี่โอ้โหหลายร้อยมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าเกิน400บาทผืนนี้ตั้งใจให้แฟนเพลงนะครับได้ทุกคนเลยใครสั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดน้องเชนขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้คนละ1ผืนเลยนะครับแน่นอนแล้วครับเตรียมไว้ชุดจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะปิดเทอมกันนะเดือนตุลาคมนี้นะครับก็อาจจะปิดเทอมเด็กๆก็จะได้ไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าเดือนไหนก็ตามนะครับอ่ะปิดเทอม1ไงนะเค้าเรียกปิดเทอม1นะแจกของก็ยังไม่พอครับมีผ้าห่มแล้วต้องแจกหมอนอีก1ใบนะครับได้หมอนใบใหญ่ไปอีกคนละ1ใบนะฮะยังไม่พอนะได้ผ้าห่มไปผืนนึงแล้วใช่ไหมครับสั่ง GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับไม่พอนะฮะได้หมอนอีก1ใบนะครับและโปรโมชั่นที่คุณผู้ฟังตามหามานานโดยเฉพาะคนที่อยากจะกินดาก้านะครับดาก้าเกี่ยวกับเรื่องของบรรเทาริดสะดุ้งทวารหรือคนที่กินเป็นประจำท้องผูกท้องเสียเนี่ยนะครับวันนี้แลกซื้อดาก้าได้เหมือนเดิมขวดละ50บาทแต่ต้องสั่งซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะเทคนิคเป็นอย่างนี้นะครับคือกติกาตามนี้ถ้าซื้อ GG Cap New Light 1ขวดคุณผู้ฟังก็จะได้รับผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนนะครับ1ชุดหมอนใบใหญ่คนละ1ใบนะครับและมีสิทธิ์ได้ซื้อดาก้า50บาทต่อขวดกี่ขวดก็ได้คิดเป็นขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับรีบสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะฮะจัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงวันนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงครับส่งไปให้แฟนเพลงอาจจะช้านิดนึงประมาณ4วันถึง5วันช่วงนี้ประสบปัญหาภาคเหนือนะครับเขาเคลียร์พื้นที่น้ำท่วมต่างๆต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเอ้าสั่งซื้อ GG Cap New Light วันนี้ได้ผ้านวมผ้าห่มผืนใหญ่เลยครับโอ้โหหลายร้อยผืนสวยอะได้คนละ1ผืนยังไม่พอต้องเชนมีผ้าห่มให้แล้วต้องแจกหมอนด้วยแน่นอนสบายมีหมอนอย่างดีเลยคนละ1ใบนะครับซื้อดาก้าได้อีกนะครับขวดละ50บาทนะฮะแต่ว่าต้องซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะถึงจะมีสิทธิ์ซื้อดาก้าได้ภายในขวดละ50บาทปกติขวดนึง300วันนี้สิทธิ์พิเศษท่านได้แค่50บาทต่อขวดแต่ต้องซื้อ GG Cap New Light 900บาทสายตาดีก่อนนะนะครับวันนี้อยากได้ชุดนี้เลยนะครับตบท้ายยังไม่พอเลยเนี่ยโอ้โหไม่พอแจกอีกนะฮะเอาอะไรอีกน้องเชนผ้ารัดเข่าวันนี้แจกให้อีกคนละ1กล่องผ้ารัดเข่าแก้ปวดเมื่อยแจกให้อีกคนละ1กล่องนะครับเอาไปรัดเข่าที่บ้านนะไว้เดินทำไร่ทำสวนหรือว่าจะไปทำกับข้าวยืนเยอะๆขายข้าวแกงน้ำเต้าหู้ขายผลไม้ขนมหวานใส่ตัวนี้แก้ปวดเข่านะครับสารพัดเลยนะดีมากหมดนี่เลยสั่งซื้อที่เบอร์นี้0947619922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cap New Light บำรุงสายตาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับได้ผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนได้หมอน1ใบนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้แค่ขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับกี่ขวดก็ได้จัดไปเลยไม่จำกัดจำนวนแล้วก็ได้ผ้ารัดเข่าอีกคนละ1ชุด1กล่องนะครับอย่างดีสั่งเบอร์นี้0947619922
2 ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GG Cap New Light นะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาอ่านข่าวให้แฟนเพลงฟังนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งเลยครับ

0: ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อก
1: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนออนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
2: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
3: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับนะเรียกว่าเพลินๆสบายๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับน้องเชนก็ไม่ลืมนะครับนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทาน GG Cap New Life เป็นประจำนะครับในเรื่องของคนที่อยากจะบำรุงสายตานะครับตัวนี้นี่เรียกว่าชัดแบบแจ๋วๆเลยเป็นบูสเตอร์โดสเร่งด่วนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะตาพร่าตามัวนะครับจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินในวันนี้อย่าลืมนะฮะทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GG Capนิวไลท์นะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับของแท้นี่ต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่บนฉลากด้วยนั่นคือ GG Cap นิวไลท์นั่นเองนะครับนะแน่นอนนะฮะอ่ะวันนี้นะครับต้องเชนมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนเพลงนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์เนี่ยวันนี้แหมมีของแจกอย่างดีโดยเฉพาะคนที่มองหาผ้าห่มผืนใหญ่ๆนะครับนะครับวันนี้ต้องเชนเนี่ยนะครับขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้แฟนเพลงเลยนะครับมูลค่านี่โอ้โหหลายร้อยมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าเกิน400 บาทผืนนี้ตั้งใจให้แฟนเพลงนะครับได้ทุกคนเลยใครสั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดน้องเชนขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้คนละ1ผืนเลยนะครับแน่นอนแล้วครับเตรียมไว้ชุดจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะปิดเทอมกันนะเดือนตุลาคมนี้นะครับก็อาจจะปิดเทอมเด็กๆก็จะได้ไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าเดือนไหนก็ตามนะครับอ่ะปิดเทอม1ไงนะเค้าเรียกปิดเทอม1นะแจกของก็ยังไม่พอครับมีผ้าห่มแล้วต้องแจกหมอนอีก1ใบนะครับได้หมอนใบใหญ่ไปอีกคนละ1ใบนะฮะยังไม่พอนะได้ผ้าห่มไปผืนนึงแล้วใช่ไหมครับสั่ง GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับไม่พอนะฮะได้หมอนอีก1ใบนะครับและโปรโมชั่นที่คุณผู้ฟังตามหามานานโดยเฉพาะคนที่อยากจะกินดาก้านะครับดาก้าเกี่ยวกับเรื่องของบรรเทาริดสิรุณทวารหรือคนที่กินเป็นประจำท้องผูกท้องเสียเนี่ยนะครับวันนี้แลกซื้อดาก้าได้เหมือนเดิมขวดละ50 บาทแต่ต้องสั่งซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะเทคนิคเป็นอย่างนี้นะครับคือกติกาตามนี้ถ้าซื้อ GG Cap New Light 1ขวดคุณผู้ฟังก็จะได้รับผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนนะครับ1ชุดหมอนใบใหญ่คนละ1ใบนะครับและมีสิทธิ์ได้ซื้อดาก้า50บาทต่อขวดกี่ขวดก็ได้คิดเป็นขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับรีบสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะฮะจัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงวันนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงครับส่งไปให้แฟนเพลงอาจจะช้านิดนึงประมาณ4วันถึง5วันช่วงนี้ประสบปัญหาภาคเหนือนะครับเขาเคลียร์พื้นที่น้ำท่วมต่างๆต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเอ้าสั่งซื้อ GG Cap New Light วันนี้ได้ผ้านวมผ้าห่มผืนใหญ่เลยครับโอ้โหหลายร้อยผืนสวยอะได้คนละ1ผืนยังไม่พอต้องเชนมีผ้าห่มให้แล้วต้องแจกหมอนด้วยแน่นอนสบายมีหมอนอย่างดีเลยคนละ1ใบนะครับซื้อดาก้าได้อีกนะครับขวดละ50บาทนะฮะแต่ว่าต้องซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะถึงจะมีสิทธิ์ซื้อดาก้าได้ภายในขวดละ50บาทปกติขวดนึง300วันนี้สิทธิ์พิเศษท่านได้แค่50บาทต่อขวดแต่ต้องซื้อ GG Cap New Light 900บาทสายตาดีก่อนนะนะครับวันนี้อยากได้ชุดนี้เลยนะครับตบท้ายยังไม่พอเลยเนี่ยโอ้โหไม่พอแจกอีกนะฮะเอาอะไรอีกน้องเชนผ้ารัดเข่าวันนี้แจกให้อีกคนละ1กล่องผ้ารัดเข่าแก้ปวดเมื่อยแจกให้อีกคนละ1กล่องนะครับเอาไปรัดเข่าที่บ้านเอาไว้เดินทำไร่ทำสวนหรือว่าจะไปทำกับข้าวยืนเยอะๆขายข้าวแกงน้ำเต้าหู้ขายผลไม้ขนมหวานใส่ตัวนี้แก้ปวดเข่านะครับสารพัดเลยนะดีมากหมดนี่เลยสั่งซื้อที่เบอร์นี้0947619922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cap New Light บำรุงสายตาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับได้ผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนได้หมอน1ใบนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้แค่ขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับกี่ขวดก็ได้จัดไปเลยไม่จำกัดจำนวนแล้วก็ได้ผ้ารัดเข่าอีกคนละ1ชุด1กล่องนะครับอย่างดีสั่งเบอร์นี้0947619922
2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GGCAP New Life นะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาอ่านข่าวให้แฟนเพลงฟังนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งเลยครับ

0: ฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ป่วยจนล้มไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
6: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสาร

0: ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474

0: ชึ่งชึ่งปลงป้องชึ่งชึ่งชึ่งปลงป้องชึ่งลุกมาเต้นครับงานเพลงจากพันธุระเรคคอร์ดสร้างสรรค์ให้ความสุขกับคุณครับ AI Cover ลุกออกมาเต้นครับถ้าใครฟังแล้วนั่งฟังเฉยๆก็แสดงว่ายังไม่อยากเต้น สวัสดีครับผู้ฟังครับอีกหนึ่งชั่วโมงอีกหนึ่งช่วงที่เราพบกันนำเสนอเรื่องราวของข่าวครับจบข่าวจบเพลงลูกทุ่งเราก็เข้าข่าวกันแล้วครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับขอบคุณกับการติดตามรับฟังรายการในช่วงนี้นะครับขอบคุณกับทางด้านน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% น้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ที่จะช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของท่านจะเป็นไขมันจะเป็นความดันจะเป็นเบาหวานไขมันทำไมมันเยอะนักล่ะมันก็เลยกลายเป็นมีความดันมาด้วยมีเบาหวานแถมมาคนไทยจะมีอย่างเงี้ยความไขมันความดันเบาหวานโรคพื้นฐานเลยนะครับบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับลดอาการมือชาเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อเสียงข้อต่อมันเสื่อมแล้วเนี่ยก็แกก็แกบำรุงผิวพรรณเส้นผมลดปวดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาสมองปวดบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายรับประทานแล้วหลับสบายหลับลึกไม่ต้องลุกขึ้นฉี่บ่อยๆยามค่ำคืนน้ำมันรวมสกัดเย็น 100% ครับขวดนึงบรรจุ60แคปซูลรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดพอแล้วนะครับถ้าอาการมันเบาลงก็เช้าเม็ดเย็นเม็ดก็พอครับสำหรับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับแล้วก็เอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่ยังสมนาคุณท่านอยู่ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2กับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอนี่ก็พูดกันมา30ปีแล้วรู้สึกแทบจะเบื่อตัวเองแล้วก็พูดอยู่อย่างเงี้ยก่อนอาหารทุกมือมือละ3เม็ดวันละ9เม็ดใน4ขวดแรกพอขวดที่5เริ่มลดลงแล้วก่อนอาหารทุกมือมือละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมือมือละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปวันละเม็ดเลยมือละเม็ดกับวันละเม็ดไม่เหมือนกันนะครับให้คุณประหยัดไปเรื่อยๆเพราะร่างกายคุณเข้าที่เข้าทางแล้วมันก็ทำให้คุณสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นครับกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอฝาคนไม่รูปดร.อเนกครับผมวางขายที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านเดียวเท่านั้นร้านอื่นไม่มีครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อโดยตรงก็ได้ที่0817577474พร้อมน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% 0817577474 0817577474ครับไปด้วยเรื่องราวของข่าวนะครับจากประเด็นข่าวการบ้านการเมืองสักหน่อยแล้วกันนะทางด้านของประเด็นข่าวการบ้านการเมืองก็มีทางด้านจะว่าจะเป็นการบ้านการเมืองก็ไม่ใช่นะแต่เป็นเรื่องของความรักดีกว่าหมวดสมภพร่ำไห้ขอโทษอดีตเมียครูสอนขับรถรับพลาดหูเบากล่าวหาว่าเมียพี่มีชู้ก็เลยประกาศหาคุณนายใหม่เงินเดือน 30,000 บาทพร้อมรถ1คันแต่ตอนนี้หูตาสว่างแล้วว่ากันอ้าวเมียไม่ผิดแล้วจะรับกลับเข้ามาไหมกับในครอบครัวใหม่กรณีข้อกล่าวหาที่ถูกพูดถึงในสังคมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอดีตภรรยาของหมวดสมภพกับครูสอนขับรถรายหนึ่งล่าสุดเจ้าตัวออกมาเปิดใจชี้แจงยอมรับเป็นความเข้าใจผิดเกิดจากการเชื่อข้อมูลที่ได้รับมาโดยไม่ได้ตรวจสอบให้รอบคอบจนนำไปสู่การกล่าวหาและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหลายฝ่ายล่าสุดหมวดสมภพเปิดใจชี้แจงต่อสื่อมวลชนถึงกรณีที่เคยกล่าวหาอดีตภรรยาว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับครูสอนขับรถโดยยอมรับเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงขอโทษอดีตภรรยารวมถึงครูสอนขับรถต่อสิ่งที่เกิดขึ้นหมวดสมภพบอกว่าก่อนหน้านี้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของอดีตภรรยากับคุณอบจากลูกสาวทำให้เชื่อว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์กันจริงจึงตัดสินใจจ้างนักสืบและทนายความเพื่อรวบรวมหลักฐานเตรียมดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเจ้าตัวระบุว่าทนายความเคยแจ้งว่ามีหลักฐานอยู่ในมือ สามารถดำเนินการฟ้องร้องได้แต่ตนเองก็ไม่เคยเห็นหลักฐานดังกล่าวโดยได้รับคำอธิบายเกรงว่าหอบหลักฐานมาให้ท่านแล้วก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยเกิดอารมณ์แล้วไปก่อเหตุทำร้ายอดีตภรรยาหรือครูสอนขับรถทนายก็ยังไม่เอาหลักฐานมาให้หมวดสมภพบอกที่ผ่านมาเชื่อมาโดยตลอดว่าข้อมูลที่ได้รับว่าเป็นเรื่องจริงได้เสียค่าใช้จ่ายทั้งค่าจ้างทนายค่าจ้างนักสืบจำนวนมากแต่จนถึงขณะนี้กลับไม่สามารถได้รับหลักฐานที่ยืนยันข้อกล่าวหาดังกล่าวได้จึงเริ่มสงสัยว่าตัวเองถูกทนายหลอกหรือเปล่ากล่าวทั้งน้ำตารู้สึกเสียใจอย่างมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับว่าตัวเองมีส่วนผิดที่เชื่อข้อมูลโดยไม่ไตร่ตรองตรวจสอบให้รอบคอบจนทำให้เกิดผลกระทบตามมาพร้อมยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ครอบครัวไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วถือว่าเป็นผลจากการกระทำของตัวเองจากนี้ตั้งใจจะเดินหน้าชีวิตและกลับไปทำงานต่อหมวดสมภพได้กล่าวขอโทษอดีตภรรยาและครูสอนขับรถรวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าวพร้อมขอให้สังคมให้อภัยโดยย้ำว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดจากความผิดพลาดและการรู้เท่าไม่ถึงการของตัวเองครับเมียจ๋าหันหลังฟังผัวสักนิดที่ผัวลงเดินทางผิดคิดชั่วปลีกตัวเหินห่างปิดเพลงได้ไหมแล้วผัวช่างเลวร้ายทำร้ายรักไปนอกทางหลงควงเมียน้อยแอบข้างนี่เข้าใจว่าเมียมีผัวแอบไปได้กับคนขับรถเรื่องใหญ่นะเรื่องอย่างเงี้ยฟังหูไว้ฟังหูไว้ตาก็ดีเหมือนกันไม่ใช่ฟังหูไว้หัวฟังหูไว้ตาโอ้ยแล้วคุณนายอยากจะมาเป็นก็ต้อง 8,300 ตั้ง 8,300 คนโอ้ยแล้วทนายสมภพเลือกไปถูกเลยนี่สรุปว่ายังเลือกต่อใช่ไหมครับท่านยังเลือกต่อใช่ไหมหรือไปออกโหนกระแสอีกสักรอบหนึ่ง เอาว่ากันไปครับเป็นเรื่องของประเด็นข่าวหยิบมาเป็นข่าวแรกนะครับเรื่องของโจรชิงเงินธนาคารเขาบอกวางแผนมาดีตำรวจเก็บหลักฐานซากรถโจรชิงเงินธนาคารกลายเป็นว่าทะเบียนรถที่ถูกเผานั้นเป็นทะเบียนปลอมกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุชิงทรัพย์ธนาคารทหารไทยธนชาติสาขาตลาดไทยตำบลคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานีได้เงินสดไปล้านกว่าล้านห้าช่วงเย็นวันที่10กันยายนที่ผ่านมาโดยคนร้ายขี่รถเก๋งตัวเต้าบีออสสีเทาไปจุดไฟเผาทำลายหลักฐานบริเวณลานดินตรงข้ามสถาบัน AIG โจรไอ้โม่งความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดก่อนนำซากรถยนต์ของกลางไปเก็บรักษาไว้เพื่อตรวจหาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์การลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวก็สอบถามนายสมบุญวัย66ซึ่งเป็นพยานผู้เห็นเหตุการณ์และเป็นคนแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเปิดเผยว่าขณะกำลังเก็บของกลับบ้านเมื่อช่วงเย็นวานนี้สังเกตเห็นรถเก๋งคันดังกล่าวขับเลี้ยวจากถนนพหลโยธินเข้ามาในลานดินด้วยความเร็วสูงผิดวิสัยผ่านไปไม่นานก็พบกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาเมื่อวิ่งเข้าไปดูจึงพบว่าไฟกำลังลุกไหม้รถเก๋งทั้งคันโดยไม่มีผู้ขับขี่อยู่บริเวณนั้นจึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ถ่ายคลิปวิดีโอไว้ดูตอน 16:14 ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากคนร้ายก่อเหตุชิงทรัพย์ที่ธนาคารเพียง10กว่านาทีเท่านั้นทางด้านพันตำรวจวิษณุลักษณ์พรหมเมธรองผู้ขับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีซึ่งท่านรักษาการเป็นผู้กับสพคลองหลวงก็เปิดเผยว่าแนวทางการสืบสวนว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แบ่งกำลังลงพื้นที่หาเบาะแสและพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องจากการตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถยนต์ขอม8353ขอไข่มอมา8353สงขลาที่จุดอยู่กับรถคันเกิดเหตุพบว่าไม่มีการจดทะเบียนในสารบบของกรมการขนส่งทางบกเลยยืนยันว่าเอ้านี่มันป้ายทะเบียนปลอมนี่เผาไปทั้งรถด้วยแต่ยังมองเห็นตัวเลขอยู่เบื้องต้นตำรวจเชื่อว่าผู้ก่อเหตุมีการวางแผนเตรียมการและศึกษาเส้นทางมาอย่างดีขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจพิสูจน์ซากรถยนต์จากเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานอย่างละเอียดเพื่อเร่งแกะรอยติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับที่ก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเอ๊ะเขาจับได้แล้วใช่ไหมแต่รถนี่สิรถมันกลายเป็นว่าทะเบียนปลอมเออครับส่วนเจ้าหน้าที่ DSI ที่หิ้วเงิน ขากำลังขยายผลการโกงสอบท้องถิ่นรวบ2เจ้าหน้าที่เดซายหิ้วเงินสด55ล้านเพื่อไปช่วยบรรจุข้าราชการรับมาจากของขยายผลคดีจากนายกเฮงพบพฤติการว่าเจ้าหน้าที่ของ DSI เนี่ยเป็นตัวกลางหิ้วเงินสด55ล้านบาทเพื่อส่งรายชื่อผู้สมัคร700ราย701รายหวังแลกโควต้าประจุรับราชการแล้วเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินขยายผลฟันผู้บงการเบื้องหลังเอาไปให้ใครเจ้าหน้าที่เดซาย2คนเนี่ยเอาเงิน55ล้านไปให้ใครต้องรีดมั้ยต้องรีดมั้ยระหว่างนายอิทธิพลหรือวิกเตอร์วัย49ปีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการถูกจับได้ที่ลานจอดรถ DSI ของชลบุรีนายอนุรักษ์หรือด็อกเตอร์ต่อวัย46พนักงานสอบสวน DSI ถูกจับได้ที่ DSI กรุงเทพเลยครับและนี่ต้องขยายผลดีครับได้เงินมาแล้วไปให้ใครมันอาจจะดังฮะมันอาจจะได้ความขยายออกมาอีกนะครับสืบเนื่องมาจากการจับกุมนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงเมื่อ27สิงหาคมที่ผ่านมาคดีเรียกรับเงินผู้สมัครสอบท้องถิ่นซึ่งนายกเฮงให้การว่าได้รับการติดต่อจากนายอิทธิพลและอนุรักษ์ที่อ้างว่ามีโควต้าจากบอสผู้มีอำนาจจัดสอบบอสคือใครจากนั้นนายกเฮงก็ได้นำเงินสดรวม55ล้านบาทพร้อมรายชื่อผู้สมัครสอบ701รายใส่ซองไปมอบให้เจ้าหน้าที่เดซายทั้ง2คนทั้งถึง2รั้งเพื่อเป็นเงินมัดจำแลกกับการช่วยเหลือเข้าประจุรับราชการกรมการขนส่งกรมส่งเสริมทางทอดรับราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหิ้วไปเลย55ล้านจากการสอบสวนพบว่าผู้ต้องหาทั้ง2รายดำเนินการในฐานะส่วนตัวโดยใช้ตำแหน่งและอิทธิพลมาแอบอ้างไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ DSI แต่อย่างใดทว่าในบรรดารายชื่อผู้สมัคร701รายนั้นมีผู้ได้รับบรรจุจริงเพียงรายเดียวและอีกรายนึงก็ไม่ได้รับการบรรจุจึงเกิดการติดตามทวงเงินจนกลายเป็นเบาะแสสำคัญให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานทั้งเส้นทางการเงินพยานทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นำไปสู่การอนุมัติหมายจับและเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย3จุดเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง2ยงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา701ราย55ล้านบาทแล้วได้บรรจุจริงเพียง1รายอีก1รายไม่ได้รับการบรรจุนั่นแสดงว่าเงิน55ล้านบาทนี่ DSI 2คนเนี่ยยังไม่ทำภารกิจไม่เสร็จหรือว่าไง รับมาจากมือนายกเฮงแต่ไปไม่ถึงปลายทางมาขยักไว้ตรงนี้สัก55ล้านนี่ขยักไว้สัก5ล้านหรือ10ล้านที่เหลือเอาไปให้701รายแต่บรรจุได้เพียง1รายโอ้เงินมาตกหายกลางทางหรือเปล่าครับท่าน

0: ครับมันมีต้นทางมันต้องมีปลายทางมันมีเหตุมันก็ต้องมีผลมันมีคนให้ก็ต้องมีคนรับงงไหมคุณผู้ฟังคงไม่งงนะมันเป็นอะไรที่มันแปลกดีนะครับไม่ต้องมาร้องเลยเมียจ๋าหันหลังฝังผัวสักนิดไม่ต้องร้องเลยเอาละครับติดตามกันต่อไปแล้วกันว่าอะไรมันคืออะไรโอ้นี่เขามีมากันเนี่ยอินโดนีเซียในประเทศหนุ่มออสซี่สั่งห้ามเข้าบาหลี10ปีหลังก่อเหตุเล่นเซ็กกลางแจ้งนั่นนี่ถ้าประเทศไทยเราเอาอย่างนี้ด้วยนี่หลายคนนะเนี่ยทางการบาหลีลงดาบนักท่องเที่ยวหนุ่มจากออสเตรเลียรวบตัวคาสนามบินก่อนสั่งในประเทศและสั่งแบนห้ามเข้าประเทศนาน10ปีหลังพบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดจับภาพทำกิจกรรมทางเพศกันกลางถนนนั่นไม่อายฟ้าดินไม่อายหมูหมากาไก่มาเลยเนาะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานความคืบหน้ากรณีนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียก่อเหตุอนาจารในที่สาธารณะระหว่างเดินทางมาพักผ่อนที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียผู้ก่อเหตุคือนายบิลลี่เอสพินนอนอะไรนะเอสพินนอนภาษาอังกฤษเนาะอ่านอย่างเงี้ยเนาะบิลลี่เอสพินนอนวัย27จากภูมิภาคซันไซโคสซึ่งมีภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะที่เขากำลังมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวกำลังเมามันเลยเพิ่งพบกันด้วยบริเวณทางเข้าบ้านของชาวบ้านในพื้นที่คูตาเหนือนี่มันมืดนะไงบนถนนนี่ไม่ต่างกับหมาเลยนะจะบอกให้คุณผู้ฟังผมพูดตรงไปนะครับโอ้เพิ่งพบเป็นทางเข้าบ้านชาวบ้านเขาด้วยนะไม่เจ็บหลังกันบ้างไงไม่ไปหาที่นอนมันนุ่มๆหลังจากนั้นเอสพีนอลก็ถูกตำรวจจับได้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติงูฮะไรเกาะบาหลีอินโดนีเซียขณะที่เขากำลังจะขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับประเทศออสเตรเลียในวันที่25สิงหาคมถูกกักตัวในสถานกักกันคนเข้าเมืองเป็นเวลานานถึง2สัปดาห์ล่าสุดมีรายงานยืนยันว่านายเอสพินอลถูกในเทศออกจากเกาะบาหลีแล้วถูกสั่งห้ามเดินทางเข้าประเทศอินโดนีเซียเป็นเวลา10ปีโดยหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นบาหลีทาวน์ได้ระบุว่าเขาถูกส่งตัวกลับด้วยสายการบินบาติกแอร์มุ่งหน้าสู่เมืองบริสเบนเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาครับเป็นเรื่องของเขาเนรเทศเหมือนเราเหมือนกันเนาะหรือเราไปเอาอย่างเขานายมูฮัมหมัดโนวียันตรีหัวหน้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองงูละไหยืนยันว่าการเนรเทศดังกล่าวจริงพร้อมระบุว่าการดำเนินการครั้งนี้แสดงถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยเราจะเสริมสร้างการกำกับดูแลคนเข้าเมืองและประสานงานกับฝ่ายกฎหมายอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งลงโทษเด็ดขาดหากพบการฝ่าฝืนกฎหมายในอนาคตโนวียันตรีบอกว่าการสั่งแบนเอสพีนอลเป็นเวลา10ปีนี้ทำให้เขาไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศอินโดนีเซียได้ไม่ว่าจะเป็นกรณีอะไรเข้าไม่ได้แล้ว10ปีกว่าจะพ้นก็แก่บดีรายงานข่าวระบุว่าเหตุการณ์อนาจารดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณหมู่บ้านทิบูเบหนึ่งในคูต้าเหนือโดยมีหญิงชาวบ้านคนหนึ่งเดินมาพบชายหญิงทั้งคู่โดยบังเอิญขณะที่กำลังจะไปสวดมนต์แม้เธอจะตะโกนบอกให้ทั้งคู่หยุดการกระทำเฮ้ยหยุดพวกเขาก็กลับเมินเฉยทำกิจกรรมกันต่อนานถึง15นาทีจากนั้นก็แยกย้ายกันไปโอ้ถนนถนนแบบบ้านเราเนี่ยนะเอาแต่เป็นทางเข้าบ้านชาวบ้านเขาเอาโอ้แล้วยืนด้วยนะยืนด้วยไม่ใช่นอนบนถนนยืนออกกลัวเจ็บหลังเลยยืนท่ายืนมังกรมุดเข้าถ้ำโอ้อะไรมันไม่ต่างกับสัตว์เดรัจฉานเนาะถ้าพูดตรงๆเนาะอ้าวว่ากันไปนึกว่ามีเฉพาะประเทศไทยอ้าวในประเทศผมว่าประเทศไทยเดี๋ยวจะต้องมีไอ้ประเภทอิสราเอลประเภทฝรั่งภูเก็ตอะมีข่าวบ่อยๆเลยนะเดี๋ยวต้องมีเชื่อจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ไงฮะเปิดปากชิงทรัพย์แบงค์ตำรวจพบมีพิรุธไม่เชื่อว่าเอาไปใช้หนี้ยังตามหาเงินล้านแฉวางแผนเปลี่ยนรถแต่รถใช้ทะเบียนปลอมยอมเปิดปากแล้วคนร้ายชิงทรัพย์แบงก์ตลาดไทยวางแผนมาอย่างดีเช่ารถไว้เปลี่ยนส่วนคันที่เผาเป็นรถเถื่อนซื้อมา 30,000 อ๋อรับพ้นคุกคดีปล้นรถขนเงินก็ไม่มีงานทำเคยปล้นรถขนเงินของธนาคารมาทีแล้วพอพ้นจากคุกไม่มีงานทำตำรวจยังตามหาเงินกว่าอีก1ล้านไม่เชื่อว่าเอาไปใช้หนี้ให้ลูกสาวมีพิรุธหลายอย่างพบดูลาดเหลามาหลายวัน ตำรวจจับนายสายฟ้าวัย54ปีผู้ต้องหาก่อเหตุชิงทรัพย์ธนาคารทหารไทยธนชาติสาขาตลาดไทยคลอง1คลองหลวงปทุมธานีได้เงินสดไปกว่า1.5 ล้านแล้วนำรถเก๋งที่ใช้ไปก่อเหตุเผาทิ้งในป่ารกโดยจับตัวได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งย่านถนนพระรามอินทรากรุงเทพล่าสุดเมื่อวานนี้ทางด้านตำรวจปทุมธานีครับโดยท่านพันตำรวจวิศนุลักษณ์พรหมเมธรักษาราชการแทนผู้กับสภ.คลองหลวงบอกว่าจากการสอบสวนนายสายฟ้ายอมรับว่าก่อเหตุเพียงคนเดียวหลังก่อเหตุได้นำรถไปเผาแต่ระหว่างลงมือก็ได้รับบาดเจ็บที่หน้าและแขนซ้ายก่อนจะหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุแล้วไปซ่อนตัวในรีสอร์ทย่านรามอินทราจนกระทั่งถูกจับกุมส่วนสาเหตุที่ลงมือเพราะหลังพ้นโทษก็ไม่มีงานทำและติดการพนันจนเป็นหนี้สินส่วนเงินที่ชิงทรัพย์ได้ไปใช้หนี้และให้ลูกสาวเบื้องต้นพบว่านายสายฟ้ายังเคยมีประวัติพัวพันคดีอาชญากรรมสำคัญในปี55เคยร่วมก่อเหตุปล้นรถขนเงินบริเวณหน้าโลตัสสาขาบางปะอินอยุธยาเมื่อได้เงินไปเกือบ16ล้านบาทนายสายฟ้าให้การต่อว่าส่วนรถยนต์คันที่เผาซื้อมาในราคา 30,000 บาทเป็นรถที่ไม่มีเอกสารนำป้ายทะเบียนปลอมมาติดเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมสำหรับรถเก๋งโตโยต้าสีขาวทะเบียนกรุงเทพที่ขับหนีไปซ่อนตัวที่รีสอร์ทนั้นได้เช่ามาเพื่อใช้เปลี่ยนกับคันที่เอาไปเผาเพื่อใช้ในการหลบหนีโดยเช่ารถมาจากบริษัทเช่ารถประมาณ1เดือนแล้วว่างั้นโอ้วางแผนมาอย่างดีปล้นเสร็จแล้วก็เปลี่ยนรถแล้วก็เอารถคันนั้นไปเผาตำรวจบอกเบื้องต้นยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของผู้ร้ายเนื่องจากขณะนี้ตำรวจยังไม่สามารถตรวจเส้นทางการเงินเอาไปใช้หนี้ทั้งหมดตามที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างและยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเงินสดกว่า1.1 ล้านบาทเนี่ยเอาไปใช้หนี้หรือให้ลูกสาวตามที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างจริงหรือไม่ซึ่งจะได้สอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งก็ต้องไปจับลูกสาวสอบสวนตรวจสอบใช่ไหมและขณะจับกลุ่มตรวจค้นไปพบอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นปืนพลาสติกได้ทิ้งไปแล้วสำหรับผู้ต้องหาได้วางแผนอย่างดีขับรถดูลาดเลาหลายวันก่อนก่อเหตุและนำรถเช่าไปจอดไว้บริเวณซอยด้านข้างจุดที่เผารถห่างกันประมาณ50เมตรจากนั้นขับรถไปตามเส้นทางซอยเทพกุญชร10ครับเป็นเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวของโจรปล้นธนาคารเคยแต่จะปล้นร้านทองเพิ่งจะเจอปล้นธนาคารเนี่ยตลาดไทยตอน4โมงเย็นก็พุกผ่านนะกล้านะครับพนักงานก็ไม่มีตำรวจเท่าเฝ้าธนาคารเหมือนสมัยก่อนนะก็ต้องรีบนับเงินให้เขาใช่ไหมเอามาเดี๋ยวนี้โอ้แล้วยืนเอาปืนจี้เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างดิจื้อจ้าจื้อจ้าต้องมีกดปุ่มตำรวจอะไรเงี้ยไม่ดีมีหรอหรือคนเข้ามาก็เฉยเฉยร้องโวยวายก็ไม่ได้เดี๋ยวพวกยิงล่วงไส้แตกอย่างนั้นหรือเปล่ามันน่าจะมีปุ่มไปกดปุ๊บไปดังที่ที่ฐานที่ตำรวจเลยมันน่าจะมีอย่างนั้นไหมผมก็เข้าใจอย่างนั้นนะอ้าวเพราะนั้นตำรวจก็ต้องตรวจสอบเส้นเงินล้านกว่าบาทไปให้ลูกสาวไหมก็ต้องไปจับลูกสาวมาสอบสวนครับอ้าวดูกันต่อไปแล้วกันนะครับทางด้านของการจับของพวกปล้นมาคนเดียวนี่มั้ยปล้นธนาคารครับไปอีกข่าวนึงครับเรื่องราวของประเด็นข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ครับอีกสักข่าวก่อนจะเบรกที่มาที่ไปของการจับสมีโชตและศรีกายเอตำรวจกองปราบจับกุมอดีตหลวงพ่ออธิโชตหรือสมีโชตสมีโชตเนี่ยนะอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระนครศรียาผู้ต้องหาคดียักยอกเงินวัด92ล้านบาทพร้อมครูบุญศรีกายเอหญิงสาวที่สนิทสนมกับสมีโชตเนี่ยยึดเงินสดทองคำจำนวนมากแถมยังปรากฏคลิปเสพเมถุนระหว่างสมีโชตกับศรีกายเอด้วยท่านเปิดใจนะครับโดยท่านพันตำรวจโทสมเดชสารบันรองผู้กับของกองปราบเปิดเผยเบื้องหลังการจับกุมสมีโชตอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์นี้เริ่มมาจากหนังสือร้องเรียนหรือบัตรสนเทศที่กองปราบได้รับครั้งแรกเมื่อประมาณกลางเดือนกรกฎาคมจากนั้นได้รับการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ตรวจสอบข้อมูลตามหนังสือร้องเรียนที่พันตุลโทสมเดชบอกระหว่างที่ตรวจสอบมีบัตรสนเทศส่งมาอีกฉบับอีกฉบับนี้จากผู้ที่ไม่เปิดเผยนามคนเดิมแต่เป็นฉบับที่2มาพร้อมกับแฟชได้ที่มีภาพและข้อมูลโอที่สอดรับกับข้อมูลที่มีการพิสูจน์ทราบตามหนังสือร้องเรียนฉบับแรกปรากฏว่าพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม2ประเด็นคือพฤติกรรมในทางชู้สาวและประเด็นเรื่องการทุจริตเงินของวัด พันตำรวจโทสมเด็จบอกทั้งสองประเด็นต้องแยกในส่วนของพระธรรมวินัยสงฆ์ซึ่งตรงนี้ก็เป็นกระบวนการและดำเนินการผู้บังคับบัญชาของสำนักสงฆ์กับสำนักพุทธพันตำรวจโทสมเด็จท่านบอกว่าในส่วนของคดีที่ต้องเจาะลึกลงไปว่าตามหนังสือร้องเรียนเรื่องการทุจริตเงินวัดที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่และสุดท้ายพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริงโดยพบว่ามีมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ100ล้านบาทตอนนี้ตรวจสอบไปตรวจสอบมานี่มัน200กว่าล้านรวมมูลค่าและ2คนผัวเมียนั้น720ล้านแล้วรายงานผู้บังคับบัญชาทราบนำเข้าสู่กระบวนการร้องทุกข์กล่าวโทษและเสนอคำร้องขออนุมัติหมายจับต่อศาลซึ่งก็เป็นที่มาของการปฏิบัติการจับกุมตัวและเข้าตรวจค้นเมื่อวันที่10กันยายนเป็นข่าวใหญ่มาจนทุกวันนี้นะ 2-3 วันไปแล้ว10 11 12เนี่ยพันตำรวจโทสมเด็จบอกสำหรับความยากในการทำคดีแบบลับๆนั้นมีความยากเสมอเพราะตั้งแต่ได้รับหนังสือร้องเรียนมาก็มีเจ้าหน้าที่ที่รู้กันประมาณ 4-5 คนเนื่องจากข้อมูลที่ต้องประสานข้อมูลที่ต้องขอหรือการสืบสวนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากละเอียดอ่อนอีกทั้งเป็นเรื่องของพระภิกษุที่เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาก็ยังต้องเพิ่มความละเอียดอ่อนเข้าไปอีกด้านพันตำรวจโทกฤษดาไพรละหารรองผู้กำกับของปอของกองปราบให้สัมภาษณ์ในฐานะที่เคยเป็นลูกศิษย์โอ้พันตำรวจโทกฤษดาเนี่ยนะแล้วท่านพูดดีนะท่านบอกเคยเป็นลูกศิษย์และเคยไปกราบไหว้สมีโชตเป็นตำรวจผู้บังคับบัญชาใช้กฎหมายว่าตนเคยเข้าไปกราบประมาณ 5-6 ปีที่แล้วแล้วก็ไปบ่อยเนื่องจากเป็นคนนครศรีธรรมราชเป็นคนจังหวัดเดียวกันแล้วมีความนับถือองค์จตุคามรามเทพเหมือนกันจึงพยายามหาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดและวัดนี้ก็มีชื่อเสียงจึงเข้าไปกราบไหว้และไปเจอกับหลวงพ่อโชตในขณะนั้นซึ่งท่านก็มีคนกราบไหว้เยอะจึงคิดว่าคงเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตนก็เข้าไปกับภรรยาเกือบทุกๆ2เดือนแต่ช่วงหลังมานี่ไม่ได้เข้าไปพันตำรวจโทกฤษดายอมรับเลยว่าหลังจากเห็นตัวหนังสือร้องเรียนครั้งแรกความรู้สึกส่วนตัวไม่เชื่อเพราะเราไปเห็นมากระตานี่ท่านเป็นคนที่นิ่งๆจึงไม่เชื่อแต่พยายามแสวงหาพยานหลักฐานโดยตัวเราเองเพราะเคสนี้เป็นชั้นความลับรู้กันแค่ 5-6 คนจึงดำเนินการสืบสวนสอบสวนด้วยตัวเองโดยใช้วิธีการของตำรวจและก็ได้ข้อมูลมาซึ่งสอดรับกับหนังสือร้องเรียนฉบับที่2ที่มีแฟลชไดร์คลิปมาเลยเอาคลิปมาเลยนะกำลังยกสดบนโต๊ะส้มเนี่ยนะจึงเชื่อได้ว่ามีการเสพเมถุนจริงพันตำรวจโทกฤษดาท่านบอกว่าตนไม่ได้ถึงขั้นเข้าไปแฝงตัวเพราะปกติก็ไปอยู่แล้วฉะนั้นอย่าเรียกว่าแฝงตัวเลยจากการสืบสวนด้วยตัวเองก็พบพฤติกรรมของสมีโชตสิ่งที่บ่งบอกคือพฤติกรรมของพระเมื่อเราเข้าไปเราก็จะเห็นหากสังเกตดูดีๆเราจะเห็นว่าเลยว่าพระกับตัวสีกามีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษอ๋อได้แฟดท่านได้แฟดได้มาแล้วนี่มีการส่งสายตาซึ่งไม่ใช่สายตาปกติที่ส่งหากันมันเป็นสายตาที่ผมเป็นนักสืบเนี่ยเราก็จะมีเซนส์ของเราเลยว่ามันผิดปกตินะและเราก็มีพยานหลักฐานตัวอื่นด้วยตรงนี้อยู่ในชั้นสอบสวนไม่สามารถเปิดเผยได้มันแมทกันแล้วถึงออกมามีการเสพเมถุนจริงเป็นเหตุจูงใจให้ต้องยักยอกเงินเพราะพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่จำเป็นต้องใช้เงินเลยแต่ถ้าพระมีสีกาจะต้องมีเงินไปเลี้ยงดูเขาปิดปากเขาเพื่อไม่ให้เขาพูดเมื่อถามถึงเส้นเงินไปแตะถึงสีกาเริ่มตั้งแต่ช่วงปีไหนพันตำรวจโทกฤษดาทั้งบอกว่าตรงนี้อยู่ในสำนวนซึ่งให้พนักงานสอบสวนเขาว่าไปเมื่อถามมาส่วนตัวในฐานะลูกศิษย์พอทราบเป็นเรื่องจริงหมดศรัทธาหรือไม่พันตำรวจโทกฤษดาก็บอกว่าสำหรับตนพระพุทธศาสนายังน่าเลื่อมใสเหมือนเดิมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้ายังคงเป็นหลักธรรมที่เป็นความจริงแท้แน่นอนพระพุทธศาสนาไม่ได้เสื่อมมันเสื่อมที่คนเพราะฉะนั้นก็อยากฝากไปถึงพี่น้องประชาชนอยากให้คงปฏิบัติตามหลักคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาของเรายึดมั่นในหลักคำสอนต่อไปเชื่อว่าจะดีต่อประเทศชาติเมื่อถามถึงประเด็นเรื่องคลิปภาพที่ปรากฏนั้นเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของวัดหรือเป็นการตั้งกล้องแอบถ่ายพันตำรวจโทกฤษดาบอกว่าไม่แน่ใจเพราะที่ตำรวจได้รับมามันมี2คลิปซึ่งจะไม่ตรงกับที่เผยแพร่ทางโซเชียลเลยซึ่งโซเชียลมีคลิปเยอะมากซึ่งทางตรงนั้นตำรวจไม่ได้มีเพียงแค่2คลิปที่เขาส่งมาจากแฟลชไดร์หนึ่งในนั้นเชื่อว่าเป็นกล้องของทางวัดเพราะมีมุมกล้องที่ตรงกับที่อยู่หน้าห้องของเจ้าวาดซึ่งเป็นมุมเดียวกันและมีกล้องวงจรปิดอยู่ที่ประมาณ48-60ตัวส่วนที่เห็นว่าถือโทรศัพท์ตลอดเวลาน่าเชื่อว่าเป็นการดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่กำลังทำกิจกรรมเย่งๆๆอยู่ก็มือแกก็จะดูโทรศัพท์ไปด้วยเนาะดูระแวดระวังตั้ง60ตัวทุกฝีก้าวเข้ามาในวัดพุทธไทยสวรรค์จะเห็นหมดเลยกุฏิหน้ากุฏิหลังประตูทางเข้าประตูทางออกห้องนองห้องน้ำอะไรเห็นหมดเลยพฤติกรรมการเสพเมถุนกับสีกาจากคลิปที่เราได้มารับมาตัวแรกเริ่มต้นตั้งแต่5เมษายนของปีนี้โอ้โหตั้งแต่5เมษาพอเมษาพฤษภากรกฎาคมมาอีก คลิปที่2รับมา17กรกฎาคมจาก5เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคม4เดือนเนี่ยซึ่งเชื่อว่าน่าจะทำมาเรื่อยๆเชื่อว่าเป็นการทำมาแต่ก่อนหน้านี้แล้วเพราะตัวสีกาเองอยู่ที่วัดมาเกือบ20ปีแล้วครับน่าจะสมสู่กันนะมากกว่านี้ไม่ใช่แค่4เดือนนี้แน่นอนเมื่อสอบถามว่ามีสีการูปอื่นเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่พันตุโรกฤษดาเขาบอกหากมีพยานหลักฐานเพียงพอหรือถ้าเจอก็จะดำเนินคดีส่วนจะมีการพบเส้นเงินอื่นด้วยหรือไม่นั้นนอกจากสีกาเอพันตุโรทกฤษดากล่าวว่าถ้าบอกว่าเส้นเงินพบคนเดียวมันก็แปลกมันก็พบเยอะนะแต่ของสีกาเอมีคลิปมาประกอบและนี่เป็นมูลเหตุว่าทำไมพระถึงต้องยักยอกเงินวัดเพราะต้องเอาเงินไปดูแลสีกาครับแต่ที่ทราบมาข่าวมาสีกามีถึง4คนชนะท่านโอ้ไม่เบาชนะเนี่ยจะพอให้อายุ66ที่คุณหนุ่มบอกโอ้เก่งนะพละกำลังมาจากไหนท่านแพรี่ไปวันอดีตพระนักเทศชื่อดังก็บอกท่านไม่เมื่อยขามั้งไง
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
1: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด็ดจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
3: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
7: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
8: ้ซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกไบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
9: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก ยาหอมผสมดอกหอมมะลิโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
5: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
10: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: จากทางด้านของผู้ดำเนินรายการน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับวันนี้คุณดูแลสุขภาพร่างกายคุณหรือยังครับไม่ว่าจะเป็นไขมันจะมีไขมันเบาหวานความดันอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นโรคพื้นฐานของคนไทยบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อดังกอบแกรบแกรบเชียวอย่างก็จะหลุดออกมาเลยนะครับบำรุงผิวพรรณบำรุงเส้นผมบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองความจำกำจัดสารพิษในร่างกายหลับสบายหลับหรือดีหลับลึกไม่ต้องลุกขึ้นฉี่3รอบ4รอบถ้าคุณรับประทานน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับโทรศัพท์ได้เลยเบอร์เดียวกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับ0817577474 0817577474ครับแล้วก็ขอบคุณที่ซื้อเอนไซม์บายอเนกตราไบโอด้วยนะครับดูแลสุขภาพร่างกายกันมาพูดกันมา30ปีแล้วก็ขายดีกันมา30ปีก็ต้องขอขอบคุณที่ถังซื้อกันมานะครับขอบคุณกับภูผาวิโรครับยังสมนาคุณกันอยู่ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2สำหรับผู้ที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวแขนขาเรียวแรงนึกถึงทางด้านของภูผาวิโรแล้วก็ยังมีดีไทยดีไทยเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่สมุนไพรที่จะช่วยดูแลสุขภาพร่างกายเหมือนกับภูผาวิโรครับก็ซื้อ2ขวดแถมภูผาวิโร1ห่อใหญ่ครับขวดไม่ใช่ขวดน้ำปลาไม่ใช่ขวดเล็กๆในตู้แช่10บาทนะครับแต่คล้ายๆน้องขวดน้ำปลาเลยตัวขวดเบิ่มเลยรับประทานเช้ากงเย็นกงก็ได้หลายเดือนทีเดียวนะครับซื้อ2ขวดแถมภูผาวิโร1ห่อแล้วก็ยาหอมผสมดอกหอมมะลิครับที่จะช่วยบรรเทาเรื่องของวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตารายครับสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่ติดตัวไว้ก็ดีติดบ้านก็ดีครับกินก็ได้ดมก็ได้กับทางด้านยาหอมผสมดอกหอมมะลิครับ0817805575 0817805575ครับมาอีกข่าวหนึ่งครับเจ้าหน้าที่ตำรวจบางประหันในอยุธยาครับเดินทางก็ตรวจสอบภายในวัดโคกหมู่4ตำบลพุทธเลาอำเภอบางประหันอยุธยาหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าสามารถคุมตัวพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งถูกสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับกรณีเงินในตู้บริจาคของวัดสูญหายเป็นประจำอ้าวโอ้โหกล้องวงจรปิดจับได้เลยพระลักเงินบริจาคอ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะบริเวณศาลาการเรียนพระพระโยธินวัย67พระลูกวัดถูกชาวบ้านควบคุมตัวไว้เพื่อรอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับตัวไปหลังจากก่อนหน้านี้ชาวบ้านสังเกตว่าเงินภายในตู้บริจาคซึ่งเป็นเงินสำหรับค่าน้ำค่าไฟของวัดหายไปตั้งหลายต่อหลายครั้งจึงร่วมกันวางแผนซื้อและติดตั้งกล้องจรปิดแอบซ่อนไว้เพื่อสังเกตว่าใครเป็นผู้เข้าไปเอาเงินบริจาคในตู้จนเมื่อเวลา10นาฬิกาชาวบ้านเข้าไปทำความสะอาดภายในศาลาการเรียนพบว่าเงินในตู้บริจาคบริเวณหน้าพระประธานหายไปประมาณ400-500บาทแบงค์ถูกนำออกไปจนหมดเหลือเพียงเหรียญอยู่ในตู้จึงตรวจสอบจากกล้องจรปิดที่ติดตั้งซ่อนเอาไว้พบว่าเมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกา30นาทีของวันที่7กันยายนพระรูปหนึ่งใช้ไฟฉายส่องบริเวณตู้บริจาคก่อนใช้ลวดผ่านช่องด้านบนของตู้แล้วเกี่ยวเอาแบงค์ ไปอย่างใจเย็นทำให้ชาวบ้านเกิดความตกใจเนื่องจากบุคคลที่ปรากฏนั้นเป็นภาพของพระโยธินซึ่งจำภาษาอยู่วัดแห่งนี้แหละหลายภาษาแล้วจึงนำหลักฐานเข้าแจ้งความตำรวจไปโทษทั้งเนาะเงินบริจาคในตู้ก็เอาลวดเกี่ยวขึ้นบันไดมาหน้าจริงนายสุรชัยลำไยหวานวัย40ชาวบ้านชุมชนวัดโคกพาผู้สื่อข่าวไปชี้จุดบริเวณตู้บริจาคเปิดเผยว่าตู้ดังกล่าวเป็นตู้รับบริจาคเงินสำหรับเป็นค่าน้ำค่าไฟของวัดที่ผ่านมาเงินหายหลายครั้งแล้วทั้งที่ทางวัดจะมีการเปิดตู้บริจาคตรวจสอบทุกวันพระจึงเกิดความสงสัยครับและแล้วก็ไอ้ทิศและตรงนี้ต้องจับละพระโยธินเบื้องต้นในการยอมรับว่าเป็นผู้ใช้รวดเกี่ยวเงินในตู้บริจาคจริงอ้างว่าเอาไปเติมน้ำมันรถส่วนตัวไปใช้ขับรถไปซื้อของระบุเงินที่ออกไปแต่ละครั้งล่าสุดก็400บ้าง500บ้างแต่ท่านยอมรับว่าขโมยไปเพียง280บาทซึ่งตนเสียความรู้สึกจะขโมยเท่าไหร่ก็มันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะอยู่กับวัดตัวเองเองก็บวชอยู่ที่เนี่ยโอ้วัดโคกบางประหันอยุธยางั้นก็ลาสิกขานะโอ้จริงๆเลยนะทำไมอย่างนี้กันนะสินข้อหายังรับกันไม่ได้เลยแล้วแต่ยังเบากว่าวัดพุทธสวรรค์ก็อันนั้นเป็นร้อยล้านเออเป็นซะอย่างนั้นเนาะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเราอยู่กัน2ช่วงนะครับเดี๋ยวพบอีกช่วงแล้วกันนะครับพักกันแป๊บเดียว
11: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
12: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
13: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
14: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
11: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า
15: บริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
16: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
17: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
18: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474
15: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577474

0: พ่อตาเรียกพี่นะครับเป็นบทเพลงเพราะๆเรื่องนำมาฝากกัน3เพลงรวดกับความปรารถนาดีในช่วงนี้ครับเป็นอะไรบ้างล่ะน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับ
1: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577474
0: กลับมาใหม่ครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมะระขี้นกน้ำมันมะระขี้นกผสมกับน้ำมันงาดำครับส่วนใหญ่ก็คือในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายอ่อนเพลียใช่ไหมครับจากลดน้ำตาลลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านอนุมูลอิสระต่อต้านเรื่องของโรคมะเร็งครับเพราะว่าน้ำมันมะระขี้นกกับน้ำมันงาดำนั้นจะช่วยบำรุงกระดูกด้วยข้อต่อเสื่อมหรือบำรุงเลือดบำรุงหัวใจครับรับประทานแล้วไม่มีสารเคมีตกค้างครับรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยกับมะระขี้นกน้ำมันมะระขี้นกและน้ำมันงาดำผสมประสานกันครับสกัดเย็น 100% สินค้ามาใหม่สนใจสอบถามได้เลยนะครับสำหรับท่านที่เป็นเรื่องของความดันเบาหวานเรื่องของเกี่ยวกับทางด้านของทางด้านของบำรุงร่างกายอ่อนเปรี้ยเพลียแรงน้ำมันสกัดมะระขี้นกกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ของมาใหม่ครับเป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งที่จะมาขายคู่กับทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจสั่งซื้อกันมาที่08175774740817577474สนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับเราจะได้บริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับมาเพลงอีกสักหนึ่งบทเพลงครับกับบทเพลงของความไพเราะอีกบทเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าขอบคุณที่เข้าใจครับงานเพลงเพราะอีกหนึ่งบทเพลงที่เลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังครับ

0: ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577474
1: กลับสินค้ามาใหม่ครับสำหรับทางด้านน้ำมันมะระขี้นกผสมกับน้ำมันงาดำที่จะช่วยปรับสภาพและฟื้นฟูร่างกายของท่านไม่ว่าจะเป็นความดันไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระดูกบำรุงกระดูกหรือข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดบำรุงหัวใจกลับปวดร้าวไปถึงข้างล่างเลยนะครับมันเรียกว่าเส้นแทบจะยึดนะครับน้ำมันงาดำกับน้ำมันมะระขี้นก2ตัวนี้จะมาช่วยกันครับก็ราคาพิเศษสำหรับช่วงแนะนำสินค้าของเราครับสุดยอดอาหารเสริมที่อยากจะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านน้ำมันมะระขี้นกผสมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ครับซื้อ2แถม1ครับซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อจากผลิตภัณฑ์น้ำมันงาดำผสมมะระขี้นกได้เลยครับมาถึงบทเพลงสุดท้ายครับถ้าอยากจะได้ก็โทรมาที่0817577474 0817577474ลิงก์กลางเข้ามาเราจะได้ส่งไปให้ถึงบ้านนะครับสั่งซื้อเราขอบพระคุณนะครับสำหรับการที่ซื้อสินค้าเราแล้วคุณผู้ฟังก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันนะครับส่งท้ายกันด้วยงานเพลงนี้ครับเวลาหมดเวลาไล่หลังมาแล้วนะครับสุดท้ายกับงานเพลงสนุกครับศิลปินของพันธุรัตน์เรคคอร์ดครับ
2: บอกนี้ทัดหน้าคน
1: ลำหลักเลยนะครับกินอะไรถึงสวย

การมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474

0: ช่องทางผ่านทางเพจ Facebook และ Live ช่วยขนานกันด้วยนะคะจบรายการแล้วรับฟังย้อนหลังผ่านทาง Podcast News ข่าวข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะสำหรับประเด็นวันนี้ยังคงติดตามเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางการเงินของสมีโชติและสีกาเอนะคะตัวเลขเมื่อเช้าถ้าเกิดใครติดตามข่าวเนี่ยพุ่งไปไม่ใช่แค่100 200ล้านนะคะตอนนี้เข้าๆ700กว่าล้านและยังมีที่กำลังรอตรวจสอบอีกเพียบเลยนะคะส่วน2เจ้าหน้าที่ DSI ที่โยงคดีทุจริตสอบท้องถิ่นวันนี้ใช้ตำแหน่งราชการประกันตัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะและยังมีกรณีของปลาหมอคางดำไปโผล่ที่กาฬสินธุ์ตอนนี้ในพื้นที่เองก็เลยต้องเร่งติดตามเรื่องของมาตรการป้องกันการระบาดซึ่งรัฐบาลไฟเขียวแล้วนะคะสนับสนุนงบเพิ่มให้จะได้เอาไปจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบแล้วก็มีประสิทธิภาพมีเรื่องของไทยกัมพูชาที่ต้องเตรียมความพร้อมก่อนจะประชุมอันโคลสครั้งแรกวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สิงคโปร์ด้วยรวมถึงจับตาวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะ14กันยายนกับเรื่องหัวสวกกตจะมีความเห็นเรื่องหัวสวอย่างไรจะส่งหรือไม่ส่งฟ้องเดี๋ยวต้องติดตามช่วงนี้เราพักฟังโฆษณากันครู่เดียวค่ะ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: โซฟาหน้าใสเนื้อรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: โซฟาหน้าใสเนื้อรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไป

0: ID Cell S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
4: ้วันนี้เราเริ่มกันที่คดีของสมิโชติกับสีกาเอ๋นะคะหลังจากที่ส่งฝากขังศาลทุจริตภาค1ทางผู้การกองปราบเปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบเส้นทางการเงิน215ล้านบาทคาดว่ามีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอีก 1-2 คนนะคะซึ่งทางพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าคดีของนายอติโชติหรือสมิโชติอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะกับสีกาเอ๋โดยบอกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบ2ประเด็นนะคะส่วนแรกคือกรณีที่นายโชติกระทำผิดวินัยของสงฆ์ยักยอกเงินวัดไปเข้าบัญชีส่วนตัวแล้วก็มีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดอันนี้ส่วนแรกแต่ส่วนที่สองเป็นการตรวจสอบเส้นเงินค่ะของผู้กระทำความผิดร่วมใครบ้างเนื่องจากเส้นเงินที่พบมีทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคใบอนุโมทนาในการออกใบเช่าพระรวมถึงใบอนุโมทนาในการร่วมบริจาคปรับปรุงวัดอีก215ล้านบาทก็คาดว่าในคดีนี้จะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอีก 1-2 คนนะคะส่วนจะเป็นสีกาหรือเป็นพระภิกษุนั้นยังคงอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนการตรวจสอบเส้นเงินตอนนี้กองปราบปรามได้ส่งเอกสารให้ทางปปง.เรียบร้อยแล้วค่ะอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบเพื่อที่จะตรวจหาเส้นเงินการทุจริตเชื่อมโยงไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งกรอบระยะเวลายังไม่สามารถระบุได้นะคะแต่จะทำให้เร็วที่สุดส่วนอีกเรื่องนึงที่หลายคนติดตามคือคดีทุจริตท้องถิ่นเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้มีการจับกุม2เจ้าหน้าที่ DSI ที่ถูกซัดทอดว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นตัวกลางในการรับเงินวันนี้ใช้ตำแหน่งประกันตัวไปเรียบร้อยแล้วค่ะตำรวจอนุญาตเพราะว่าอยู่ในชั้นสอบสวนซึ่งทางพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายอิทธิพลเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศระดับ6ถึงระดับ7นะคะแล้วก็นายอนุรักษ์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษระดับ8ทั้งคู่เนี่ยยื่นขอรับการปล่อยตัวชั่วคราวใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันทางพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าก็มีหน้าที่การงานมั่นคงเป็นหลักแหล่งนะคะจึงอนุญาตสำหรับทั้งคู่นั้นเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3และถูกตำรวจสอบสวนกลางพร้อมกับปปป.นำกำลังลงพื้นที่เข้าควบคุมตัวเนื่องจากว่าไปขยายผลจากคำให้การของนายประวิตรจารุรัตน์สกุลหรือนายกเฮงนายกเฮงคืออดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยเป็นผู้ต้องหาในคดีเรียกรับเงินเพื่อช่วยในการสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นซึ่งนายกเฮงให้การซักทอดว่าเขาจ่ายเงินให้ทั้งคู่ค่ะก็คือเหมือนเป็นคนกลางในการรับเงินแล้วก็แน่นอนนะคะว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งจากการสอบปากคำทั้งคู่ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหามาต่อกันที่ประเด็นหัวสว.หลายคนลุ้นนะคะวันจันทร์นี้14กันยายนกกต.จะมีความเห็นว่าอย่างไรวันนี้คุณไอเต็มค่ะบี้กดดัน7กกต.ให้ลงมติส่ง229ผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว.ให้ศาลพิสูจน์นะคะโดยบอกว่าหลักฐานยังอยู่แล้วก็มองว่ากรณีที่พยานกลับคำเพียงคนเดียวไม่ทำให้ช้างทั้งตัวหายไปก็คือเหมือนเปรียบเปยว่ายังไงก็ปิดไม่มิดหรอกค่ะโดยบอกว่าถ้าเกิดยกคำร้องเรื่องนี้ไม่จบแน่ๆนะคะจะเดินหน้าตรวจสอบเลยในทุกช่องทางโดยที่รัฐสภาค่ะนายพฤฒิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงความเคลื่อนไหวก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณาคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในวันที่14กันยายนนี้โดยบอกว่าต้องการสื่อสารให้องค์กรอิสระปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาปราศจากอิทธิพลแทรกแซงซึ่งบทบาทของกกต.ต่อคดีดังกล่าวเป็นกรณีสำคัญที่สังคมกำลังจับตาพรรคประชาชนยังยืนยันข้อเรียกร้องให้กกต.ทั้ง7คนลงมติส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229คนต่อศาลนะคะไม่ใช่การฟันธงว่าทุกคนกระทำผิด แต่เห็นว่ามีหลักฐานเพียงพอให้ส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ในชั้นศาลว่าใครกระทำผิดบ้างสำหรับคดีหัวสวโดยมีการให้เหตุผลนะคะบอกว่าคดีก่อนหน้านี้กกต.เนี่ยเคยส่งฟ้องจากหลักฐานเพียงข้อความสนทนาเรื่องของการจับคู่ลงคะแนนแต่คดีนี้หลักฐานชัดกว่านั้นมากเยอะกว่านั้นมากนะคะเพราะแสดงถึงการทำงานเป็นขบวนการมีเส้นทางการเงินค่ะมีการนัดแนะมีการนัดหมายมีการนำโพยที่เอาไปใช้ในวันเลือกตั้งด้วยกกต.4ใน7คนมีปัญหาในการขัดกันของผลประโยชน์เนื่องจากได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งจากสว.ชุดที่ถูกกล่าวหานี่แหละค่ะจึงไม่ควรใช้ดุลพินิจเป็นคุณต่อผู้ที่ให้ความเห็นชอบของตนเองทางออกคือส่งเรื่องให้ศาลเท่านั้นค่ะส่งให้ศาลพิจารณาแล้วก็ให้ศาลเนี่ยมีความเห็นหรืออย่างน้อยควรจะต้องเป็นความเห็นของกกต.อีก3คนที่ไม่มีปัญหาดังกล่าวไหมที่ไม่ได้ถูกแต่งตั้งถูกเลือกโดยสว.ที่ถูกกล่าวหาหรือเปล่าถ้ามติไปในทางเดียวกันเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อครหาหรือว่าผลประโยชน์ที่ขัดกันส่วนข้อสังเกตว่าการจัดกิจกรรมของพรรคประชาชนการเสวนานั้นเป็นการกดดันกกต.ก่อนลงมติหรือไม่คุณพฤทธิ์ยืนยันนะคะบอกว่าการเรียกร้องให้องค์กรอิสระทำหน้าที่ตามกฎหมายมันไม่ใช่เรื่องผิดและมันเป็นหน้าที่พื้นฐานของส.ส.ด้วยเมื่อถามถึงเอกสารที่หลุดเกี่ยวข้องกับพยานกับคำให้การคือในเอกสารอ้างว่าถูกบังคับข่มขู่ให้ไปให้การในทางที่เหมือนให้ร้ายกับทางพรรคภูมิใจไทยนะคะที่บอกว่ากับคำให้การคุณพฤทธิ์บอกว่าเราจะเรียกว่าเอกสารหลุดหรือเอกสารปล่อยครับพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเนื้อหานั้นบังเอิญตรงกับที่ส.ส.พรรคภูมิใจไทยอภิปรายในสภาก่อนหน้านี้ทางนี้หลักฐานคดีส.ว.ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพยานเพียงคนเดียวแต่ยังมีพยานอีกหลายร้อยคนมีเส้นทางการเงินมีประวัติการติดต่อมีโพยและมีบัตรลงคะแนนคุณปริศใช้คำว่ามันมีช้างทั้งตัวนะครับพยานกลับคำให้การเพียงคนเดียวคงไม่ได้ทำให้ช้างทั้งตัวนั้นหายไปคุณปริศยังบอกอีกว่าสำหรับแนวทางหลังวันที่14กันยาค่ะหากกกต.ยกคำร้องหรือว่าไม่ส่งฟ้องเนี่ยนะคะทั้งที่หลักฐานมันชัดเจนมากเรื่องนี้คุณปริศบอกว่าไม่จบแน่นอนค่ะกกต.ต้องเตรียมตอบคำถามในการพิจารณารายงานประจำปีในสภาสัปดาห์หน้าเลยส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่อยู่ในฝ่ายบริหารต้องตอบคำถามในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยขณะที่ในทางกฎหมายยังคงต้องพิจารณาช่องทางดำเนินการต่อรวมถึงการดำเนินคดีกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งอาจต้องให้ผู้เสียหายเป็นผู้ยื่นไม่ใช่พรรคการเมืองโดยตรงยืนยันว่าพร้อมดำเนินการทุกวิถีทางภายใต้กรอบกฎหมายและสิทธิ์ที่มีเพื่อให้เกิดความยุติธรรมพร้อมกล่าวว่าหากคดีกงสว.จบลงโดยไม่มีใครต้องรับผิดสิ่งที่จะได้กลับมาคือระบบการเมืองที่สีน้ำเงินทำอะไรก็ไม่ผิดและบอกว่าสิ่งที่ผมกลัวที่สุดคือกลัวว่ามีบางสีอยู่เหนือกฎหมายนี่คือสิ่งที่คุณพฤทธิ์ให้สัมภาษณ์นะคะค่อนข้างดุเดือดเลยทีเดียวไปกันที่การประชุมพรรคภูมิใจไทยบรรยากาศคึกคักมากซึ่งจริงๆแล้วบรรยากาศที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยก่อนประชุมพรรคเป็นประจำเขาเรียกว่าประชุมเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะคะช่วง4โมงครึ่งก็เป็นไปอย่างคึกคักเพราะว่าเดี๋ยวช่วงค่ำเขาก็จะมีการรับประทานอาหารมีอวยพรวันคล้ายวันเกิดซึ่งเป็นวันเกิดของคุณอนุทินนะคะนายกรัฐมนตรีเรียกว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยด้วยก็อายุครบ60ปีในวันที่13กันยายนนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้นะคะซึ่งคุณอนุทินก็สวมเสื้อโปโลสีน้ำเงินเดินทางถึงพรรคตอนบ่ายสามครึ่งท่ามกลางสื่อมวลชนที่มารอติดตามความเคลื่อนไหวจากนั้นก็เลยเดินเข้าไปในที่ทำการพรรคเพื่อเข้าร่วมประชุมบรรยากาศตั้งแต่ช่วงบ่ายก็มีสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยที่เป็นส.ส.นะคะแล้วก็มีครม.ในสังกัดพรรครวมถึงคณะกรรมการบริหารพรรคและผู้บริหารส่วนต่างๆที่ทยอยเดินทางเข้าที่ทำการพรรคอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าร่วมประชุมหลังการประชุมค่ะคุณอนุทินสวมเสื้อหลายคนอาจจะเห็นในสื่อนะคะเป็นคอลเลกชันพิเศษสกรีนเชียร์ทีมไทยของแบรนด์สิริวัณวรีค่ะเดินลงมายังร้านกาแฟด้านล่างของที่ทำการพรรคภูมิใจไทยก็กล่าวว่ามาตามหาภริยามาตามหาคุณจ๋านะคะก่อนที่จะนัดพบสื่อมวลชนแล้วก็ให้สัมภาษณ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดวันที่13กันยายนซึ่งจะมีอายุครบ60ปีโดยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีส.ส.แล้วก็แกนนำพรรคมามอบดอกไม้อวยพรแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะทำบุญที่บ้านแบบเรียบง่ายค่ะไม่มีพิธีรีตองไม่มีงานเลี้ยงแล้วแล้วก็ไม่ได้เชิญพระเกจิเป็นพิเศษด้วยนะคะจะนิมนต์พระที่เคารพนับถือมาทำบุญแล้วก็ใช้เวลากับครอบครัวสิ่งที่อยากขอพรในปีนี้ค่ะสื่อถามคุณอนุทินบอกว่าผมขอพรเป็นประจำทุกปีขอทุกวันแต่วันเกิดปีนี้จะขอแค่2เรื่องคืออยากให้ประเทศไทยเข้มแข็งแข็งแกร่งอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2อยากให้คนไทยมีความสุขมาก จะขอแค่2เรื่องนี้ค่ะขอให้ประเทศไทยเข้มแข็งกับขอให้คนไทยมีความสุขแล้วบอกว่าผมไม่ได้ขออะไรเพื่อตัวเองเลยเพราะหากได้2สิ่งนี้ถือว่ามีค่ามากกว่าของขวัญใดๆนายกยังกล่าวถึงการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลคณะรัฐมนตรีและส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อประเทศและประชาชนไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่ท้อถอยด้วยคุณอนุทินยังย้ำถึงเสถียรภาพของรัฐบาลนะคะบอกว่ามีตัวชี้วัดที่ชัดเจนจากเสียงสนับสนุนในสภาทั้งการผ่านร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี2570และกฎหมายต่างๆที่รัฐบาลเสนอยืนยันว่าในสถานการณ์ความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านรัฐบาลก็ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในกองทัพและขอให้ประชาชนมั่นใจว่าประเทศไทยจะไม่ถูกคุกคามและจะไม่สูญเสียอธิปไตยหรือเสดินแดนอย่างแน่นอนในช่วงท้ายของการสัมภาษณ์นะคะคุณวิทินได้โชว์พระกริ่งจากจังหวัดสุรินทร์อันนี้ห้อยติดตัวในช่วงวันเกิดพร้อมกับกล่าวสั้นๆว่าหลวงพ่อให้มาก่อนจะกล่าวคำอวยพรเป็นภาษาจีนความหมายก็คือขอให้มีความสุขครบรอบอายุ60ปีเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของไทยช่วยไทย plus กันบ้างค่ะ
5: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: เบรกนี้ใครเป็นแฟนคลับของไทยช่วยไทยพลัสบ้างคะเพราะว่ากำลังจะมีข่าวดีนะคะนายกสั่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปอีก 1-2 เดือนเพราะว่าถ้าเกิดไม่ขยายเดือนนี้คือเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วปรากฏว่าไปเช็คงบแล้วเหลืออีกประมาณ 40,000-50,000 ล้านบาทแต่บอกว่ายังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่าโครงการนี้ช่วยลดภาระให้กับประชาชนเรื่องของค่าครองชีพได้ดีซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่บอกว่าเข้าสู่เดือนสุดท้ายของการดำเนินโครงการแล้วก็ยังมีวงเงินเหลืออีกประมาณ 40,000-50,000 ล้านบาทเนื่องจากประชาชนบางส่วนไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในรอบที่ผ่านมานายกบอกว่าได้สั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปพิจารณาถึงความเป็นไปได้นะคะในการขยายโครงการออกไปอีก1-2 เดือนกรอบระยะเวลาที่จะต้องขยายต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่เหลืออยู่ส่วนจะสามารถดำเนินโครงการต่อเนื่องได้ทันทีหรือไม่นายกบอกว่าต้องดำเนินการให้ได้ต่อเนื่องค่ะเนื่องจากกำลังเข้าสู่ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีแล้วเหลือเวลาอีก3เดือนก็คือนับตุลาพฤศจิกาธันวาโดยจะขยายได้1-2 เดือนขึ้นอยู่กับการพิจารณาวงเงินนะคะที่มีอยู่พร้อมกับบอกว่ารัฐบาลต้องการให้ประชาชนได้รับการลดภาระค่าครองชีพหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก็ย้ำว่ารัฐบาลนั้นคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนมาโดยตลอดซึ่งเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับที่ท่านรองนายกนิติเอกนิตินะคะบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าเตรียมที่จะนำเรื่องนี้ชงเข้าครม.สัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้ด้วยนะคะส่วนความคืบหน้ากรณีไทยกัมพูชาค่ะรองนายกศิริศักดิ์เปิดเผยบอกว่าไทยมั่นใจในข้อกฎหมายมากๆนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะประชุมคณะกรรมาธิการประนอมอันครอสรอบแรกที่สิงคโปร์แล้วด้วยต้องพูดถึงในรายการที่หยิบมารายงานกันของท่านรองนายกซึ่งตอบคำถามในรายการคนในข่าวทาง FM 100.5 นะคะเผื่อใครได้ฟังก็ต้องบอกว่ามันจะมีกรณีที่ไทยเราจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้นุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS ระหว่างไทยกับกัมพูชาครั้งแรกเลย 14-16 กันยายนนี้ที่สิงคโปร์นะคะทีนี้ในวันที่15เนี่ยจะเป็นการประชุมสมัยแรกอย่างเป็นทางการแต่ละฝ่ายเขาก็จะมีการกล่าวถ้อยแถลงเหมือนแบบเป็นการแสดงท่าทีของแต่ละฝ่ายระยะเวลาประมาณ15นาทีเดี๋ยวมีการถ่ายทอดสดด้วยนะคะรองนายกบอกว่าฝ่ายไทยมีการคุยกันเองแล้วว่าระหว่างหน่วยงานต่างๆในหลายๆรอบเนี่ยเราเนี่ยจะนำเสนอประเด็นอย่างไรนอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษาทางกฎหมายซึ่งเป็นชาวต่างชาติมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทะเลระหว่างประเทศให้ความพร้อมในเรื่องการหารือด้วยส่วนในประเด็นการกล่าวอ้างตนมีความเชื่อมั่นว่าภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศไทยมีจุดยืนที่ค่อนข้างมั่นใจในด้านข้อกฎหมายขณะที่เรื่องของการประนอมภาคบังคับไทยยังเห็นว่าเป็นเกมอย่างหนึ่งของฝ่ายกัมพูชาเมื่อเริ่มกระบวนการนี้แล้วไทยก็พร้อมอย่างเต็มที่โดยจะมีการนำเสนอท่าทีของไทยเหตุผลหลักการต่างๆไทยต้องแสดงให้เห็นว่าไทยและกัมพูชาได้มาถึงจุดนี้ได้เพราะมีการยกเลิก MOU 44ซึ่งนั่นก็เพื่อให้สามารถมีการเจรจาทวิภาคีใหม่เนื่องจากไม่มีความคืบหน้ามากกว่า20ปีอีกทั้งกัมพูชาก็ยังไม่ได้เป็นสมาชิกภาคีอันคลอสเมื่อเดือนมีนาคมและทั้งสองฝ่ายก็ยังได้พูดคุยกันระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนที่นครเซบูฟิลิปปินส์เมื่อต้นปีด้วยนายศิริศักดิ์บอกว่าเมื่อคุยกันแล้วไม่มีความคืบหน้าก็ต้องมาพิจารณาว่ามันมีกลไกอื่นๆภายใต้กฎหมายทางทะเลของสหประชาชาติอีกหรือไม่ที่จริงแล้วก่อนที่จะไปสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยนะคะแล้วก็ย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันโดยไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันแต่หากเวลาผ่านไปแล้วไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ไทยและกัมพูชาก็ต้องร่วมกันตัดสินใจเพื่อไปสู่กลไกอื่นๆซึ่งฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องของการปักปันเขตแดนทางทะเลแต่ก็มีการเอ่ยว่าหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการพูดคุยในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านทรัพยากรต่างๆซึ่งไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาคบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องของการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุดค่ะจากเรื่องของไทยกัมพูชาไปที่เรื่องของการเดินรถ Airport Rail Link นะคะหลายคนเป็นกังวลใจเนื่องจากว่ามีเงื่อนไขมาจากภาคเอกชนแล้วก็ถูกมองว่าตอนนี้มีการนำประชาชนมาเป็นตัวประกันเพื่อไม่ให้ถูกฟ้องร้องหรือเปล่า ยังคงมีเสียงติติงนะคะจากทางประธานคณะอนุกรรมการคมนาคมของสภาที่เตือนว่ารัฐบาลเนี่ยอย่าปล่อยเอกชนจับผู้โดยสาร Airport Railing เป็นตัวประกันเลยหลังจากมีการเสนอดีลเดินรถต่ออีก4เดือนแลกกับการไม่ฟ้องคดีที่ยกเลิกสัญญารถไฟเชื่อม3สนามบินนะคะโดยบอกว่าปัญหาเนี่ยมันส่อเขาเกิดมาตั้งนานแล้วแต่ว่ารัฐบาลยังคงไม่มีแผนในการรับมือเรื่องนี้คุณสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิค่ะสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาการจัดทำและติดตามโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านการคมนาคมในกรรมธิการการคมนาคมของสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้กล่าวถึงปัญหาการบริหารจัดการรถไฟฟ้า Airport Railing หรือ ARL ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กับบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดอยู่ในเครือ CP ก่อนที่จะบันทึกข้อตกลง MOU เดิมเนี่ยจะหมดลงในวันที่30กันยายนนี้โดยบอกว่าจากข้อมูลล่าสุดค่ะพบว่าเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดทำหนังสือนะคะเขาทำหนังสือถึงผู้ว่ารฟท.เสนอเงื่อนไขการเดินรถชั่วคราวเป็นเวลา4เดือนก็คือนับตั้งแต่1ตุลา69จนถึง31มกราคม70ต่อมา10กันยายนมีการประชุมบอร์ดรฟท.โดยยังไม่ถือว่าได้ข้อยุติจากนั้นวันที่11กันยายนนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรถไฟไทยได้หารือกันที่ตึกไทยคู่ฟ้าค่ะเบื้องต้นมีประเด็นที่ต้องเจรจากันต่อแต่ทุกอย่างต้องจบก่อน30กันยายนซึ่ง MOU เดิมจะหมดอายุก็คือ30กันยายนนี่แหละค่ะและหลังจากนั้นจะกระทบต่อการให้บริการประชาชนเมื่อพิจารณาเนื้อหาในร่างข้อเสนอของเอกชนก็พบว่ามี3เงื่อนไขอันตรายที่อาจทำให้รัฐนั้นเสียเปรียบและต้องแบกรับภาระทางการคลังโดยไม่จำเป็น3เงื่อนไขที่ว่านะคะคือ1เอกชนเสนอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินรถให้4เดือนอ้างว่าเพื่อประโยชน์สาธารณะแต่กลับสงวนสิทธิ์เรียกเก็บส่วนต่างจากรฟท.ในภายหลังอันนี้1ค่ะ2รฟท.ต้องคืนเงินหลักประกันตามข้อตกลงเดิมจำนวนไม่น้อยนะคะ 1,067 ล้านบาทคืนให้แก่เอกชนทันทีที่บันทึกข้อตกลงสิ้นสุดแล้วค่อยวางหลักประกันก้อนใหม่ซึ่งยังไม่สามารถตกลงมูลค่ากันได้3เอกชนระบุสิทธิ์ว่าสามารถยกเลิกการให้บริการได้ทันทีหากรฟท.ยื่นฟ้องหรือดำเนินคดีต่อศาลเกี่ยวกับข้อพิพาทสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินหรือเรียกร้องตามหลักประกันใดๆดังนั้นจึงมองว่า3เงื่อนไขอันตรายที่เอกชนเขาใส่มาเพื่อบอกเลิกการเดินรถหากรัฐใช้สิทธิ์ทางศาลถือเป็นการนำประชาชนผู้ใช้บริการมาเป็นตัวประกันเพื่อสร้างแรงกดดันไม่ให้รัฐบังคับใช้สิทธิ์ตามกฎหมายตามสัญญาเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในข้อตกลงบริการสาธารณะและประเด็นที่น่ากังวลที่สุดก็คือภาครัฐยังขาดความพร้อมในการเข้ามาบริหารจัดการเดินรถเองทั้งที่รัฐบาลรู้อยู่แล้วว่าบันทึกข้อตกลงเดิมจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนและปัญหาดีลรถไฟเชื่อม3สนามบินก็ส่งสัญญาณว่าจะล่มมานานแล้วแต่กลับไม่มีการเตรียมแผน2ไว้รองรับรัฐบาลต้องตอบให้ชัดว่ามีแผนรองรับอย่างไรที่ไม่ใช่การยอมแลกผลประโยชน์ของประเทศชาติเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆนี่คือสิ่งที่คุณสุรเชษฐ์กล่าวไว้นะคะสำหรับเรื่องของรถไฟ3สนามบินที่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงและยังมีเรื่องของ Airport Railing อีกเดี๋ยวต้องติดตามนะคะส่วนเรื่องของปลาหมอคลังดำมีคนไปพบว่าไปโผล่นู่นค่ะกาฬสินธุ์วันนี้ประมงกาฬสินธุ์ก็เลยเปิดปฏิบัติการด่วนระดมเจ้าหน้าที่ไป5จุดเสี่ยงจัดการปลาหมอคลังดำเนี่ยนะคะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะระบาดแล้วก็ทำลายระบบนิเวศแล้วก็จะไปกระทบกับเรื่องของเศรษฐกิจประมงคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือมนุษย์เนี่ยนะคะที่ลักลอบนำเข้ามาปล่อยจู่ๆปลาหมอคลังดำมันไม่น่าจะว่ายไปถึงกาฬสินธุ์ได้เองโดยวันนี้ที่ลานเจ้าปู่เชียงโสมสะพานเทพสุดาตำบลนนบุรีอำเภอสหัสขันธ์นายบุญธงเผ่าเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะนำทีมระดมเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดและอำเภอร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวเขื่อนลำปาวและเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาวเปิดปฏิบัติการเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคลางดำในพื้นที่เขื่อนลำปาวอย่างเร่งด่วนจุดเริ่มต้นของความกังวล นั้นมาจากการที่กลุ่มประมงพื้นบ้านก็พบปลาหมอคลางดำในเขตตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีทำให้เจ้าที่หวั่นเกรงว่าถ้าไม่เร่งควบคุมอาจลุกลามจนทำลายระบบนิเวศส่งผลกระทบต่อปลาน้ำจืดที่หลงเหลืออยู่ไม่ถึง84ชนิดอาจลามไปถึงการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง กุ้งกล้ามกรามซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดมูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปีปฏิบัติการครั้งนี้นะคะระดมใช้เครื่องมือประมงสุ่มตรวจบันทึกข้อมูลและเก็บตัวอย่างอย่างละเอียดค่ะโดยการเลือกจุดสุ่มตรวจอ้างอิงจากพฤติกรรมของปลาหมอคางดำที่ชอบอาศัยในแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะจุดที่มีนักท่องเที่ยวนำอาหารมารับประทานเนี่ยแหละค่ะปลาหมอเขาตีเลยนี่คือแหล่งอาหารชั้นดีของปลาชนิดนี้เลยค่ะเหมือนเล่าที่ตอนนี้ข่าวเรื่องพระนะคะชอบใช้สับไปรุ่นตีเก๊ะอันนี้เหมือนกันนะคะถ้าจุดที่มีนักท่องเที่ยวนำอาหารมารับประทานตีเลยค่ะเนี่ยแหละแหล่งอาหารชั้นดีของปลาชนิดนี้ปัจจุบันยังคงพบการระบาดในพื้นที่ตำบลหนองสวงนะคะที่อำเภอหนองกรุงศรีก็ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมจนถึงกันยายนที่น่าตกใจก็คือเจ้าที่มั่นใจว่าการพบปลาหมอคางดำในพื้นที่เขื่อนลำเปาในครั้งนี้เป็นฝีมือของมนุษย์ที่นำเข้ามาขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนหาต้นตอของการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำชนิดนี้เข้าสู่พื้นที่นะคะและยังคงต้องติดตามกันต่อว่ามีมาตรการใดเพิ่มเติมอีกอย่างเร่งด่วนค่ะด่วนจริงๆเป็นเล่นไม่ได้นะคะปลาหมอคางดำแพบๆนี่กระจายทั้งบ่อกระจายทั้งเขื่อนได้นะคะขณะที่รัฐบาลเองมีการสั่งตั้งทีมเคลื่อนที่เร็วค่ะ21จังหวัดลุยกำจัดปลาหมอคางดำแล้วเตรียมงบกลางให้ด้วยเพื่อสนับสนุนงานเชิงรุกร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำนะคะบอกว่ากระทรวงเกษตรกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่าปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวทางกระทรวงเกษตรเขาเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมากำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงนะคะและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดเรียกว่า Task Force ใน21จังหวัดให้รายงานการระบาดในแต่ละพื้นที่และให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนสามารถประสานระหว่างหน่วยงานและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีตัดไปเลยค่ะไอ้พวกขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารตัดออกให้หมดขณะที่ก่อนหน้านี้กระทรวงเกษตรมีมาตรการเชิงรุกที่ดำเนินการไปแล้ว7ด้านเช่นการไล่ล่าการเร่งล่าการกำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำการปล่อยปลาผู้ล่าการบล็อกพื้นที่เสี่ยงทำหลายอย่างแต่การแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำรัฐบาลก็มีการวางแผนจัดสรรงบประมาณปี70ไว้ให้อีก 70-90 ล้านบาทนะคะจากสถานการณ์นั้นการแพร่ระบาดขยายวงกว้างมากขึ้นอาจส่งผลให้งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอซึ่งทางกระทรวงเกษตรก็มีการหารือกับทางนายกรัฐมนตรีให้รับทราบในหลักการแล้วอาจจะต้องขอเพิ่มอีก 70-90 ล้านเตรียมไว้ให้ปี70แต่อาจจะไม่พอขอเพิ่มอีกต้องใช้งบกลางค่ะจะขออีกประมาณ350ล้านบาทเพื่อใช้ในการควบคุมแล้วก็แก้ไขปัญหาสำหรับการแพร่ระบาดอย่างครอบคลุมนะคะปิดท้ายที่การรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะเผยยอดโครงการ THAI Passport ผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 1,520,000 คนนะคะเป็นการเปิดเผยตัวเลขโดยนายเวททางพ่วงทรัพย์ค่ะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE เปิดเผยนะคะยอดล่าสุด11กันยายนอยู่ที่ 1,520,000 คนมีคำสั่งป้อนใช้งานแล้วกว่า 8,700,000 พร้อมนะคะประชาชนก็เริ่มเรียนจนจบบทเรียนใดบทเรียนหนึ่งแล้วจำนวน 1,200,000 คนบทเรียนยูสเซอร์ได้รับใบประกาศนียบัตรคือเรียนจบตามเงื่อนไขแล้ว 139,519 ใบค่ะเอาละค่ะหมดเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนแรก

าธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับเป็นหนึ่งในมิตรประเทศอาเซียนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยทั้งสองประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงมีวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569

0: เชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในครั้งนั้นยังคงตราตรึงในดวงใจของประชาชนทั้งสองประเทศความตอนหนึ่งว่า
1: ชาวไทยและชาวเวียดนามมีแนวทางดำเนินชีวิตละไม้เหมือนกันหลายอย่างคือต่างรักความเป็นอิสระเสรีรักวิถีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีศรัทธาแน่ตระหนักถึงคุณค่าของสันติสุขทั้งยึดถือคันติธรรมความเคารพยกย่องและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบเป็นหลักในการเจริญลงสัมพันธไมตรีระหว่างชาติด้วยเหตุนี้ประเทศของเราจึงมีความเข้าใจอันดีและปรารถนาดีต่อกันประชาชนชาวไทยนั้นกำลังเฝ้าดูความเจริญก้าวหน้าอันต่อเนื่องของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยความสนใจยิ่งและต่างได้แลเห็นพร้อมกันว่าความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์แล้วเป็นผลบังเกิดจากความเพียรพยายามอันยิ่งใหญ่และความตั้งใจอันแน่วแน่ของชาวเวียดนามในอันที่จะประกอบกรณียกิจเพื่อชาติบ้านเมือง
0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่2ระหว่างวันที่5ถึง9กันยายน2540ตามคำทูลเชิญของนางเหวียนถี่ปิ่งรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ผ่านมาได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจในเมืองต่างๆของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้แก่กรุงฮานอยนครดานังนครโฮจิมินห์นครเวเมืองเดียนเบียนฟูและเมืองฮาลองโดยทรงนำไมตรีจิตของชาวไทยไปมอบแก่ชาวเวียดนามในทุกหนแห่งที่เสด็จพระราชดำเนินถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการทั้งสองครั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเปรียบเสมือนการสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนับแต่นั้นพระบรมวงศานุวงศ์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งซึ่งล้วนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีนำมาซึ่งความร่วมมือด้านต่างๆซึ่งยังประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนของทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามในเวลาต่อมาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมระหว่างเวลา5:30 นถึง7 นาฬิกาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวมจำนวน8 รูปพระพิธีธรรมเป็นคำเรียกพระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมมีจำนวน4 รูปเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนโดยพระมหากษัตริย์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1 สำรับสำรับละ4 รูปในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน10 วัดเวลา11 นาฬิกาพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจาก

วัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามรวม8รูปพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกซึ่งการสวดพระอภิธรรมสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งยังเป็นการอุทิศกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามรวมจำนวน8รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และเวลา19นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพสำหรับธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลแก่ผู้ล่วงลับในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันมิได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ยังมีชีวิตกับผู้ล่วงลับรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปยังวัดทิพพาวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อถวายแด่พระราชวชิรอุทธาจารย์ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระวชิรอุทธาจารย์เป็นพระราชวชิรอุทธาจารย์ภาวนาญาณสุนทรยติคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณวัดทิพพาวาสกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูประหลัด1พระครูสังฆรักษ์1พระครูสมุ1และพระครูใบดีกา1ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันองคมนตรีประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เช้าวันนี้ที่สถานีวิจัยดอยปุยอำเภอเมืองเชียงใหม่พลเอกกัปปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจซึ่งดำเนินงานบนพื้นที่1ไร่3งานมีภารกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ขยายพันธุ์รวบรวมพันธุ์เฟิร์นจากทั่วโลกมากกว่า350ชนิดและการผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงการค้ารวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นนอกจากนี้ยังได้ทดสอบเพื่อการศึกษาเทคนิคการขยายพันธุ์เฟิร์นรัศมีโชติซึ่งปรับปรุงพันธุ์โดยมูลนิธิโครงการหลวงจากการผสมพันธุ์ระหว่างกูดดอยใบมันกับกูดดอยบราซิลและได้รับพระราชทานชื่อจาก
ากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันมีความหมายว่าแสงแห่งความรุ่งเรืองจากการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์จนเกิดเป็นผลสำเร็จได้ต่อยอดผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์โดยได้ทำการผลิตและขยายพันธุ์เฟิร์นรัศมีโชติเพื่อจำหน่ายเชิงการค้าเป็นการสร้างรายได้และเกิดช่องทางในการสร้างโอกาสทางธุรกิจพร้อมกันนี้องคมนตรีได้รับฟังรายงานสรุปความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่สถานีนิวิจัยดอยปุยจากเหตุการณ์ฝนตกหนักลมพายุและน้ำป่าไหลหลากเฉียบพลันในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนปี2568ส่งผลให้โรงเรือนเฟิร์นอาคารปฏิบัติงานและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์บ้านพักเจ้าหน้าที่ตลอดจนพื้นที่บริเวณโดยรอบได้รับความเสียหายโอกาสนี้องคมนตรีได้ไปตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติดังกล่าวซึ่งได้มีการรื้อถอนโรงเรือนเฟิร์นที่ชำรุดเสียหายและเสื่อมสภาพและอยู่ระหว่างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ใหม่ในบริเวณพื้นที่ที่มีความปลอดภัยเริ่มถึงการปรับปรุงอาคารสำนักงานให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานรวมทั้งมีแผนก่อสร้างโรงเรือนเฟิร์นใหม่และกำหนดแผนผังที่ตั้งโรงเรือนให้มีความเหมาะสมปลอดภัยเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเฟิร์นต่อไปในอนาคตในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริอำเภอเมืองเชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee เพื่อให้บริการเครื่องดื่มชาและกาแฟโครงการหลวงที่มีเอกลักษณ์จากแหล่งปลูกต่างๆในพื้นที่โครงการหลวงพร้อมพัฒนาเป็นพื้นที่เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชาและกาแฟตั้งแต่กระบวนการผลิตการแปรรูปการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการส่งต่อผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่ผู้บริโภคเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้คุณค่าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของโครงการหลวงและเห็นถึงการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่การผลิตหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพหรือ UNPKFC ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดบรมสถนวัดยานนาวาวัดมหาพฤทธารามและวัดสังกระจายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปและถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติสภายุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิสมพรเทพสิทธาเพื่อศาสนาและพัฒนาสังคมบริษัทบุญโรจน์ก่อสร้างจำกัดนายกิติพงษ์แซ่เจงและคณะและสมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดดอนขวางวัดชัยมงคลวัดวิปัสสนารังกาใหญ่วัดซ่าเลือดวัดบึงวัดป่าหนองบัววัดประชาคมารามและวัดผายับส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กลุ่มบริษัท USP Group นางสาววาสนามาศศรีและนายชนาพัฒน์พันสุขและคณะ
สมาคมสมาพันธ์ SME ไทยและนางวันดีชาวนาพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดตรีทศเทพวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาสมาคมคณิตศาสตร์ศึกษาประเทศไทยมูลนิธิดั่งพ่อสอนบริษัทแคทเรดิโอจำกัดโรงเรียนดอนเมืองฐานอากาศบำรุงและสถาบันกวดวิชาครูชุครุมาดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความจงรักภักดีวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคโพธารามจังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1จังหวัดมหาสารคามสาก่อนออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากรจำกัดคณะนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์โรงเรียนห้วยผักสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1จังหวัดราชบุรีและโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์จังหวัดตรังด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนขณะเดียวกันที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนรวมถึงคณะครูและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อแสดงความจงรักภักดีอาทิวิทยาลัยเทคนิคโพธารามจังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1จังหวัดมหาสารคามสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพกรจำกัดองค์กรรักศิลปวัฒนธรรมไทยอาเซียนครอบครัวพงนิทิตกำธรและคณะครอบครัวปันสิริโรจน์และคณะแม่บ้านและตำรวจชุมชนกองพลที่1รักษาพระองค์คณะนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์โรงเรียนห้วยผากสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1โรงเรียนย่านตาขาวรัชนูอุปถัมภ์จังหวัดตรังนางสาววาสนามาศีและคณะบริษัทแคทเรดิโอจำกัดและมูลนิธิดั่งพ่อสอนพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปิดทองหลังพระมิได้ทรงมุ่งหวังให้พระราชกรณียกิจปรากฏแก่สายตาของผู้ใดหากแต่ทรงมุ่งหวังให้ผลแห่งการทรงงานนั้นเกิดขึ้นกับชีวิตของประสบนิกรของพระองค์พลังแห่งการให้ได้ขยายสู่สังคมไทยอย่างกว้างขวางติดตามได้ในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนรวมพลังแห่งความจงรักภักดีสืบสานพระราชปณิธานแห่งการให้ติดตามกับคุณสมพิศบุตรสาระค่ะ

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะทรงสร้างประโยชน์สุขสู่ประชาชนพระราชปณิธานไม่ได้หยุดเพียงแค่พระราชดำริหากพระราชปณิธานนั้นได้แผ่วงกว้างขยายหล่อหลอมพลังแห่งความศรัทธาลงสู่คนไทยทั้งชาติเพื่อร่วมกันตามรอยพระราชปณิธานแห่งการให้และแบ่งปันทั้งแผ่นดิน

0: าสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปยังทุกภูมิภาคของประเทศทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรด้วยพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อให้ประสบกรณิกรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงหลายพระราชกรณียกิจอาจไม่ได้ปรากฏอยู่ท่ามกลางแสงไฟเพื่อการประชาสัมพันธ์แต่เป็นการทรงงานอย่างเงียบๆพระองค์ทรงติดตามปัญหาพระราชทานแนวทางและความช่วยเหลือผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครบทุกด้านเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนพร้อมส่งวางรากฐานแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศชาติครบทุกมิติทั้งทางด้านการศึกษาที่ส่งมุ่งสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ส่งห่วงใยการเข้าถึงบริการของประชาชนด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรดินน้ำป่าและสิ่งแวดล้อมอันเป็นรากฐานของการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนและในทุกครั้งที่เกิดเหตุฉับพลันไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยภัยพิบัติต่างๆตลอดจนภัยธรรมชาติหรือสถานการณ์ที่นำมาซึ่งความทุกข์และความเดือดร้อนพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประสบกรณิกรอย่างทันท่วงทีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและนำพาประชาชนให้ก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกันมาโดยตลอดพระราชดำริแห่งการทำความดีได้ขยายออกไปสู่ประชาชนทั่วประเทศผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560เป็นต้นมาเนื้อสิ่งอื่นใดได้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันว่าด้วยพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงตั้งพระทัยที่จะสนองพระราชดำริแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยการทรงเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนมีการทำความดีมีจิตสาธารณะและช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นวันนี้ได้หลอมรวมพลังของคนไทยให้ร่วมกันดูแลสังคมช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบความเดือดร้อนและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและพระปณิธานแห่งการให้ร้อยใจไทยร่วมกันเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทตอบแทนคุณของแผ่นดินด้วยพระมหากรุณาธิคุณไม่ได้ปรากฏเฉพาะในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือพระราชกรณียกิจต่างๆเท่านั้นหากยังส่งต่อเป็นแนวคิดและแรงบันดาลใจให้ประชาชนเกิดจิตสาธารณะร่วมกันช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบความทุกข์ยากได้รับโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนสำนักงานเขตคลองเตยและภาคีเครือข่ายเป็นตัวอย่างของการให้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคมเป็นประจำทุกปีมาอย่างต่อเนื่องและในปีพุทธศักราช2569นี้สมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้วจัดโครงการคืนแก้วตาสดใสสู่ปวงชนชาวไทยนำผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนคลองเตยกว่า500คนตรวจคัดกรองโรคตาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ตรวจพบโรคต้อกระจกหรือมีความผิดปกติทางสายตาจะได้รับการส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมมอบแว่นสายตาและไม้เท้าให้กับผู้สูงอายุที่จำเป็นลดภาระค่าใช้จ่ายและกลับมามองเห็นเพื่อใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นอบอุ่นไปด้วยบรรยากาศของความเอื้ออาทรเกื้อกูลและแบ่งปันเดินตามรอยพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงปิดทองหลังพระเป็นภาพสะท้อนของการสืบสานพระราชปณิธานแห่งการให
1: ้ผมมีพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักอยู่พระเจ้าอยู่หัวองค์ที่9ผมไปทำที่บนดอยผมทำมาได้20กว่าปีทำดอยทำอะไรต่างๆเนี่ยผมก็จะพยายามจะตำแนวทางของพระเจ้าอยู่หัวตลอดนะ
2: การไปชายแดนไปโรงเรียนต่างๆหลังคารั่วไม่มีซ่วมไม่มีนาไม่มีทุกอย่างสมาคมก็จะไปนะครับไปเหนือไปใต้ไปอีสานไปชายแดนซึ่งตามรอยพระยุคลบาทนะครับ
3: ผมยังจำภาพที่พระองค์ท่านเสด็จเยาวราชนะในวันที่เยาวราชเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนจีนเชื้อคนไทยเชื้อสายจีนนะครับแล้วก็เป็นภาพที่น่าประทับใจที่สุดแล้วก็ไม่ลืมเลยฮะ
0: ด้วยน้ำพระราชฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจำนวนมากเพื่อประโยชน์แก่คนไทยและประเทศไทยพระองค์จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปิดทองหลังพระมิได้ทรงมุ่งหวังให้พระราชกรณียกิจปรากฏแก่สายตาของผู้ใดหากแต่ทรงมุ่งให้ผลแห่งการทรงงานนั้นเกิดขึ้นกับชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินและนี่คือพลังแห่งการให้ที่ทรงจุดประกายให้คนไทยได้เรียนรู้ว่าเมื่อเราทำความดีด้วยหัวใจความดีนั้นย่อมส่งผลต่อและงอกงามเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินไทย
4: เมื่อพระราชปณิธานกลายเป็นแรงบันดาลใจความดีจึงไม่หยุดเพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากเติบโตอย่างเข้มแข็งในสังคมไทยเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานแห่งการให
5: ้คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
6: ผมร
7: ู
6: ้สึกว่าตัวคนแก
7: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
8: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิต
9: ปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบ
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหุค่ะนายกสั่งกระทรวงการคลังพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัดอีก 1-2 เดือนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนสักครู่มาติดตามค่ะ
12: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
13: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
14: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
13: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
14: เลอา
15: สบู่สมุนไพร
14: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
16: เสียวฟันน่ะ
17: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกสั่งกระทรวงการคลังพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัดอีก 1-2 เดือนหลังยังมีงบประมาณเหลือ 4-5 หมื่นล้านบาทพร้อมเผยนานาชาติยังเชื่อมั่นไทยสนใจร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัดซึ่งขณะนี้เข้าสู่เดือนสุดท้ายของโครงการโดยระบุว่า

0: าคมทั้งนี้รัฐบาลต้องการช่วยลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนหลังได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาและยืนยันว่ารัฐบาลคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนมาโดยตลอดส่วนเสียงวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลจากฝ่ายตรงข้ามนายอนุทินระบุว่าตนอยู่ข้างประชาชนและหากสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องกังวลพร้อมระบุว่ารัฐบาลได้รับความร่วมมือที่ดีทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยในห้วงที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจอย่างประเทศนอร์เวย์มีโอกาสได้หารือกับผู้นำประเทศหลายประเทศและพบว่าหลายประเทศมีความสนใจและเชื่อมั่นต่อประเทศไทยรวมถึงต้องการจัดทำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านความมั่นคงทางอาหารกับไทยเนื่องจากไทยมีศักยภาพด้านการผลิตสินค้าเกษตรเทคโนโลยีการแปรรูปและต้นทุนการผลิตและคุณค่าทางอาหารนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจข้อกฎหมายของไทยก่อนประชุมคณะกรรมการประนอมอันครอสรอบแรกที่สิงคโปร์วันจันทร์นี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: นายสิงหศักดิ์พวงเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันคอสระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่14-15กันยายนโดยในวันที่15จะเป็นการประชุมสมัยแรกอย่างเป็นทางการโดยแต่ละฝ่ายจะมีการกล่าวถ้อยแถลงแสดงท่าทีประมาณ15นาทีและจะมีการถ่ายทอดสดด้วยโดยฝ่ายไทยได้มีการพูดคุยกันเองระหว่างหน่วยงานหลายรอบว่าจะเสนอประเด็นอะไรและยังมีที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทะเลระหว่างประเทศมีความพร้อมในการหารือมากที่สุดในส่วนของประเด็นกล่าวอ้างนั้นเชื่อมั่นว่าภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศไทยมีจุดยืนที่ค่อนข้างมั่นใจในด้านข้อกฎหมายขณะที่ในเรื่องของการประนอมภาคบังคับไทยยังเห็นว่าเป็นเกมอย่างหนึ่งของฝ่ายกัมพูชาทั้งนี้เมื่อเริ่มกระบวนการนี้แล้วไทยก็พร้อมอย่างเต็มที่โดยจะนำเสนอท่าทีของ
3: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
5: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
6: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแ

0: กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
1: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

สายันสัญญาครับกับบทเพลงที่ชื่อว่าสายันคอยแฟนนะครับเพลงนี้นะครับเมื่อก่อนดีเจสุภสิทธิ์เปิดบ่อยแล้วก็ตอนหลังๆไม่ค่อยได้เปิดจนญาติเพลงญาติยานะครับแนะนำบทเพลงนี้กันเข้ามาบอกว่าเพลงที่สายันร้องว่าคอยคนที่รักอยู่นะชื่อเพลงอะไรอ๋อเพลงนี้เองนะครับสายันคอยแฟนนะครับว่าหมายเดียวกันนะครับชื่อว่าสายันคอยแฟนนะครับขอบพระคุณครับท่านฟังที่แนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการเนี่ยถือว่าเป็นผู้สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพอีกท่านหนึ่งนะครับทุกคนช่วยกันสร้างเนาะช่วยกันแจวช่วยกันพายให้รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพได้ดีเด่นดังด้วยเถิดนะทุกสิ่งทุกอย่างนี้มิตรรายการยะเพลงยะยามีส่วนร่วมทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับมอบเพลงนี้ให้กับยะเพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านครับและนำพามิตรรักรายการเข้าสู่ลูกทุ่งบำรุงสุขภาพ3ชั่วโมงในค่ำคืนนี้กับผมสุภสิทธิ์อนันตสลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ภาคกลางคืนได้ส่งเสียงไปได้ไกลแสนไกลนะครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาและอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักฝ่ายการยัดเพลงยัดยาทุกท่านทุกสถานที่ครับยัดเพลงยัดยาครับที่เรามาเจอกันทุกค่ำคืนคืนละ3ชั่วโมงได้รับการสร้างสรรค์จากผู้สร้างสรรค์รายการคือสุดยอดสุนไพรบำรุงกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถกาแฟทินฉายกาแฟและก็วิสอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตานะครับยายเพลงยายาครับหลายท่านทานมาแล้วหลายท่านดื่มมาแล้วกับกาแฟทินฉายกาแฟของใกล้จะหมดหรือหมดแล้วหรือต้องการจะสั่งซื้อเป็นครั้งแรกก็สามารถจะสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ได้เลยนะครับในช่วงประมาณ 7:00 นเป็นต้นไปก็โทรมาสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ที่โทรศัพท์หมายเลข0836931999นะครับจดไม่ทันไม่เป็นไรใน3ชั่วโมงนี้นะเตรียมประกาศดิสกระดาษเข้าไว้จดได้อย่างชัดเจนแน่นอนนะครับชั่วโมงแรกเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคราเข้ากันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและชั่วโมงที่3กับเพลงหลากหลายสไตล์ได้ฟังกันอย่างเต็มอิ่มอย่างแน่นอนในค่ำคืนวันนี้นะครับฝากดูแลสุขภาพของมิตรรักรายการญาติเพียงญาติยาทุกท่านนะครับเขาบอกว่าฝนจะตกแดดจะร้อนจะออกแดดจะออกจะหนาวจะร้อนสักเพียงใดรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับสุภสิทธิ์ก็พร้อมที่จะมาเป็นเพื่อนท่านมาดูแลรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพขับกล่อมเพลงเพราะๆและก็สาระดีๆเรื่องราวของสุขภาพดีนะครับแล้วก็ฝากดูแลสุขภาพนะครับช่วงที่ฝนตกนะครับอาจจะมีการเป็นหวัดนะฮะนะการเป็นไข้การเป็นหวัดนะหวัดธรรมดาหวัดใหญ่ไอจามสารพัดเนี่ยนะก็สามารถดูแลร่างกายของท่านนะครับไปไหนสวมแมสก์หน้ากากอนามัยพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำอุ่นๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีโรคภัยไข้เจ็บนะเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนะครับไปพบแพทย์นะครับหรือจะมียุกยาแพทย์แผนปัจจุบันมาทานกันเพื่อดูแลสุขภาพหรือต้องการสุดยอดสุนไพรในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพก็เชิญทุกท่านนะครับก็ฝากดูแลเนาะไปไหนมาไหนควรมีร่มนะครับมีเสื้อกันฝนมีหมวกสวมใส่นะครับแล้วก็นะครับ
แมสหน้ากากอนามัยยังมีอยู่ถ้าไปโรงพยาบาลหรือไปที่คนแออัดมากๆนะครับควรสวมแมสหน้ากากอนามัยนะครับป้องกันไข้หวัดป้องกันโรคภัยไข้เจ็บนะครับโดยเฉพาะคนที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยคนที่ติดตามไปเนี่ยอาจจะแข็งแรงแต่ว่าผู้ที่เป็นผู้ป่วยไปเนี่ยอาจจะเป็นไข้ไม่สบายเป็นโรคหวัดนะแม้กระทั่งโควิด-19และก็โรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยสามารถแพร่กระจายเชื้อทางลมทางเดินลมหายใจหรือผ่านอากาศผ่านความเย็นผ่านความชื้นมาตรงนี้นะครับป้องกันแล้วก็ที่สำคัญมีนะฮะ

ล้างมือมีแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยนะจะยอดเยี่ยมมากๆนะป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่เราจะแก้ไม่ทันนะครับเรื่องราวของมหากาพย์นะครับหลวงพ่อนะซึ่งทุกวันนี้นะคนที่รับข่าวสารก็สะเทือนใจเนาะ

ดังลอยดังลืมเพลงนี้ฮิตติดชาร์ตนะฮะเพราะว่ายายเพียงยายาชอบกันมากๆนะครับเพราะด้วยสิอินเนอร์และเพลงร็อกเพราะพิงความหมายดีมากๆนะครับดังลอยดังลืมครับสันติดวงสว่างมาพูดถึงวิสซอนผิดพันเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนครับปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเป็นเด็กต้องทานวิสซอนสารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐาน GMP มาตรฐานโลกนะครับผลิตเข้าปีผลิตและจำหน่ายมาปีที่10แล้วยัดเพียงยัดยันน้ำมือตับแสนเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านเลยบริษัทเคนเยกุประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตสุภสิทธิ์ได้รับลิขสิทธิ์1เดียวให้เป็นผู้จำหน่ายนะครับกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทส่วนกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เนี่ยยัดเพียงยัดยามักจะสอบถามว่าสุภสิทธิ์ใส่อะไรบ้างเนี่ย บอกทำไมล่ะมันทำไมมันอร่อยจังเลยดื่มแล้วดีจังเลยนะฮะก็อยากให้ยัดเพียงยัดยาดูที่ข้างกล่องอ่ะมันจะตัวเล็กสักนิดนึงแต่ว่าเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นครีมเทียมน้ำมันรำข้าวกาแฟอาราบิก้าคั่วจากประเทศสเปนตังถังเช่าอ่ะสารสกัดและสารสกัดจากโกจิบุรีในบรุงสายตาแน่ๆเซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เนี่ยถือว่าก๊อปแก๊ปตามข้อตามเข่าตามกระดูกก็หายไปเบต้ากลูแคตจากยีสต์ต่อต้านอนุมูลอิสระเนี่ยสารก่อมะเร็งเนี่ยนะเราก็ต่อต้านเนาะมีเบต้ากลูแคตจากยีสต์สารสกัดจากเมล็ดงาดำเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากข้อเข่าก๊อปแก๊ปเลือดลมดีกระชายดำมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยโอ้โหเลือดดีนี่มีพละกำลังนะสารสกัดจากกระชายดำงาดำสกัดเนี่ยผิวพรรณดีมีออร่าสารสกัดจากเกียวกุหลาเนี่ยเรื่องราวของความดันนะเรื่องราวของร่างกายเนี่ยโอ้สุดยอดแคลเซียมแมกนีเซียมคาแอลคานิทีนเนี่ยจะสังเกตว่าร่างกายกระชับส่วนเกินทั้งหลายแหล่นี่ก็หายไปนะเขาเรียกว่ารูปร่างดีขึ้นหุ่นผิวรมสมใจเลยล่ะแอลกูตามีนนะผิวพรรณดีฮะในขาวมีออร่าสารสกัดจากใบเป็ดกล้วยส่งเสริมความจำแอลอาร์จีนินแอลกูต้าไทโอนเนี่ยโอ้ยผิวพรรณเขาเรียกว่าผิวฉ่ำฮะชายหญิงฮะมันช่วยไม่ได้ทำให้ดูอ่อนเยาว์อ่อนวัยบอกไม่ได้เจตนานะอยากจะดูแลร่างกายแข็งแรงแต่ว่าทำไมความสวยความงามมันตามมาด้วยเนี่ยมันช่วยไม่ได้มันแถมเข้าไปด้วยอยู่ในสารสกัด24ชนิดสารสกัดจากโสมสารสกัดจากหินลิ้นจืดสารสกัดจากเมล็ดกุ่นบำรุงสายตาแล้วก็ปิ้นบำรุงเส้นผมบำรุงเล็บนะบำรุงกระดูกนะบำรุงฟันเนี่ยแล้วก็ลูทีนบำรุงสายตาวิตามินซีเนาะทำให้ร่างกายดีไม่เป็นถ้ามีวิตามินซีเนี่ยเลือดจะไม่ออกตามลายฟันเนาะมีวิตามินเอบำรุงสายตาใช้สารซีออลไกลโฟไซด์ให้กับแทนน้ำตาลโอ้โหแล้วมาชงกันน้ำร้อนดื่มฟินนะ

วันละแก้ว2แก้ว3แก้วตามใจปรารถนาของท่านกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทซื้อเต็มโปรเลยนะ4แถม1 5กล่อง 1,000 บาทไม่เป็นไร2กล่อง500เราก็ส่งให้ฟรีนะครับไหนๆก็ไหนๆเนาะเดี๋ยวมาพูดถึงกับสุดยอดสุนภัยปรุงร่างกายตาสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นนะครับก็ดูแลร่างกายบรรเทาการปวดเมื่อยนะปรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นประโภมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุล นะหลอดเลือดนะไหลเวียนดีเนาะบำรุงสมรรถภาพทางเพศด้วยท่านชายเนี่ยแล้วก็เรื่องราวของใครมีเบาหวานความดันไขมันเนี่ยเอาไปทานนะเอาไปทานได้เลยนะครับปวดท้วงไม่เกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับบงเรียบบงผิวพรรณนะการเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแนะนำไปให้โรงพยาบาลนะได้ตรวจเลือดนะฮะทำการรักษาเป็นหลักนะครับคุณหมอให้ยาอะไรมาก็ทานแล้วก็ทานสูตรหนึ่งกำกับควบคู่ไปด้วยมีสรรพคุณทางสุนภัยนะครับก็ท่านชายเข้าสู่วัยทองนะวัยกลางคนนะทั้งท่านหญิงท่านชายนั้นวูบวับตามร่างกายความเสื่อมนะท่านชายฉี่ไม่ลงทบฉี่ไม่พุ่งเนี่ยฉี่รั่วขากางเกงเนี่ยโอ้สารพัดนะอย่าให้ความเป็นผู้สูงวัยมาทำลายชีวิตอันมีความสุขของท่านเลยนะทำให้ชีวิตดีขึ้นเมื่อทานสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชันสองแคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทนะฉลากสีแดงนะครับแล้วก็ยาแก้กระสายตราลุงฟ้าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนเป็นยาอายุวัฒนะชาประมือประเท้าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่นะครับกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับประสบกริกปิดกระป๋อยผิวหนังซีดไปต้องทานพอทานแล้วกินข้าวได้นอนหลับสบายดีผิวพรรณดีแล้วก็อ้วนไปผอมไปเสื่อมส่วนเกิดจากเรื่องราวของร่างกายนี่แหละมีโรคกระสายมาเบียนท้องผูกเป็นพลัดดึกมีโอกาสเป็นลิซซิดวงทวารหนักบอกทานแล้วดีกินข้าวได้นอนหลับไม่ป่วยไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานระบบขับถ่ายดีชีมีพิสุขนะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นกระปุกละ350บาท2กระปุก700นะครับคือกระปุก1บรรจุ60แคปซูลเรียกว่าสูตร2ลุงฟ้าโอสถกระปุกสีน้ำเงินหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันครับหนักแล้วคือไรแล้วท่านติดเตียงไรท่านป่วยเรื้อรังไรท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นเดินไปได้ไรท่านนอนเป็นผักเป็นปลาเกาลุมาตอยนะเป็นอันว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะทาน2สูตรร่วมกันแล้วท่านจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาท2กระปุก700ส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ20033บาทเท่านั้นสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999นะครับวรรคหนึ่งตอนใดผิดเพี้ยนไปขาดหายไปต้องขอประทานอภัยนะครับเกิดจากการใช้เสียงทุกวันทุกวันและพักผ่อนค่อนข้างน้อยนะครับพุ่มพวงดวงจันทร์กับเพลงที่ชื่อว่าดาวเรืองดาวโรยครับ

0: มาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ
0: ้
1: าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่2กล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เออท
1: ำหลายเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจังได
1: ้หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยเพราะตาตังไม่อิ่มเออเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจเออ
1: จ
0: ้
1: า
0: ปีกองเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะ
0: โอ้
1: ก็กินก็แบ่งกันกินมาเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ว่ามันบางต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาขาวๆแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันจะได้ผลเนาะยายก็เนี่ยก็กินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องก็สั่งก็ไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเนอะ
0: ป้าน้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องคนละ700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยีนทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันยูมันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะยี่สิบกระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: จะได้ตามกินอยู่เลยเน
2: ี่ยแล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆเพราะว่าเอ็นเอ็นฟังว่าเอ็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: เพราะมันแก้มึนหัวได้จะลองกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนๆเพราะมึนหัวแล้วมันทานกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกันเลยนะ
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้าเน
3: า
2: ะ
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น
3: 4
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ขอบพระคุณครับ
4: ผมไม่ไหวแล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดิ
5: ชี้บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เอ
4: าจริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเลยหนา
5: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊ะพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนเพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให
5: ้ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: โอ้สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี่ จ้ะไอ้ทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้ะคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือ
7: ยาตาด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสมบัติของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุประสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: จ้าท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

0: เป็นปลาไหล คิดว่าผัวเป็นถุงยังชีพขอให้เมียจงรีบบริจาคผัวไปเอชาเอชาชา
1: ห่วงทำไมของใช้แล้วนายโยงนพงษ์ณนงเป็นเพลงปิดเบรกในชั่วโมงแรกนะครับไปพักดื่มน้ำดื่มกาแฟที่ชายคอฟฟี่กันก่อนช่วงหน้าเจอกับเพลงลูกทุ่งสายเพราะๆนะครับผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิสอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
11: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
12: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10คอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปร ปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบ
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะราชกิจจานุเบกษาประกาศกบง.ปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง 2.40 บาทต่อลิตรเริ่ม16กันยายนถึง31ตุลาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
13: สนับสนุนโดย
14: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
15: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
16: เสียวอะไรล่ะครับ
15: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
16: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
15: โหดีจังเลยค่ะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเกล็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ราชกิจจานุเบกษาประกาศกบง.ปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรตั้งแต่วันที่16กันยายนจนถึง31ตุลาคม2569คุณอิคณิบุญประเสริฐรายงานค่ะ
7: ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วโดยที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายในเร็ววันส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกและส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศยังคงมีความผันผวนอยู่ในระดับสูงเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ได้มีมติในการประชุมครั้งที่11/2569เมื่อวันที่3กันยายน2564

0: ล่าวถึงการเคลื่อนไหวของนายสนธิลิ้มทองกูลที่นำกลุ่มมวลชนทวงคืนประเทศไทยทั้งนี้นายสนธิระบุว่าไม่ได้ต้องการขับไล่รัฐบาลแต่อาจทำให้รัฐบาลอยู่อย่างไม่เป็นสุขโดยนายอนุทินกล่าวว่ารัฐบาลไม่มีวันมีความสุขอยู่แล้วเพราะต้องทำหน้าที่ดูแลประชาชนแต่รัฐบาลจำเป็นต้องสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่พร้อมมองว่าหากการเคลื่อนไหวดังกล่าวมีเป้าหมายไม่ต้องการให้รัฐบาลทำงานได้คนที่ได้รับความเดือดร้อนก็คือประชาชนพร้อมตั้งคำถามว่านายสนธิต้องการทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยเดือดร้อนหรือไม่มีความสุขและทำไปเพื่ออะไรพร้อมกล่าวว่าหากทำไปเพียงเพื่อความสะใจกับนายอนุทินตนเองไม่มีคุณค่ามากพอที่จะต้องนำไปแลกกับความสุขของประชาชนทั้งประเทศนายอนุทินย้ำว่ารัฐบาลชุดนี้ตั้งใจทำงานให้กับประชาชนทุกวันทุกวินาทีและจากการลงพื้นที่สัมผัสกับประชาชนอย่างใกล้ชิดเชื่อว่าพี่น้องประชาชนยังให้โอกาสและเชื่อมั่นในการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้นี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: และติดตามผลฟุตบอลไทยลีกวันนี้เตะ3คู่กับคุณอภินันท์อภิบาลศรีค่ะ
2: ฟุตบอลไทยลีกวันนี้มีแข่งขัน3คู่จบลงแล้วทุกคู่ผลมีดังนี้นะครับศรีสะเกษยูไนเต็ดเล่นในบ้านนะครับพ่ายให้กับอยุธยายูไนเต็ด0ประตูต่อ1ครับอุทัยธานี FC ที่เหลือ10คนในครึ่งหลังพ่ายให้กับปัตตานี FC 1ประตูต่อ2และ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับเล่นใน True BG Stadium เฉือนเอาชนะ
3: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
5: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
6: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตสาลา

มนแคนแก่นคูนมนแคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าเอิ้นชื่อเขาให้ชินนะครับสมมติพยาเพลงยะยาและก็นำพามิตรรักแฟนรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับสุภสิทธิ์ขอสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศลูกทุ่งเพลงเพราะเพลงลูกทุ่งอีสานในชั่วโมงที่2นะครับหลังจากฟังชั่วโมงแรกผ่านพ้นไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปอย่างครบถ้วนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตร1ยาบำรุงกายตาสุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าสูตรเป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะหนักแล้วฐาน2สูตรรวมกันราคาก็ถูกมากกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็วิซอนเนี่ยโอ้โหประสบการณ์มากมายนะยาเพียงยาเลยท่านไปทานบอกว่าตาย่ำแย่และดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อเลยนะครับระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คุณภาพ10ปีนะฮะกับวิซอนที่จำหน่ายยาเพียงยาได้ทานกันตอบโจทย์เรื่องราวคนดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนครับปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมมินิตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเน็ตต้องทานวิซอนสารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐาน GMP มาตรฐานโลก1กล่อง900บาททานได้1เดือนครับ2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทเท่านั้นครับแล้วก็ดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟทินชายคอฟฟี่สารสกัดอันนั้นจัดเต็ม24ชนิดระดับพรีเมียมและก็อร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยกับกาแฟทินชายคอฟฟี่นะครับได้ร่างทองกลับมาอย่างแน่นอนเพราะสารสกัดระดับพรีเมียมทั้งหมดทั้งสิ้นครับอัดแน่นจัดเต็มใส่ครบถ้วนนะครับก็ดังนั้นก่อนดื่มหลังดื่มนะครับจึงได้ผลอย่างยอดเยี่ยมได้ร่างทองกลับมาหุ่นเพื่อร่มสมใจเซต้าที่ผมนาขึ้นมีใบแปลกเวสสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกีโลแล้วเป็นล้านเฮเลนจือสมเกาหลีเป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีตังทางเช่านี้กิโลละ1ล้าน 100,000 บาททุกกล่องทุกซองทุกแก้วมีครบหมดกล่องหนึ่งมีมูลค่าตังทางเช่าถึง110บาทนะครับนั่นคือคุณภาพสูงครั้งแรกที่ผลิตจนถึงปัจจุบันใส่สูตรเดียวกันเป๊ะไม่ผิดไม่เพี้ยนใส่ครบถ้วนทุกประการนะครับดังนั้นยะเพียงยะยาจึงดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ได้ร่างทองคำนะฮะแล้วก็ได้สุขภาพดีได้รสชาติที่หอมหวานอร่อยกินยั่วยวนใจได้ดื่มกาแฟที่นะคัดสรรมาเป็นดีฮะมีคุณค่าสูงดื่มและทรงพลังนะฮะดีเลิศประเสริฐศรีดังนั้นเชื่อไหมสุภสิทธิ์เนี่ยใส่ตรงนี้เพื่อให้ร่างกายของท่านดีขึ้นแล้วก็อร่อยด้วยเป็นกาแฟคู่บ้านครัวเรือนของท่านคู่กับครอบครัวของท่านดังนั้นตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันรสชาติเหมือนเดิมสรรพคุณเหมือนเดิมท่านถึงจึงทานแล้วก็ดีนะฮะถ้าเปลี่ยนไปสักนิดสักหน่อยเชื่อไหมนะคนจะรู้เลยล่ะคนดื่มรู้เลยว่ามันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าดีขึ้นก็แล้วไปถ้ามันไม่ดีเนี่ยเสียหายดังนั้นสุภสิทธิ์ยึดมั่นนะไม่ได้โม้ไม่ได้โอ้ได้อวดแต่ว่าเกิดสรรพคุณอย่างชัดเจนแน่นอนใส่ครบถ้วนและได้ผลดีครับกล่องละ250บาทบรรจุ12กล่องหนึ่งนะครับ2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทเท่านั้นนะครับตามกำลังทรัพย์กำลังเงินของท่านจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมนะครับเขาบอกว่าคุณตาปรองคอสุวรรณเนี่ยหลายๆแต่ท่านเลยหลายๆท่านเลยทานสูตร1สูตร2ปรากฏว่าดีเลิศประเสริฐศรีตั้งแต่วันแรกจนถึงวันปัจจุบันเดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์
ก่อนหน้านั้นวันก่อนสุภสิทธิ์เปิดบทสัมภาษณ์สมัยเมื่อ7ปีที่แล้วให้ฟังตอนนั้นต้องถัดห้องน้ำนะบอกว่าก้นนี่ดำปี๋เลยเป็นปื้นเลยอะไรแบบต้องถัดห้องน้ำใจมันสั่นสารพัดทุกวันนี้ดีเลิศประเสริฐศรีเมื่อก่อนเดินไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนี้เดินได้มันวิเศษไหมล่ะยิ่งอายุเยอะแล้วมันเดินได้เนี่ยมันก็มีเหนื่อยบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าเกือบร้อยละอายุร้อยหนึ่งก็เรียกได้ฮะปรากฏว่าดีความจำก็ยังดีช่วยเหลือตัวเองได้อาบน้ำปะแป้งตัวเองได้ซักเสื้อผ้าเองได้สุดยอดไหมทานข้าวเองได้ไม่ต้องมีใครคอยนะฮะหยอดน้ำข้าวต้มให้เพราะว่าติดเตียงอะไรท่านนี่ในบทสัมภาษณ์70ก็ติดเตียงละหลายคนนะไม่ได้มีความท่านเหล่านี้ไม่ได้มีความผิดนะครับคือคนเราโรคภัยแค่เจ็บเราก็ไม่รู้ว่าจะวันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ทุกคนนั่นแหละแต่จะดีไหมว่าท่านเจอยาดีแล้วเนี่ยสูตรหนึ่งสูตรสองแล้วไปป้องกันเอาไปดูแลเอาไปฟื้นฟูให้แข็งแกร่งแข็งแรงให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นะครับสั่งซื้อไปทานกันเลยนะเอาไปทานเป็นประจำไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารแต่ประการใดทุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีทะเบียนยานะครับมีคุณภาพสูงและปลอดภัยครับดีเจสุภสิทธิ์จะประกาศชื่อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับร้านจมูกป่ามกอ่างทองขายดีทุกวันครับร้านป้าเพลินป้าองค์แก้ววัตันอินป้าประหันครับร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขส.สิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเภสัชโคกสำโรงร้านคังยาชุมชนโคกสำโรงร้านเหล่านี้ขายดิบขายดีนะแต่ละร้านเนี่ยหน้าตารับแขกทุกคนฮะไปซื้อไปพูดไปคุยไปสอบไปถามกันได้เลยหลายท่านไปร้านไม่ถูกก็โทรศัพท์มาถามสุภสิทธิ์นะครับก็แนะนำให้นะครับแล้วก็ไปซื้อกันเลยจะมากจะน้อยแล้วก็ไปซื้อเป็นร้านประจำนะอุดหนุนตัวแทนจำหน่ายด้วยแล้วก็สั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์ถ้าท่านอยู่ไกลจากร้านต่อที่สุภสิทธิ์ประกาศไปนั้นส่วนบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทนชัยกาแฟเป็นหลักดื่มด้วยขายด้วยเดี๋ยวนี้บอกขาวไปทั้งตัวเลยบอกไม่ขาวอยู่อย่างเดียวฮะแหมบอกว่าอะไรห่อมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแล้วนะหรือยังไงไม่เคยตากแดดเลยทำไมยังดำอยู่นะต้องไปหาคำตอบที่พี่บรรจงทำประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมนะครับแล้วก็ที่ร้านจิ้งหัวจันช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีชาววิสันดูแลดวงตาใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999จดช้าๆนะครับเดี๋ยวบอกช้าๆ0836931999นะครับโทรมาสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็รุนแล้วก็แถมโทรมาแล้วสุภสิทธิ์ไม่ได้รับทันทีทันใดเดี๋ยวโทรกลับแล้วก็โทรมาแล้วนะครับก็สามารถจะสั่งซื้อและสอบถามได้เลยโดยตรงถ้าสุภสิทธิ์รับสายแล้วก็ส่งไปแล้วถ้ามันถึงช้าไม่ถึงสักทีโทรมาทวงมาถามสุภสิทธิ์ด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้การจัดส่งเนี่ยมันผิดพลาดเล็กน้อยเนี่ยก็ไม่ถึงแล้วเบอร์โทรตกหล่นหายไป1ตัวผิดเพี้ยนไป1ตัวก็ไม่ถึงแล้วแล้วก็บางครั้งเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเนาะบางทีด้วยความรวดเร็วแต่ว่าไม่แน่นอนก็ทำให้รวดเร็วจะส่งเร็วรวดเร็วแต่ว่าไม่แน่นอนคือลงรหัสไปรษณีย์ผิดอะไรเนาะไปกันคนละทิศคนละทางก็มีนะครับก็พยายามจะทำให้ถูกต้องที่สุดแต่ก็มีพลาดบ้างต้องยอมรับเนาะโทรมาถามได้นะครับแล้วก็วันหยุดราชการวันเสาร์วันอาทิตย์หรือจะวันหยุดนักขัตฤกษ์นะนั่นคืออยู่ทางราชการนะฮะก็สามารถจะสั่งซื้อสุภสิทธิ์ได้สั่งซื้อได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์เดี๋ยวประกาศชื่อยัดเพลงยัดยาบางส่วนนะครับมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับยินดีต้อนรับฮะรับสมัครลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่จำนวนมาก คุณป้าสวงกีอารีครับตนกระจิวภาชี
พระนครศรีอยุธยานะครับสุภสิทธิ์วันนี้ก็ผ่านผาชีเนาะอำเภออุทัยด้วยนะฮะซึ่งไปผ่านเนาะถนน M6 อ่ะผ่านที่ไหนบ้างล่ะผ่านอำเภออุทัยใช่ไหมผาชีหรือเปล่าแต่ผ่านเสาไห้นะหนองแซงด้วยสระบุรีนะครับเพราะมาตั้งแต่ขึ้นทางบางปะอินมาเป็นเขาเรียกว่าถนนสาย M6 เป็นทางด่วนใช่ไหมช่วงนี้ยังไม่เก็บเงินนะเพราะสุภสิทธิ์ไปทางด่วนนะไปทางด่วนนะครับที่ไปที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ขึ้นมาทางด่วนมาแล้วก็ลงมาตรงนั้นแล้วก็ที่จริงมาแยกตรงหินกองนะครับแต่สุภสิทธิ์ไม่ได้แยกตรงหินกองเลยมาที่เสาไห้นะก็อยากจะดูแถวนั้นฮะเพราะญาติพี่ญาติยาสุภสิทธิ์อยู่แถวเสาไห้ก็เยอะฮะแล้วก็แถวหนองแซงก็เยอะไปดูหลังคาบ้านก็ยังดีเนาะผ่านมาผ่านไปแม้กระทั่งอำเภออุทัยเนี่ยบ้านผ่านบ้านพี่ละอีเทรันรุ่งกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะซึ่งทั้งกาแฟเทนชัยกาแฟดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟแล้วก็สุด1สุด2ด้วยนะครับคุณตาประวินของสุวรรณนะครับอยู่ที่บ้านเสาธงใหม่นาวัดเสาธงใหม่โดนเสาธงบางประหันไม่ได้ผ่านเนาะเป็นอันว่านะครับก็ญาติเพียงญาติอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดสุประสิทธิ์ผ่านแล้วเห็นชื่อหมู่บ้านต่างๆก็ทำให้รู้ได้ว่าโอ้นี่ญาติเพียงญาติสุประสิทธิ์อยู่แถวนี้เองนะลึกๆ ก็ขอบพระคุณญาติเพียงญาติทั่วสันที่ทุกจังหวัดเดี๋ยวประกาศครับคุณพระสงฆ์เกียรีตำบลกระจิวภาชีพระนครศรีอยุธยาสุด1สุด2อย่างละกระปุก700บาทคุณประดิษฐ์อินสว่างตนหวังว่าสีประจันสุพรรณบุรีกาแฟเชนฉายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทสูตร2 1กระปุกทั้งหมด 1,350 บาทปีนี้สุภสิทธิ์ยังไม่ได้เดินทางไปไหว้วัดป่าที่จังหวัดสุพรรณบุรีเลยนะครับมีโอกาสอย่างไรก็จะไปนะครับคุณสุชินดวงมณีหนองปริงหนองแคสระบุรีกาแฟเชนฉายกาแฟ5กล่องคุณสุรภารักษาเมืองพุทธบาทสระบุรีกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณสำราญนาคอิ่มตะวันศรีบัวทองแสวงหาอ่างทองวิศน์1กล่อง900บาทคุณเสวกบุญชัยตลาดใหม่วิเศษชัยชันจังหวัดอ่างทองกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่สมจิตกองจันทร์ตำบลหนองหัวโพหนองแสงสระบุรีสูตร16กระปุกกาแฟ5กล่องทั้งหมด 2,400 บาทคุณสมนึกประดับลายบางเพลิงบางประหันพระนครศรีอยุธยากาแฟเชนแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทครับคุณนิภาพรพลชาลีตะวันทรัพย์สนุนมวกเหล็กสะสระบุรีสุด1สุด2อย่างแล้วครับปุก700บาทคุณวันนีวิวันธมงคลเทศบาล1 2พี่น้องชลบุรีกาแฟเชนแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณบุญเสริมแปลงนาคลูกค้าเก่าเจ้าประจำหนองบัวบ้านหมอสระบุรีสุด1สุด2อย่างแล้วครับปุก700บาทคุณสุภาพรเดชผลิตตะวันไผ่ใหญ่บ้านมีลบบุรีกาแฟเชนแฉกกาแฟ5กล่อง1,000 บาทนะครับคุณป้าระเบียบพิทิมบ้านโนนหัวช้างตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจันทบุรีท่านก็ดื่มกาแฟเชนแฉกกาแฟด้วยนะทานวิสซอนด้วยสั่งวิสซอน1กล่อง900บาทคุณวรรณากลิ่นชื่นสำรงชัยไพศาลีนครสวรรค์กาแฟเชนแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้ครับไปเพื่อเพลินเจริญใจกับเพลงเพราะกันต่อเลยเดี๋ยวนี้พระโดนจับศึกกันมากมายฮะแล้วก็ศึกเองแล้วก็คนรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยได้บวชกันบวชน้อยนะ5วัน7วันนะครับยังต้องการพระดีๆเข้าไปซ่อมแซมพระที่ไม่ดีอีกมากมายพระสงฆ์หัวเจ้าที่ดีๆอยู่ท่านก็ไปทำบุญเหมือนเดิมเคารพนับถือเหมือนเดิมให้วัดว่าอารามของเรายังอยู่ดำรงคงอยู่กับพุทธศาสนาสืบไปนะครับก็นะคนอยากจะบวชเนาะแต่หาคนถือหมอนสิคนถือหมอนอย่างบ่มีนะครับไผ่พงศธรถ้าสุภสิทธิ์จะหาคนถือหมอนเนี่ยใครจะมาช่วยถือได้บ้างเขียนใบสมัครด่วนครับคนถือหมอนอย่างบ่มีไผ่พงศธรแล้วไปฟังบทสัมภาษณ์ของคุณตาปรุงของสุวรรณนะครับซึ่งฐานสุด1สุภสิทธิ์หรือวิชั่นสุด2รุ่งฟ้าโอสถกันนะครับทุกวันนี้แข็งแกร่งแข็งแรงบทสัมภาษณ์นี้ให้ไว้ประมาณไม่กี่วันนี้เองนะครับ

0: คุณตาประยูรคลองสุวรรณสูตร1สูตร2เน
1: า
0: ะสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุกนะ
1: ฮะสูตร1เท่าไหร่
0: 3กระปุกสูตร2 3กระปุกยังแถมอยู่ให้เต็มที่ฮะ
1: ยังแถมอยู่ไง
0: ลูกค้าดีเด่นฮะกินและอายุยืนเป็นตัวอย่างฮะ
1: โอ้นี่อายุตาเท่าไหร่รู้ไหมอ
0: ายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
1: เก้าเก้ากว่าแล้ว
0: โอ้ก็ร้อยแหละเขาเรียกกันร้อยแล้วเก้าเก้ากว่าเนี่ยนะ
1: เก้าเก้ากว่าแล้ว
0: อ๋อทานของผมเนี่ยมานานมากเลยนะทานสูตรหนึ่งสูตรสองเนาะ
1: เมื่อก่อน
0: ตั้งแต่เป็นคุณแผ่นนั่งพิมพ์มานะจนเป็นสุภสิทธิ์และวิชันกับลูกฝาโอสถเนาะเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างก่อนจะทานก่อนจะเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างก่อนจะทานทั้งสองสูตรของสุภสิทธิ์เนี่ย
1: มันเหนื่อยขึ้นร้องบ้านนี้ก็เหนื่อยเดินไปไหนก็เหนื่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเหนื่อยอะไรแล้วแต่อายุมันก็เยอะแล้วมันเดินไม่ไกลๆอะไรมันเหนื่อย
0: โอ้ดีกว่าเมื่อก่อนหลายเท่าไหมดีกว่าตอนแรกๆอ่ะ
1: ดีกว่า
0: ดีกว่าเนาะไม่น่าเชื่อเนาะอายุมากขึ้นกับดีขึ้นเนาะ
1: เยอะยานี่เหงาดีแน
0: ่ครับ
1: ยาดี
0: เขาว่า
1: เมื่อก่อนนี่กินแค่ให้มาสามกระปุกเอง
0: ครับ
1: เมื่อกินครั้งแรกสามกระปุก
0: ครับ
1: ตอนนี้เราก็มาแถมให้นี่
0: แหละแถมให้
1: อ
0: ่ะแถมพิเศษ
1: ยังแถมอยู่เปล่าเนี่ย
0: แถมสิพิเศษสำหรับคุณตานี่แหละนะ
1: โอ้เนี่ยเขาว่าไอ้คนข้างๆมาเขาบอกว่าถ้าอยู่นี่จะอยู่ยืนยาวแล้วแกกินยาอะไรวะไอ้พวกนั้นแกนี่แกกินยาเม็ดจะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้แกกินไม่รู้แกยืนยาวขนาดนี้แล้วแกก็ยังกินใช้อยู่ยาสั่งเรื่อย
0: ๆตาเน
1: า
0: ะตาก็กินดีก็กินต่อไปใครจะกินไม่กินไม่เป็นไรเน
1: า
0: ะคุณตากินไปเถอะ
1: คุณตาไม่กินก็ไม่เป็นไรเราไม่ว่าอะไร
0: ก็อายุยื
1: นอายุปานนี้มันขึ้นลงมันก็เหนื่อยกันนะ
0: ครับโอ้บางคนเขาเดินกันไม่ได้แล้วตาอายุ99เนี่ยเขาติดเตียงกันหมดแล้วฮะ
1: เขาเดินก็ไม่ได้เนี่ยคือคนมาเหนือเขาก็เดินไม่ได้อายุ70กว่า
0: เนาะอายุ70กว่าก็เดินไม่ได้แล้วเนาะ
1: ลูกก็ต้องหยอดข้าวหยอดน้ำให้กินกันแต่ตากินเองได้ซักผ้าเองได้อะไรได้ก็ไปติดแม่ยาก็ดี
0: เนาะสูตรหนึ่งสูตรสองเนี่ยนะดีมากเลยนะแล้วก็ผิวเขาเรียกผิวพันธุ์เขาบอกผิวพันธุ์คุณตาดีมากเลยนะ
1: มันบอกสั่งเทมพอพันเท
0: ครับเขาบอกว่าไฟฟ้าไอ้กระตามตัวมันหายไปเลยแหละครับคุณตา
1: ฮะ
0: เขาบอกว่าไอ้ที่ผิวพันธุ์ของคุณตาเนี่ยดีเลยใช่ไหม
1: ดีขึ้นก็อ้วนเลย
0: เหรออุดมสมบูรณ
1: ์อ้วนลงพุงมาเลย โอ้โหกินยานี่ตาไม่ทิ้งไปไหนเลยยานี
0: ่ครับบอกว่าลูกสาวแซวเลยใช่ไหมว่าคุณตาจะมีเมียใหม่หรือไงเนี่ยใช่ไหม
1: ตายมีเมียใหม่ยังไงเนี่ยโอ้แต่งตัว
0: นะ
1: วัน
0: นะ
1: วันนี้เนี่ยตาไม่รอสั่งยา
0: ครับผมเดี๋ยวผมจัดส่งให้เหมือนเดิมครับ เนาะให้คุณตาเอาไปทานจะได้ดีๆให้ครบร้อยให้อยู่ต่ออีกหลายๆปีเน
1: า
0: ะ
1: ก็มันเข้ามันก็จะเข้าร้อยแล้วนี
0: ่ครับผม
1: เหลืออีกไม่กี่เดือนก็เข้าร้อยแล้ว
0: ครับผม
1: ไม่สนใจใครหรอก
0: ครับ
1: สนใจยาอย่างลูกเดียว
0: ครับผม
1: กินยาเข้าไป
0: ครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมส่งให้นะครับได้ครับได้ครับคุณตา
1: เอาง่าย
0: ครับครับเดี๋ยวจะส่งให้นะคุณตาครับขอบพระคุณอย่าง

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
4: ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์นะครับถือว่าดีถือว่าเด็ดนะครับสุภาษิตไม่ได้โม้ไม่ได้โอได้อวดแต่ว่าสารสกัดทั้งหมดที่อยู่ในทั้งกาแฟเทนชัยคอฟฟี่วิซอนเนี่ยถือว่าดีเลิศประเสริฐสีนะครับแล้วก็สูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถนะครับผ่านขั้นตอนการขึ้นทะเบียนอย.ทะเบียนยามีการตรวจแลบนะครับแล้วก็ได้ผลไวให้ผลจริงสมคำล่ำลือสมคำโฆษณานะครับส่วนผสมหลายสิ่งหลายอย่างนะกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ก็มีกระชายดำนะครับสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นก็มีกระชายดำแล้วก็สูตร2รุ่งฟ้าโอสถก็มีกระชายดำมาทำความรู้จักกับกระชายดำกันหน่อยนะครับประโยชน์ดีๆจากสมุนไพรไทยนะครับบอกว่าหนุ่มๆหลายท่านเนี่ยอาจกำลังเผชิญปัญหาไม่มีความมั่นใจเหนื่อยหน่ายอ่อนเพลียหรือกังวลเรื่องสมรรถภาพทางเพศแต่รู้หรือไม่ว่าสมุนไพรไทยอย่างกระชายดำเต็มไปด้วยประโยชน์มากมายหลายอย่างแม้กระทั่งช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศได้ไปดูกันนะครับว่าประโยชน์ของกระชายดำมีหลายอย่างด้วยกันนะครับทั้งท่านหญิงท่านชายทานได้ตามคุณประโยชน์ตามตำรายาไทยนะครับนั่นคือใช้บำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยและการเหนื่อยล้า นะครับเพิ่มสมรรถภาพทางเพศเพิ่มสมรรถภาพทางเพศแล้วก็ช่วยในการขับลมเป็นยาอายุวัฒนะแก้อาการจุกเสียดนะครับนี่คือนะครับเรื่องราวที่มาอัปเดตนะครับบอกเก่าเล่าขานให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับผลนะสรรพคุณของกระชายดำกันนะครับแล้วก็มีข้อคิดเล็กๆน้อยๆมาฝากกันเขาบอกว่าอยากให้ย้ายเพลงยาส่วนมากย้ายเพลงยาของสุภาษิตเนี่ยเป็นวัยรุ่นสวอายุ 50-60 ขึ้นไปเนี่ยนะครับวัยรุ่นสว.วัยรุ่นตั้งแต่อายุ40 50 60 70 80 90ถึงวัยรุ่นอายุ100เนี่ยเขาบอกว่านะไม่ได้สั่งไม่ได้สอนนะสุภาษิตไม่ได้มีบังอาจไปสั่งสอนท่านผู้อาวุโสแต่ประการใดเขาบอกว่า1ฝึกตัวเองให้มีความสุขกับปัจจุบัน2ปล่อยวางในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แล้วก็3เลิกคาดหวังกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง4เลิกบังคับหัวใจใครให้มารักเรา 5. และปล่อยวางกับอดีตที่เราเจ็บปวด 6. ทำในสิ่งที่รักแบบไม่ต้องแคร์ใคร 7. ฝึกเป็นคนให้อภัย 8. ทำทุกวันให้ดีที่สุดนะครับท่านจะสุขทั้งกายสุขทั้งใจด้วยความปรารถนาดีจากสุดยอดสุนไพรบนกายตราสุภาษิตและวิชั่นยาแก้กระสายตราลูกฝาโอสถและก็วิสันผิดพันเพื่อดูแลดวงตาครับไปฟังสารสินครับกับเพลงที่ชื่อว่าแฟนเล่นแฟนนะครับ

เดี๋ยวดีเจสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงที่2กับทีมงานของเป๊ะตระกูลต่อและลำเพลินวงศ์สกรครับห่อหมกฮวกไปฝากป้านะครับจบเพลงแล้วไปพักสักครู่ครับแล้วเจอกับสุภสิทธิ์แล้วเจอกับสุภสิทธิ์อีก1ชั่วโมงกับรายการลูกทุ่งบำรุงที่สุขภาพชั่วโมงที่3นะครับอย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนอีกสักครู่เจอกันนะครับ

0: ไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่จริง
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081780575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
7: เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
12: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
13: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
14: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
13: โมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
14: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
13: เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
14: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
15: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
16: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
17: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตร

0: ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาม
1: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
2: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
3: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
4: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
5: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ับบทเพลงที่ชื่อว่านางรองนะครับถือว่าเป็นบทเพลงที่อมตะเพลงหนึ่งนะครับขับร้องโดยทูลทองใจนะครับไพเราะเพราะพริ้งมากๆนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงยาๆ ที่รักและเคารพทุกท่านครับและนำพามิตรรักฝ่ายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3ประธานโทษชั่วโมงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้ครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับญาติเพลงยาทุกท่านที่ติดตามรับฟังสุภาษิตในชั่วโมงแรกชั่วโมงที่2และชั่วโมงที่3นี้นะครับขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็มิตรรักรายการญาติเพลงยาหลายๆท่านก็ฟังชั่วโมงแรกชั่วโมงที่2หลายท่านหลับๆตื่นๆหลายท่านตาแป๊วเลยฟังสุภาษิตจนถึงชั่วโมงที่3ก็ขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับก็มีเพลงเพราะๆมาฝากแล้วก็สาระดีๆเรื่องราวของสุขภาพดีมาฝากกันนั่นคือผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสุด1บำรุงร่างกายสุภาษิตไลฟ์วิชั่นครับยิ่งใช้เวททองไว้กลางคุณต้องทานเพื่อเสริมสร้างพลังให้ร่างกายกลับไปเป็นหนุ่มสาวดังเดิมและท่านมีเบาหวานกดดันไขมันทานควบคู่กับยาแพ้แผนปัจจุบันไปได้เลยเพื่อร่างกายที่ดีกว่าชีวิตที่สมบูรณ์ครับทาน3แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงแล้วก็สูตร2รุ่งฟ้าโอสถเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายนอนเป็นยาอายุวัฒนะทำให้กินเข้าได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขนะครับปวดทุกทรมานชาเปลือกมือปลายเท้าปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่นะครับปวดทั่วสรรพางกายนะครับทานเลยแล้วจะรู้ว่าดีทานดีแล้วบอกต่อครับทาน3แคปซูลก่อนทานเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทกระปุกสีน้ำเงินครับถ้าเป็นหนักแล้วทาน2ส่วนร่วมกันครับราคาเดียวกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีนะครับและกาแฟเทียนฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายกาแฟสารสกัดอันแน่นจัดเต็มระดับพรีเมียม24ชนิดใส่จริงใส่ของแท้คุณภาพสูงคัดสรรอย่างดีครบถ้วนอย่างแน่นอนสุภาษิตรับขอรับประกันเป็นกาแฟดีที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายได้ร่างทองกลับมาและที่สำคัญอร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยนะครับกาแฟนี้ถ้าไม่อร่อยนี้จบเลยนะจะดีสักเพียงใดเป็นกาแฟที่ดีด้วยและอร่อยด้วยมีอยู่จริงนะกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ครับดื่มวันละ2 2 2 3 2ตามใจปรารถนาของท่านมีแต่ดีกับดีกล่องละ250บาท2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทย้ายเพียงยาครับพรุ่งนี้ประมาณ 7:00 น.โทรมาสั่งซื้อกับสุภาษิตเลยนะครับจดหมายเลขดีเจสุภาษิตไว้ให้ได้หลายท่านจดได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วหลายท่านจดได้ในชั่วโมงที่2หลายท่านชั่วโมงที่3ยังจดไม่ได้อีกเป็นว่าทยอยจดนะแล้วก็สุภาษิตจะบอกช้าๆแล้วล่ะชั่วโมงที่3นี้นะครับเห็นใจญาติเพียงยารุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนี่แหละที่ให้การติดตามรับฟังหลายท่านทำเบอร์หายหลายท่านจำไว้แต่ไม่ได้จดนะหลายท่านนะไม่น่าเชื่อญาติเพียงยาสุภาษิตหลายท่านบอกว่าเขียนหนังสือไม่ได้นะอ่านไม่ออกแต่ว่าจดหมายเลขโทรศัพท์ได้ก็คือว่าแสดงว่าท่านเขียนได้จดหมายเลขโทรศัพท์ว่าจดเลขได้เนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วล่ะแต่ด้วย อดีตนะเรื่องราวสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือเลยท่านไม่ได้เรียนเนี่ยก็เพราะมีเหตุผลหลายประการนะและญาติเพียงญาติเชื่อไหมว่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยจบไม่ต้องสูงอะแต่ว่าเก่งสมัยก่อนเนี่ยคนจบป.4 เป็นครูบาอาจารย์เลยนะนะครับเป็นว่านะครับจดหมายเลขสุภาษิตไว้นะครับ0836931999ย้ายเพียงยาเลยท่านจำยังได้อย่างเดียวแล้วก็โทรมาได้ด้วยน่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งจดอีกครั้งหนึ่งนะครับ0836931999ในภาคกลางวันนี้สุภสิทธิ์อาจจะไม่ได้ขอบคุณญาติเพียงยาอย่างครบถ้วนเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอบคุณในชั่วโมงที่3นี้นะเลยท่านฟังชั่วโมงแรกชั่วโมงที่2เนี่ยก็ไม่ได้ขอบคุณกันแ ม้นว่านะครับพี่วันดีศรีประภัยหันตราพระนครศรียานะครับแล้วก็
พิเสน่ห์แตงอ่อนงามโดยป่าตาลเพิ่มลพบุรีครับป้าเพลินป้าโอกแก้วตันอีป้าประหันป้าจุกบันข้อป้าสุวงช่างทองนะครับป้าสุวงแล้วก็ป้าเล็กบางขันหมากป้าเล็กโคโคเท่าป้าเล็กโกมลวัดตีในโรงชยูอ่างทองนะครับแล้วก็พี่ละอีธีรันรุ่งตะบนข้าวเม้าอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยานะครับคุณลุงพลมาธารลักษ์ตะบนบ้านอีอำเภอเมืองทองพี่ละอีธีรันรุ่งบอกหรือยังลีธีรันรุ่งตะบนข้าวเม้าอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาบอกเป็นครั้งที่สองเนาะพี่กัญญาสุนทรวิบูลโพรังนกโพตองอ่างทองนะครับแล้วก็พี่นะหลายๆท่านเนาะป้าน้อมวิชานามด้วยพี่เพชรทูลจันงามด้วยเจ๊หมูป่าโมกด้วยป้าบุญเหลือทับน้ำด้วยป้าแปลงรถแสงแก้วตากฟ้านะครับทุกท่านเลยนะครับนะที่ฟังสุภาษิตในค่ำคืนนี้สุภาษิตขอขอบพระคุณครับบอกดีเจต้องมีคนฟังนะไม่มีคนฟังเป็นดีเจได้อย่างไรฮะต้องเป็นเจดีในบัดดลแต่ว่าไม่มีสักครั้งที่สุภาษิตจัดรายการแล้วไม่มีคนฟังเพราะว่าย้ายเพลงย้ายยาเป็นที่รักแล้วก็รักดีเจเนาะไม่รู้ละตูเอาฮะติดตามรับฟังสุภาษิตเนี่ยสุภาษิตรักแฟนรายการทุกคนอยู่แล้วล่ะส่วนย้ายเพลงย้ายยาจะรักหรือไม่รักไม่ได้บังคับนะแต่ว่ารักนี่ก็ดีนะจะได้อยู่เป็นให้กำลังใจซึ่งกันและกันไปตราบนานเท่านานครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้7 8โมงเช้าสอบถามและสั่งซื้อทุกสิ่งทุกอย่างกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999ชั่วโมงที่3แล้วไปเพลินเพลงเพราะๆกันยาวๆไปเลยครับตะวันรับฟ้าขับร้องโดยพุ่มพวงดวงจันทร์และตามไปด้วยชาตรีศรีชนครับเพลงเก่านะครับอนุรักษ์อยู่แล้วสำหรับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับเพลงที่ชื่อว่าสมัครรักสมัครแฟนครับ

0: อ๋อพี่พยุงสวัสดิ์ประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี
1: ่ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกคุณในลูกตามันติมันเสื่อม
0: คุณตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใช่แล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูดโกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นเหมือนมันเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดิ้นรุ่งดิ้นจ้ะมันแดงแล้วมันจะมองพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นถ้าอากาศคึ้มๆแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบกินวิสอน
1: แล้วบริษัทไล่บริษัทเลยกินมานานนี่ก็เลยกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีดีดีมันจะกินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงจับเขา
0: แล้วพอกินวิตซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ก็นะจากพี่แบบตาทั้งคืนนะดูโทรทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อมันวาดไอ้ที่เขาทารุดจะพูดกันฉับวาต้าชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติก
1: ทารุดเนี่ยเมื่อมันติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแจ้งลงเป็นแจ้งเขี้ยวสุเขี้ยวอะแต่ดูเที่ยวนะแล้วจะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่ดูเรื่องหรอกเอาแว่นใส่ตามาใส่ก็จะถึงจะเห็น
0: ถึงเห็น
1: แบบมันก็น้ำคานอ่ะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบทีนี้ก็แบบก็กินเยี่ยมหมดไปต้องหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเหมือนเนื้องอกอ่ะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไป
0: มันเหี่ยวลงไป
1: แล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวนะ
0: หายไปว่า
1: แค่แดงมันไม่แดง
0: เหมือนหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ง
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอ่ะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเราที่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจสิถึงได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงนะพี่เนาะพอละครับพอมาพอไป
1: ไม่แพงมันไม่แพงเราเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับ
1: จ
0: ้
1: า
0: สามกล่องแถมด้วยกล่อง2,700 บาท
1: เราไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
0: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
1: ก็กูยังไงให้กูแก้กูไปได้ไหวให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้วกูเดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
0: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปผู้คอจมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูนในลูกตามันบูนในลูกตามันเสื่อมบอกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อนวดเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกจริงฉันงมแห้วตั้งแต่ซ่องทุ่มกลางวันฉันก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริบทไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินพ่นกับพ่นนะฉันจะกินเยอะๆเลยให้มันรู้ไปเลยไอ้พ่นกล้องข้างๆมันจะไม่ได้พ่น
0: ใช่
1: ฉันคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยกล้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่ตำบลปลายนาเพื่อศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ที่
0: เราเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: เราดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่นะดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่ก็ทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะอันนี้หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาปวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนครับ 2-3 วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้น และพี่ก็หายปวดหัวเข่าก๊อปแก๊ปก็ไม่เป็นนอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่ต้อง65พอมาทานกาแฟของน้องกินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่จุกจิก
2: ไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งและสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250บาทนะครับพี
2: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วนอนหลับลึกดีพี่ก็บอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อปแก๊ปก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
2: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
2: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
2: เราสมศรีค่ะ
0: พี่สมใจเราสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
2: ค่ะอยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จากบอกเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
2: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่มันดีมากจริง
0: ๆ
2: นะพี่ไม่ได้เนี่ยค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
2: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินเนาะโหหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนก
0: ิน
2: ทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
0: ครับครับทานดีก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
2: ค่ะจ้า
0: สวัสดีนะพออย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับผม
2: จ้าจ้าคำพรปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ตากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
4: บทเพลงก่อนหน้านี้แผลที่หัวใจยอดรักสลักใจแล้วก็จอมขวัญกัลยาแผลที่หัวใจเช่นเดียวกันเป็นเพลงแก้นะครับมาถึงเพลินพรมแดนครับอติศักดิ์มังกรครับ

0: ขอโทษครับท่านคืออาจารย์เพิงพรมแรงที่มีสื่อเสียงโล่งลังทั้งศักดิ์เสกเลขยังใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วมีธุระอะไรเลือดตีฮะ
0: คือผมต้องการศักดิ์มังกือ
1: มีแต่มังกร
0: ครับมังกรเจ็ดหัวลีตัวใหญ
1: ่ๆ
0: หางยาว
1: ๆ
0: มีหนวกมีเขามีเท้ามีนิ้วมีเล็บและคาบแก้วรวยทางอาจารย์ศักดิ์หลายหรือเปล่าครับ
1: จะให้เอาทั้งหมดเลยเหรอ
0: ครับครับอาจารย
1: ์ได้สิเอานอนลงว่าจะทำพิธีศักดิ์ให้เดี๋ยวนี้แหละ

0: ยาอาจารย์ครับ
1: ือ
0: ผมว่าเอาแค่หัวเรียวดีกว่าครับอาจารย
1: ์อ้าวก็ตะกี้นี้ลือบอก7หัวไม่ใช่เหรอ
0: คือผมเพิ่งคิดไล่ว่าหัวเรียวปะเปียวว่องไวไม่เกะกะมึง7หัวเวลาจะกินก็ไม่ต้องแย่งกันกินรวยหัวเรียวดีกว่าครับ
1: หัวเดียวเหรอ
0: ครับ
1: อ่ะหัวเดียวก็หัวเดียวอ่ะ

0: อุ๊ยยาอุ๊ยไอ้อาจารย์ครับ
1: อะไรอีกอ่ะ
0: ไม่ต้องขับแก้วดีกว่าครับอาจารย
1: ์บ้าก็ตะกี้นี้ลือบอกว่าขับแก้วด้วยนี
0: ่คือผมเพิ่งคิดเลยว่ามังกรทักขับแก้วคาปากอยู
1: ่มึงเป็นไง
0: มังกรกินอะไรไม่หลายปู่เหลียวมังก็หิวตาสิครับไม่ขับดีกว่าหน่ออาจารย
1: ์ไม่ขับเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่ขับไม่ขับ

0: โอ้ยอาอวดช้ำอ่ะนี่อาจารย์ครับบุญเหลียวของครับอาจารย
1: ์อะไรอีกเล่าเอ๊ลือนี่รบกวนสมาธิจริงๆเลยนะ
0: คือผมคิดว่าไม่ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บก็หลายครับ
1: มังกรมันก็ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บถ้าไม่มีมันจะเป็นมังกรได้ยังไงฮะ
0: เป็นล่ะสิครับอาจารย์อย่าเถียงผมอยู่เมืองจริงมาก่
1: อง
0: รู้แต่พญานาคสี่ยังไม่มีเลย
1: ไม่มีเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่มีก็ไม่มีรำคาญจริงๆ

0: 哎呀，死了啊！ตายแน่อ่ะตายจริงๆอ่ะอาจารย์ครับหยุดก่อนนะไม่หยุดต้องมีเรื่องแน่เลย
1: เรื่องอะไรตีฮะ
0: มังกรไม่ต้องมีเก็กก็หลายครับ
1: ปัดโถตีเอ้ยพอเลิกว่าไม่สักไม่เซิร์กให้เลือกอีกแล้วลงอีแบบนี้ต่อไปหรือก็คงไม่เอาหนวดไม่เอาเขาไม่เอาเขี้ยวมังกรถ้าไม่กลายเป็นงูเขียวอย่างดีมันก็เป็นได้แค่งูดินหรือก็ไม่กับปลาไหลเท่านั้นหรอวะไปไปพ้น
0: ลีลีครับอาจารย์ผมจะไหลมาต้องเจ็บตัวเข็กจนตายไม่เอาอีกแล้ว
2: คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยชอบมากเลยเพลงนี้อติศักดิ์มังกรฮะเพลินพรมแดนได้ร้องเนาะก็ทำให้เข้าใจถึงชีวิตคนที่สักเนี่ยสักยันและโดนสักเนี่ยมันเจ็บแล้วก็ลดไปเรื่อยๆนะจับมังกรก็กลายเป็นงูเขียวแล้วก็ไม่สักนะหมอที่สักช่างที่สักเนี่ยก็ไม่พึงพอใจหรอกเนาะบอกออกไปกลับไปเถอะเดี๋ยวนี้มีการสักมีเครื่องสักที่ทันสมัยนะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขานิยมสักกันโอ้โหมากกว่า 50% นะจนขนาดทหารเนี่ยเห็นจะเป็นศูนย์ความพิเศษเนี่ยเขารับเลยนะรับคนที่สักเนี่ยเพราะคนรุ่นใหม่เกิดมาตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยเขาก็รักการสักแล้วแต่บอกว่าสักเนี่ยถ้าใส่เสื้อแขนยาวแล้วหรือใส่เสื้อแขนสั้นอย่าให้เห็นได้ไหมสักตามเนื้อตามตัวได้นะครับเห็นก็เห็นนิดหน่อยเลยประมาณเนี้ยเอาเป็นว่านะยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับก็เดี๋ยวนี้สักในรูปของเขาเรียกว่ารูปทัตทูหรือรูปศิลปะที่ทันสมัยไม่ได้สักยันที่กันหนังเหนียวอะไรเหมือนสมัยก่อนนะครับสักเพื่อเป็นแฟชั่นนั่นเองครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับและแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนวันนี้แล้วหวังว่าญาติเพลงญาติยาจะมีความสุขกันอย่างเปี่ยมล้นทุกท่านและฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผิดพันเวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพด้วยไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภาษิตและวิชั่นสูตร2นุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ด้วยนะครับวิสันด้วยพรุ่งนี้7 โมงเช้าอยากได้อะไรโทรมาเลยนะครับก่อนจากกันไปขอให้ทุกท่านปราบเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งทุกท่านผู้ฟังเข้านอนด้วยสังทองสีใสกับเพลงที่ชื่อว่าอกอุ่นครับจบเพลงจบรายการขอให้ท่านนอนหลับฝันดีสุภาษิตไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกำลัง
6: ผมร
7: ู้
6: สึกว่าถูกคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
8: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
7: สริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805557
9: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
7: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909
10: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพลาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเลียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกและเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัปโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไป Search ใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอม

0: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
1: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
0: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
1: ข้าว89
0: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
0: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
0: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ผมมารวยทีวี
0: ใช่
1: จริงจริงนะขอบคุณนะแม
5: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691
7: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
8: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงนี้ทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
9: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
10: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
11: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
7: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
12: กาแฟลิซซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพยาดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
13: กาแฟลิซซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
12: เพชรลิ้นจืดสม
13: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
12: กาแฟลิซซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
7: 0812901691 0812901691

ที่ครับขอแนะนำเครื่องดื่มโกโก้ชูโกโก้เข้มข้นกลิ่นหอมอร่อยกลมกล่อมอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ดีๆที่คัดสรรมาเพื่อดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวันโกโก้ชูอัดแน่นด้วยส่วนประกอบสำคัญถึง26ชนิดไม่ว่าจะเป็นผงโกโก้แท้เข้มข้นครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนุ่มละมุนแคลเซียมแอลทริโอเนต

สารสกัดจากใบแปะกล้วยและโคเอนไซม์คิวทินดื่มง่ายสบายใจได้ประโยชน์เต็มเต็มแก้วช่วยดูแลทั้งสมองสายตากระดูกและผิวพรรณดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันต้องโกโก้ชูเท่านั้นสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0812901691 0812901691 โกโก้ชูหอมอร่อยมีประโยชน์

รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดัง

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: ทักทายคนไทยทั่วประเทศเลยนะ
0: สวัสดีทุกท่านทุกสถานีเลย
1: วันนี้วันเสาร์เราก็อยู่กันที่สถานีวิทยุเสียงจากค่ายจักรพงษ์
0: จังหวัดปราจีนบุรี
1: ชั่วโมงนี้นะครับตำรวจภูธรภาค9
0: ปางการ
1: จังหวัดสตูลขอบคุณลุงต๋อยจากอำเภอละงูด้วยนะครับจังหวัดสตูลบอกเสียงดังฟังชัดเจนดี
0: ลุงต่อยใช่ไหม
1: ครับแล้วขอบคุณพี่ปั้นจากควนกาหลงนะบอกว่าอร่อยมากโกโก้โกโก้อร่อยมาก
0: รับประทานไปแล้ว
1: ขอบคุณพี่แดงด้วยนะครับพี่แดงจากแปลงยาวนะสั่งเลยเมื่อวานนี้ต้องดื่มให้ได
0: ้
1: ต้องดื่มให้ได
0: ้โกโก้นะ
1: พี่มาปรางพี่มาปรางย้ายจากนนทบุรีไปอยู่นู่นไปอยู่อะไรอะบางขุนเทียน
0: กรุงเทพเนี่ยนะ
1: พอได้ยินข่าวมีโกโก้สั่งเลย
0: สั่งมาแล้ว
1: สั่งแล้วส่งไปแล้ววันนี้น่าจะถึงแต่กระจำที่อยู่ไม่ได้สักที
0: 2กล่อง500
1: ใช่แล้วก็พี่สาวจากมะนังจังหวัดสตูลด้วยนะ
0: สตูลก็สั่งมาแล้วนะ
1: มาเช้านี้อินเทอร์เน็ตผมหลุดหมดเลยจนเดี๋ยวนี้ยังใช้ไม่ได้เลยนะ
0: อ
1: ินเทอร์เน็ตเสียตอนนี้ใช้เราเตอร์อินเทอร์เน็ตเอานะฮะมันก็อาจจะหน่วงๆหน่อยอาจจะช้านิดช้าหน่อยไม่เป็นไรนะขอบคุณมากขอบคุณพี่เปียกจากบางเลนด้วยเมื่อวานนี้ไปเยี่ยมไปเยือนถึงบ้านกันเลยเอาปุ๋ยไปให้เอาฮอร์โมนไปแจกรวมไปถึงเจ้าดึงรวงด้วยเนี่ย
0: เอาไปด้วยเมื่อวานเนี่ย
1: จะได้ดึงเร็วจะได้ร่ำรวย
0: นั่น
1: ตั้งใจว่าออกจากบางเลนแล้วจะไปวัดดอนเจดีย์ซะหน่อยไม่ได้ไปเลยครับมันค่ำเดี๋ยวก่อนเขาเรียกว่าขับรถตามภาษาคนแก
0: ่ค่อยๆไปไม่อันตราย
1: ใช่ไปเชื่อ GPS หลงตลอดทาง
0: หลงหรือไง
1: หลงทางยังกลับบ้านได้นี่เนี่ย
0: GPS พาหลง
1: GPS พาหลงแล้วก็กลับถึงบ้านนะ
0: ก็ปลอดภัย
1: ปลอดภัยสบายใจขอบคุณนะขอบคุณทุกๆท่านเลยพี่น้องที่นครนายกเมื่อวานนี้ก็สองสามลายนะครับสอบถามเรื่องปุ๋ยเดี๋ยววัดเก็บเกี่ยวรุ่นนี้ใช้ปุ๋ยลุงช้างแน่อย่าเพิ่งเลิกทำซะก่อนปุ๋ยนี่ไม่เลิกทำเพราะว่าเรามีแต่สูตรอย่างเดียวแล้วก็ให้โรงงานเขาทำให้นะครับไม่ต้องลงทุนไม่เหมือนดึงลวงไงดึงลวงก็ลงทุนเยอะจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้แต่คุณภาพก็ดีมากนะ
0: ดึงลวงเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ดึงเร็วด้วย
1: ร่ำรวยเร็วเหลือเกินนะใช้วันนี้ใช้ทั้งให้ได้เลยนะพี่น้องทางภาคใต้มีทำทุเรียนด้วยนะ มีทำยางพาราด้วยผมแนะนำเลยนี่ครับทั้งดึงรวงทั้งเม็ดฟู่ใช้ได้เลยแต่ปุ๋ยเนี่ยใช้ปุ๋ยแถวๆบ้านท่านเนี
0: ่
1: ยไปส่งไม่ไหวจริงๆนะครับขอบคุณพี่สาวจากชุมพรด้วยเมื่อวานบอกฟังอยู่ชัดเจนดีผมไม่แน่ใจว่าฟังคลื่นไหนนะ
0: ที่จังหวัดชุมพร
1: นะสั่งยาหญ้าบริ้งมา2กระปุกนะครับไปดูแลสายตานะครับบอกเคยกินดีแคร์แล้วอยากจะลองเปลี่ยนเป็นยาหญ้าบิงบ้างเยี่ยมยอดเลยนะฮะขอบพระคุณมากครับ
0: ยาหญ้าบิงก็จะเป็นแบบชนิดแคปซูลนะ
1: ครับ
0: กระปุกละ800
1: ก่อนจะเป็นเรื่องของข่าวเนี่ยเดี๋ยวเราฟังเรื่องกฐินสามัคคีหน่อยเมื่อวานผมไม่แน่ใจนะว่าวัดหนองแจ้งหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเป็นวัดหนองแจ้งหรือเปล่าที่เปลี่ยนจากวันที่1พฤศจิกาเป็น31ตุลาเนี่ยเมื่อวานมันพอดีผมกำลังขับรถอยู่ไง
0: เดี๋ยวถ้าทางวัดฟังอยู่
1: แจ้งมาเลย
0: แจ้งมาใหม่แล้วจะได้ประกาศกันนะ
1: ครับว่าขับรถแล้วไม่มีอะไรจดไงจำอย่างเดียว
0: ไม่ได้บันทึกกูไง
1: ไม่ได้บันทึกลื
0: ม
1: ขับรถแล้วรถกำลังเยอะด้วยตอนนั้นนะ
0: รถก็ไม่น่าเยอะเลยเนาะ
1: เหลาไม่น่าไปเลยตอนนั้น
0: เอาไปขายปุ๋ยอ่ะ
1: ครับ
0: รองไปเขาสั่งมา
1: เอาเล่าให้เขาฟังหน่อยสิ
0: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันนะวัดเนี่ยนะจะกองละ500กองละพันหรือกำลังศรัทธาของท่านนะ
1: ครับ
0: จะออกลงทานก็ติดต่อกันไปกับทางวัดนะ
1: ครับ
0: ออกลงทานเมื่อไหร่อ่ะ
1: ก็1พฤศจิกาผมอ่ะ
0: ลงทานอะไรนะ
1: กาแฟ
0: กาแฟลิซ่าเอ็ม
1: มีกาแฟแล้วก็มียาดมด้วยนะ
0: โอ้
1: เมื่อวานในห้างไทยทิพย์โอสถ
0: ว่าไง
1: คุณหนุ่มธนวัฒน์เดี๋ยวบอกจะให้ไอ้ยาดมอ่ะที่เป็นยาดมน้ำอ่ะ
0: เอามาแจกมาแถมกัน
1: เอามาแจกเลย
0: ทำบุญกันด้วย
1: ครับผม
0: อ้าวได้นะ
1: เพราะวัดมีแต่คนแก่เข้าอ่ะ พอจะสาวเข้าพุทธพลีร่างอ่ะแล้วพีร่างให้ชายชมเชิญ
0: เอาวัดเข้าวากันแต่งตัวให้มิดชิดกันหน่อยนะ
1: เออหัวใจถวายวัดเป็นไงเมื่อกี้เนี่ย เอาแต่หัวใจถวายวัดพออย่าเอากายถวายพระนะ
0: อย่าให้ท่านใจแตกกันนะ
1: เออ
0: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะ
1: ครับ
0: กองละ 1,000 บาทวันที่1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: อันนี้ทางทีมเราก็ขายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนี่แหละนะกระปุกละ300แบ่งให้วัดไป5บาท
0: ก็ทำบุญไป5บาทโดย
1: จะไปซื้อที่ดินกัน
0: อัตโนมัติเลย
1: ครับ
0: แล้วก็วันที่1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
1: ไม่แน่ใจว่าวัดหนองแจ้งหรือเปล่านะ
0: เดี๋ยวถ้าวัดหนองแจ้งฟังอยู่ถ้ามันวันที่31ก็โทรมาใหม่ก็แล้ว
1: อ๋อวันนี้โทรเข้ามาใหม่นะครับเมื่อวานนี้ต้องขออภัยรู้แต่จำไม่ได้ว่าวัดอะไรนะ
0: ครับ
1: โทรมาใหม่แล้วกันนะ
0: หนึ่งพฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรีหนึ่งพฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีหนึ่งพฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเจ็ดพฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลาน อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดเทพอภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี2คืน2วันนี้ก็จะได้ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
1: ครับขอบพระคุณมากครับคณะกรรมการอย่างนั้นอย่าลืมนะเดี๋ยวยังไงโทรมาแจ้งกันอีกทีนึงเมื่อวานประคมประกาหายหมดไม่รู้อยู่ไหนแล้วก็ฝากไปยังพระนักเทศนะครับหรือว่านักพูดทั้งหลายที่พูดเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนี่ยนะครับวันนี้ลุงช้างมีเวลาว่างให้25นาทีงานวสป .711 นะตั้งแต่7นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปจนถึง7นาฬิกา55นาทีเนี่ย มีทุกวันนะครับถ้ามีหลายวัดแล้วก็แบ่งวันกันไปนะครับแต่วัดไหนอยากจะเผยแผ
0: ่
1: พุทธศาสนาเรียนเชิญนะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับโทรหาลุงช้างโดยตรงเลยที่
0: 081 290 1691
1: โทรมาเลยครับหรือโทรหาลุงโชเล่ก็ได้ที่081 924 4377ไม่ลืมเบอร์ตัวเองเร็วจัง
0: บอกบ้า
1: นั่งเชิญนั่งครับ ตอนนี้กำลังออกอากาศสดๆอยู่นะครับใครจะมีธุระอะไรก็เขียนใส่กระดาษไว
0: ้ ได้
1: ครับผมขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งพี่เปียกให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเมื่อวาน
0: พี่เปียกง่าย
1: ครับ
0: สั่งปุ๋ยด้วยนะ
1: สั่งปุ๋ยไปแล้วก็ที่โคกตูมก็ได้รับเรียบร้อยแล้ว
0: โคกตูมลพบุรี
1: วันนี้ใครอยู่แถวตลาดนัดบ้านบ่อทรายตำบลสัตแจงบางระจันก็
0: ลพบุรี
1: ก็โทรหาพี่บิดาเขาเลยนะ
0: วันนี้เขาไปที่นู่นไง
1: กระสอบสองกระสอบจะได้ไปหรือเปล่าไม่รู
0: ้
1: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าถึงจะมาเล่าให้ฟังเรื่องของอะไรอ่ะเรื่องของ
0: เรื่องของอะไรอ่ะ
1: อ้าวทำไมอ่ะ เรื่องของดินฟ้าอากาศอ่ะ
0: อ๋อพยากรณ์อากาศเนี่ยนะ
1: ครับผมอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้จริงๆเนี่ยผมนะเสียหมดเลยในอินเทอร์เน็ตผมนี่ยังดียังมีเราเตอร์นะ
0: ครับ
1: เขาจับได้แล้วเนี่ยโจรใจร้ายปล้นธนาคารที่ตลาดไทยอ่ะ
0: กวาดไปทั้งหมดล้านกว่าเนี่ยนะ
1: ประวัติเนี่ยเคยปล้นรถขนเงินมาแล้วด้วยนะ
0: มีประวัติไง
1: ครับจับแล้วครับโจรปล้นธนาคารย่านตลาดไทยกวาดเงินไป 1.5 ล้านบาท
0: 1.5 ล้านกว่าบาทเนี่ย
1: เขาประวัติเคยปล้นรถขนเงินเมื่อ14ปีที่แล้วนะ
0: มีประวัติมาแล้ว
1: พ้นโทษออกมาแล้วกระทั่งมาก่อเหตุปล้นธนาคารซ้ำอีกแล้วจากคดีคนร้ายใช้อาวุธปืน
0: ใช้อาวุธปืน
1: บุกชิงทรัพย์ธนาคารเนี่ยนะ
0: ย่านตลาดไทยตำบลคลองหนึ่งนี่แหละ
1: อำเภอคลองหลวงปทุมธานีได้เงินสดไป 1.5 ล้าน
0: แล้วก็จากการสอบสวนพบว่า
1: ผู้ก่อเหตุเป็นชายรูปร่างสูงประมาณ170เซนติเมตร
0: สวมหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้าเนี่ยนะ
1: สวมเสื้อสีแดงแล้วก็ใส่ถุงมือบุกเดี่ยวไปที่ธนาคารนะ
0: เข้าไปในธนาคาร
1: คนร้ายใช้ช่วยเวลาประมาณ5นาที
0: ก่อนที่ธนาคารจะปิดทำการเนี่ยนะ
1: เมื่อเข้าไปด้านไหนคนร้ายใช้ท่อนเหล็กขัดประตูเข้าไว
0: ้อ้าว
1: จะมาดมไม่ให้คนอื่นเข้ามาที่เราอ่านข่าววันนี้ไปเมื่อวานเนี่ย
0: ไม่ให้บุคคลอื่นเข้าไปด้านใน
1: ต่างนั้นก็ใช้อาวุธปืนพกสั้นที่พกมาเนี่ย
0: เป็นไง
1: ขู่พนักงานขณะนั้นพนักงานเหลืออยู่5คน
0: แล้วก็จากการตรวจสอบอีกคนนึงอ
1: ่ะผู้ตรวจสอบอีก1คนก็รวมทั้งหมด6คนนะ
0: เป็น6คนคนร้ายทำไง
1: บังคับขู่เอาเงินที่เคาน์เตอร์ไปประมาณ 500,000 กว่าบาท
0: ได้ 500,000 กว่าบาท
1: เองจากนั้นก็บังคับให้พนักงานพาไปเปิดตู้เซฟกวาดเงินสดไปอีก1ล้านบาท
0: 1.5 ล้านเนี่ยนะ
1: รวมเป็นเงินที่คนร้ายได้ไปถึง 1.5 ล้านบาทครับ
0: หลังก่อเหตุแล้วคนร้ายก็ขับรถเก๋ง
1: ทะเบียนสงขลาครับหลบหนีไป
0: แล้วก็พบว่ารถเก๋งเนี่ย
1: ที่ใช้หลบหนีเนี่ยนะ
0: ถูกไฟเผาทิ้งเอาไว้ที่ลานดิน
1: ริมถนนพหลโยธินขาเข้าตรงข้ามที่ทำการไปรษณีย์คลองหลวงครับ
0: สภาพรถก็ถูกไฟไหม้เสียหายไปทั้งคัน
1: จากการตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียนพบว่าเป็นป้ายทะเบียนปลอม
0: ตามที่เสนอข่าวไปแล้วเมื่อวานเนี่ย
1: มีความคืบหน้าครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าตำรวจกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่ง
0: ได้ทำการจับกุมในสายฟ้าอายุ54ปี
1: ซึ่งเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุปล้นธนาคารล็อกตัวได้คารีสอร์ทแห่งหนึ่งย่านรามอินทรา
0: คดีจากการตรวจสอบพบว่าคนร้ายเนี่ย
1: ได้รับบาดเจ็บบริเวณท่อนแขนมีร่องรอยถูกไฟลวกครับ
0: ที่ใบหน้าด้วยก็คาดว่าเกิดจากขณะเร่งรีบเนี่ยนะ
1: ขณะเผารถอ
0: ่
1: ะชุดสืบสวนเร่งตรวจสอบยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง
0: แล้วก็พบรถที่ใช้ในการหลบหนีเนี่ยนะ
1: ซึ่งเป็นรถเช่าจากบริษัทเอกชนเช่ามาตั้งแต่วันที่3กันยายนที่ผ่านมา
0: เช่ามา
1: จากการตรวจสอบ
0: ประวัติย้อนหลังเนี่ย
1: พบว่าคนร้ายเคยมีประวัติปล้นรถขนเงินเมื่อ14ปีที่แล้ว
0: แล้วก็พ้นโทษออกมาก
1: ระทั่งมาก่อเหตุปล้นธนาคารซ้ำอีกครั้ง
0: ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะแกะรอยจากกล้องวงจรปิด
1: นำตัวไปสอบสวนที่สภ.คลองหลวงปทุมธานี
0: ล็อกตัวแล้วก็นำไปติดคุกนะ
1: ตื่นเช้ามาอย่าลืมนะจ๊ะล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก
0: ็
1: ดูแลสายตาด้วย
0: ยาย่าบริงนะ
1: กลับเป็นแคปซูลนะ
0: ยาย่าบริงชนิดแคปซูลกระปุกละ800
1: 2เม็ด2เม็ด
0: รับประทานกัน
1: ครั้งละ2เม็ดกระปุกนึงมีตั้ง60เม็ดนู่นนะซื้อ2กระปุก 1,500 นะ
0: ใช่
1: ถ้าอยากจะรับประทานแบบซอฟต์เยลเรามีดีแคร์ครับ
0: ดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจด้วยนะ
1: กระปุกนึงมี30เม็ดซื้อ2กระปุก650บาทครับ
0: ซื้อ4กระปุกล่ะ
1: 1,300 บาทแถมฟรีให้1กระปุกนะจ๊ะ
0: ซื้อ4กระปุกแถม1กระปุกนะ
1: ราคาเดียวกันโปรโมชั่นเดียวกับโปรมิสออยล
0: ์2กระปุก650เหมือนกัน
1: โปรมิสออยล์นี่ดูแลเรื่องไตนะ
0: ใ
1: ครที่เป็นโรคไตหมอก็บอกระวังนะจ๊ะจะได้ฟอกไตแล้วงดอาหารที่เป็นเค็มๆหน่อยปริมาณที่รับประทานไปอ่ะเบาๆหน่อยคือเขาไม่ได้ห้ามกินหรอกแต่อย่าไปกินเยอะ
0: อย่ากินเยอะ
1: กินเยอะได้อย่าไปกินบ่อย
0: มันเค็มเนี่ยนะ
1: เป็นพวกไตเนี่ยมันไม่ถูกกับของเค็ม
0: เดี๋ยวไตจะพัง
1: โซเดียมพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโจ๊กถ้วยอะไรเงี้ยนะซอสน้ำปลาอะไรหรอกเกลือพวกเนี้ยถามว่ามีประโยชน์ไม่มีแต่พอริมาณที่พอดีถ้าปริมาณเยอะๆมันก็ไม่ถูกกับเรื่องเนี่ยวันนี้ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูทั้งไตและตับนะจ๊ะ
0: โปรมิกออย
1: นะครับนี่คือผู้สนับสนุนรายการเรารวมไปถึงโกโก้
0: โกโก้มาแล้ว
1: โกโก้ชูมาใหม่แล้วครับหลังที่2มาแล้วจ้า
0: สั่งซื้อกันได้นะ
1: เปิดแล้วด้วยเนี่ย
0: 2กล่องก็500กล่องเดียว300
1: อร่อยต้องถามพี่ปั้นนะพี่ปั้นออกหน้าไมค์หน่อยสิ
0: อืม
1: อร่อยแม
0: ่ฟังอยู่หรือเปล่า
1: ฟังดูที่อยู่ที่เนี่ยบ้านอุดัยเจริญเนี่ย
0: อ
1: ุดัยเจริญอำเภอขวดกาหลงเนี่ยนะ
0: โอ้สตูลนะทีนะ
1: จังหวัดสตูล
0: ขวดกาหลงเนี่ยนะ
1: ครับนี่ที่หลังจากจับได้ตำรวจก็ทำการสอบสวนเจ้าสายฟ้าเนี่ยนะเปิดปากเอกจริงทรัพย์ธนาคารตำรวจพบว่ามีพิรุธไม่เชื่อเอาไปใช้หนี
0: ้
1: บอกว่าจะเอาไปใช้หนี้ยังตามหาเงินล้านไม่เจอเลย
0: อ้าวยังไม่ได้เงินล้านไง
1: มีการวงวางแผนอย่างดีเพื่อจะเปลี่ยนรถนะ
0: เอารถคันหนึ่งแล้วก็หนี
1: ล่าสุดยอมเปิดปากแล้ว
0: รับสารภาพเด
1: ้ครับคนร้ายชิงทรัพย์แบงก์ตลาดไทยนะวางแผนมาอย่างดีเช่ารถไว้เปลี่ยนส่วนคันที่เผาเป็นรถเถื่อนซื้อมา 30,000
0: ซื้อมาร
1: ับพ้นคุกคดีปล้นรถเงินขนเงินไม่มีงานทำครับตำรวจยังตามหาเงินก็อีก1ล้าน
0: ยังไม่ได้เนี่ยนะ
1: ไม่เชื่อว่าเอาไปใช้หนี้ให้ลูกสาวหรอก
0: เ
1: พราะมีพิรุธหลายอย่างไงตำรวจเขาเรียนมาก็รู้
0: ก็ต้องดูแล
1: ดูเขาบอกดูรัดเราแล้วหลายวันนะ
0: ดูรัดเราหลายวันเลย
1: สายฟ้าเนี่ยไอ้ผู้ต้องหาคนเนี้ย
0: เป็นไง
1: ไอ้คนไม่ดีเนี่ยอ
0: ายุ54เนี่ยนะ
1: ผู้ต้องหาคนเนี้ยนะโอ้ไปธนาคารไปชิงธนาคารทหารไทยอ่ะ
0: ธนชาติเนี่ยนะ
1: สาขาตลาดไทยของหนึ่งของหลวงเนี่ย
0: ก็ได้เงินเป็นล้านนะนะ
1: ครับแล้วนำรถไปเผาทิ้งในป่าซื้อรถเถื่อนมาเผาแล้วก็ขับรถที่ไปเช่าเขามาเนี่ย
0: ไปไหนอ่ะ
1: ขับออกไปดองแดงดองแดงที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งแถวแถวแถวรามินทราเนี่ยนะครับ
0: อ๋อขับรถเช่าไป
1: ครับล่าสุดครับตำรวจจาก
0: ของหลวงเนี่ย
1: ปทุมธานีนะครับแกมาจากนู่นเลยนะแกเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดรักษาราชการแทนภูมิกับสปของหลวงแค่ปรากฏสายฟ้าเนี่ยนะยอมรับว่าก่อเหตุเพียงคนเดียวนะ
0: หลังก่อเหตุก็นำรถไปเผาเนี่ยนะ
1: ระหว่างลงมือก็ได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าแล้วก็แขนซ้าย
0: ตบน้ำหน้า
1: แล้วก็หนีออกจากจุดเกิดเหตุ
0: แล้วก็ไปซ่อนตัวที่รีสอร์ทย่านรามินทรา
1: ก็ต้องถูกจับกุมส่วนสาเหตุที่ลงมือเพราะว่า
0: หลังจากพ้นโทษมาแล
1: ้
0: ว
1: ไม่มีงานทำ
0: แล้วกติกาพนันด้วย
1: จนเป็นหนี้เป็นสินส่วนเงินที่ชิงทรัพย์ไปได้นั้นนะ
0: เอาไปไหนอ่ะ
1: ไปใช้หนี้แล้วก็ให้ลูกสาวไปแล้ว
0: ลูกสาวจะยุ่งด้วยรับของโจรเนี่ย
1: เบื้องต้นเพราะว่าสายฟ้าเนี่ย
0: ยังเคยมีประวัติเนี่ย
1: หัวพันคดีอาชญากรรมสำคัญเมื่อปี2555
0: แล้วก็เคยร่วมก่อเหตุปล้นรถธนาคารขนเงินเนี่ยนะ
1: บริเวณห้างโลตัสสาขาบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: ได้เงินไปตั้ง16ล้านก่อนนะ
1: สายฟ้าบอกว่ารถยนต์คันที่เผาทิ้งนะซื้อมา 30,000
0: ซื้อมาร
1: ถไม่มีเอกสารแล้วนำทะเบียนปลอมไปติดเพื่อจะหลบหนีการจับคุมไงตำรวจโตโยต้าสีขาวทะเบียนกรุงเทพคันนี้8930เนี่ยที่ใช้ขับหลบหนีไปซ่อนตัวที่รีสอร์ทเนี่ยนะ
0: เป็นรถอะไรอ่ะ
1: ไปเช่าเขามา
0: อ๋อเพื่อเปลี่ยนคันนะ
1: ที่ไปก่อเหตุ
0: อ๋อ
1: ใช้ในการหลบหนีโดยเช่ารถมาจากบริษัทเช่าได้ประมาณสักเดือนนึงแล้วล่ะ
0: เอามาเป็นเดือนเนี่ยนะ
1: ท่านตำรวจท่านก็บอกว่าเบื้องต้นไม่เชื่อมันหรอก
0: ไม่ปากใจเชื่อในการให้ปากคำ
1: เนื่องจากว่าตำรวจไม่สามารถตรวจเส้นทางการเงินไปใช้หนี้ทั้งหมดตามที่ต้องผู้ต้องหากล่าวได้
0: อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถตรวจสอบว่าเงินจำนวน1ล้านกับ1แสนบาทเนี่ย
1: เอาไปใช้หนี้ให้ลูกสาวจริงหรือเปล่า
0: ตามที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างเนี่ย
1: ซึ่งจะใช้ตอบจะได้ตอบสวนอย่างละเอียดตาและขยายผลเพิ่มเติมต่อไป
0: แล้วก็ขณะจับกุมเนี่ยนะ
1: ก็ไม่มีอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุแล้วครับ
0: ผู้ต้องหาอ้างว่าไง
1: เป็นปืนพลาสติกปืนปลอมทิ้งไปแล้ว
0: ทิ้งไปแล้ว
1: ผู้ต้องหาได้วางแผนอย่างดีขับรถดูลาดเหลาหลายวันนะ
0: แล้วก็ก่อเหตุเนี่ยนะ
1: ก็นำรถเช่าไปจอดทิ้งไว้บริเวณซอยด้านข้างตรงจุดที่เผารถห่างกันประมาณสัก50เมตร
0: หลังจากนั้นก็ขับหนีไปตามเส้นทางภายในซอยเทพกุญชร10ป่ะนะ
1: ครับ
0: แล้วผลสุดท้ายก็ไปหลบซ่อนตัวที่รีสอร์ทโดนจับป่ะนะ
1: โดนจับเลยสมน้ำหน้าไบโอดีนะครับเป็นเอนไซม์ชนิดแคปซูลบำรุงร่างกาย
0: ด้วยไบโอดีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: ครับเรากินอะไรเข้าไปเนี่ยจากเอนไซม์เนี่ยมันก็จะแปลงอาหารที่เรากินเข้าไปให้กลายเป็นโปรตีนบำรุงฟื้นฟูร่างกายนะจ๊ะจะดื่มกาแฟลิต้าเอ็มทั้งทีต้องดื่มกาแฟที่มีความมั่นใจมีความปลอดภัยต่อร่างกายของเราเพราะไม่มีสารเสพติดไม่มีคาเฟอีนเพิ่
0: ม
1: ไม่ใส่น้ำตาลใช้ซูคราโลส
0: นะ
1: เหมือนกับโกโก้เขาใส่ซูคราโลสแต่ว่าส่วนผสมของโกโก้มันไม่มีของขมไงมันก็ไม่รู้สึกว่าขมไงมันก็เลยหวานแต่หวานแบบ สุขรสไม่หวานแบบน้ำตาลนะครับ
0: นั่น
1: นั่นคือโกโก้ซูที่ดื่มแล้วอร่อยแม่ไม่อยากจะพูดเลยขออีกสักแก้วเดี๋ยวไหมเนี่ย
0: โกโก้ชูเนี่ยนะ
1: ครับแต่กาแฟลิต้าเอ็มเนี่ยสมถังเช่าเกากีเห็ดลินจือและ
0: กระชายดำนะ
1: มันขมไงมันขมก็เลยต้องใช้สุขรสตัดความขมเพราะฉะนั้นความหวานปลาแหลมปลาแหลมจะไม่เกิดขึ้นเลยออกขมด้วยซ้ำไปไม่อร่อย
0: ไม่อร่อย
1: ง่ายครับแล้วก็ไม่ได้ใส่ไขมันทรานเราใช้ถั่วขาวนะส่วนโกโก้เราใช้มะพร้าวนะถ้ากาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกเราใช้ถั่วขาวครับแถมยังไม่ดับกลิ่นของโสมด้วยสบายใจได้
0: นาน
1: ดื่มแล้วใจก็ไม่สั่น
0: น้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้น
1: สดชื่นตลอดทั้งวัน
0: ทั้งสองสูตรเนี่ยนะ
1: วันนี้ซื้อกาแฟลิต้าเอ็มถุงสีแดงๆเนี่ยนะถุงหนึ่ง490บาทมี30แก้วเนี่ย
0: ใช่
1: ซื้อ2ถุง900รับทันที
0: ซาโบหาฟงจากลุงช้าง1ก้อนเอาไป
1: ถ้าซื้อ5ถุงให้2ก้อน
0: 5ถุงเอาไป2ก้อนจ่าย 2,000 บาท
1: ครับถ้าเป็นกาแฟสูตร2หรือว่ากาแฟลิต้าเอ็มโกซึ่งเขามีส่วนผสมเหมือนกันเพียงเพิ่มอะ
0: คอลลาเจนจะปลาน้ำจืดเข้าไป
1: ครับเพราะเป็นลุงลากผมลากฟันดูแลผิวพรรณเนี่ยนะ
0: อ
1: ันนี้ถุงหนึ่งมี20แก้ว20จอง
0: 380บาท
1: ซื้อ2ถุง700ถ้าจะซื้อ1ถุงจ่ายเพียง
0: 380บาทเนี่ย
1: 4ถุงอะ
0: 4ถุงก็ 2,000 พันเดียว
1: เดี๋ยวเขาจะอะไรออกปีใหม่อยู่แล้วเนี่ยเราสองคนเนี่ย อ้าวรับทันที
0: ซาโบหาฟงจากลุงช้าง
1: 1ก้อน
0: เอาไป
1: ซื้อ4ถุง 1,000
0: 4ถุง 1,000 นั่นน่ะ
1: ครับ
0: แถมสบู่ก้อนนึง
1: ใช่เอาดื่มกาแฟหมดแก้วจุ๊บไปนะตามด้วยมะระขี้นกสัก2เม็ดนะ
0: มะระขี้นกนะ
1: เออใครที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานแหมไม่กล้าดื่มกาแฟดื่มได
0: ้
1: แล้วก็รับประทานมะระขี้นกลุงช้างควบคู่ไปด้วย
0: รับประทานได้
1: รับประทานคู่กับยาโรงพยาบาลได้เลยใครเป็นเบาหวานหมอให้ยามากินน่ะกินได้เลยกินกาแฟลุงช้างก็ได้รับประทานเจ้าม
0: ะระขี้นกนี่แหละ
1: ก็ได้กระปุกนึง60เม็ดน่ะ300บาท
0: ควบคู่กันไป
1: ใช่นะครับตัวแทนจำหน่ายเรามีเยอะแยะนะ
0: ไปซื้อกัน
1: มะระขี้นกนี่ขายราคาเดียวกันกับ
0: ทางด้านของน้ำมันงาดำ
1: ใครที่กระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบเนี่ยนะ
0: ปุกก็300เนี่ยนะ
1: ครับผม
0: 2ปุก600
1: ไม่เสียค่าส่งไม่เสียค่าส่ง
0: ไม่ต้องเสีย
1: 4กระปุกแถมกระปุกนึง
0: แถมให้ไป
1: เหมือนกันเลยกับ
0: ทางด้านของ
1: มะระขี้นกครับ
0: เนี่ยเหมือนกันนี่แหละ
1: อ้าวสีกาเอ๋ยังไงรวยอู้ฟู่เลยเหรอเขาว่าร
0: วยแบบไหนอ่ะ
1: ชาวบ้านก็บอกแม่ออกรถป้ายแดงซื้อบ้าน2หลังนะสีกาเอ๋
0: มีบ้าน2หลังเลยหรือไง
1: เอาตังค์มาจากไหนไว้นะ
0: อ้าวคนมีตังค์อ่ะ
1: เพื่อนบ้านบอกโอ้ยเอ๋เนี่ยเหรอ
0: เป
1: ็นไงมันรวยเหลือเกินออกรถป้ายแดงซื้อบ้าน2หลังสามารถปิดหนี้บ้านภายในระยะเวลา 3-4 ปีเท่านั้นเอง
0: คนมีตัง
1: จากกรณีกองปราบปรามจับกลุ่มทิดโชตหรือสมีโชตต้องเรียกสมีนะไม่ใช่ทิด
0: อ
1: ดีตเจ้าวาดวัดไม่ต้องไปบอกชื่อวัดดีกว่าเสียชื่อวัดวัดเขาดีอยู่แล้ว
0: ที่อยุธยาน
1: ะแต่คนมันไม่ดีคนมันเลวอ่ะ
0: ตำบลสะพาวล่มเนี่ยนะ
1: ยักยอกยักย้ายถ่ายโอนเบียดเบียนทรัพย์สินของรัฐรวมถึงพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์ชู้สาวในกุฏิ
0: กับศรีกาน
1: ั่นแหละ
0: ในกุฏิ
1: มันปราชิกนะ
0: บนโต๊ะฉันเนี่ยนะ
1: โต๊ะนี้ดังเลยนะ
0: โต๊ะฉันโต๊ะเสพโต๊ะเดียวกันเนี่ยนะ
1: ทีนี้โต๊ะแต่ละโต๊ะแต่ละวัดเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนเอาไม่เอาสีส้มแล้วนะหาสีฟ้าสีแดงแล้วนะ
0: ตอนนี้ยึดไว้เป็นของกลางอยู่ที่โรงพักแล้วนะ
1: ตอนแรกก็เป็นของกลางอยู่กลางกุฏิตอนนี้ไปอยู่กลางกองปราบแล้ว
0: อยู่ที่โรงพักกันนะ
1: ครับ
0: อ้าว
1: เอนี่อายุ47ปีนะ
0: อายุยังไม่เยอะเท่าไหร่
1: ชื่อจริงว่าปุญญวีนะครับ
0: อ๋อชื่อเพราะ
1: บ้าก็อยู่ของหลวงปทุมธานีนี่แหละ
0: ผลปทุมมึงไง
1: มีทรัพย์สินโอ้มีทั้งพระเรื่องเนื้อทองคำ
0: โอ้โห
1: พระทองคำแท่ง
0: เออ
1: นาทองรูปพรรณ
0: เออ
1: คิดเป็นเงินก็ราวๆเท่าไหร่นะ
0: แหมโอ้โห6ล้านกว่าบาท
1: เลยแล้วมีเงินสดอีก
0: 3ล้านกว่าบาทเนี่ยนะ
1: โฉนดที่ดินสลากออมสินนี
0: ่มีพร้อม
1: ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้าน
0: ชาวบ้าน
1: บอกว่ามาเคยเห็นสีกาเอแต่มันจะกลับบ้านกันไม่ค่อยดีบ่อยหรอกก่อนหน้านี้สีกาเอใช้รถกระบะเก่า
0: ๆเป็นรถเก่าเนี่ย
1: แล้วก็เปลี่ยนมาใช้ Toyota Fortuner สีดำป้ายแดง
0: หลังจากนั้นไม่ทราบ
1: สีกาเอยังซื้อบ้านหลังดังเก่าก่อนนึงนะแล้วก่อนที่ย้ายมาเมื่อปี62เนี่ยทราบว่าบ้านหลังนี้ซื้อ เพิ่มอีก1หลังรวมเป็น2หลังแล้ว
0: ตอนนี้มีบ้าน2หลัง
1: แล้วไม่ค่อยกลับบ้านนะมีบ้านไปทำไมไม่รู
0: ้ส่วนพฤติกรรมล่ะ
1: ของเจ้าตัวก็ดูใช้ชีวิตปกติไม่มีอะไรผิดปกติหรอก
0: ชาวบ้านข้างบ้านเอว่างงาน
1: ไม่ผิดสังเกตอะไรนะที่พูดที่คุยกับติ๊กแม่ของสีกาเอ๋เนี่ยนะ
0: เป็นไงแ
1: ค่ให้ข้อมูลสื่อมวลชนว่าแม่ของสีกาเอ๋เนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่า
0: ว่ายังไง
1: สีกาเอ๋เนี่ยถูกอดีตสามีหลอกสูญเงินไปกว่า30ล้านจนกระทั่งล้มละลายหมดจิ้มเนื้อประดาตัว
0: น่าสงสารนะเนี่ย
1: ฝ่ายชายจะนำเงินไปใช้ชีวิตกับภรรยาใหม
0: ่และปัจจุบันเนี่ย
1: อยู่กับยุทธยาเนี่ยนะมีลูกด้วยกัน3คนเป็นลูกสาว2คนลูกชาย1คนลูกชายอยู่ในการดูแลของพ่อเขา
0: บิดา
1: แล้วก็เคยมาบวชที่วัดพุทธไทยตะวันนี่แหละแล้วก็ลูกสาว2คนอาศัยอยู่กับแม่ของติกาเอ๋
0: อยู่ด้วยกัน
1: นึกถึงหัวอกลูกมั้ยลูกอายเขานั้นน่ะ
0: เด็กเขาไม่เกี่ยวกับเรา
1: เ
0: ลย
1: อีกทั้งเคยเห็นสีกาเนี่ยใช้รถกระบะเก่าๆเปลี่ยนมาใช้ Fortuner เอาตังค์มาจากไหน
0: ป้ายแดงอ่ะนะ
1: แม่เขาบอกว่าลูกสาวนำเงินสดล้านสี่ไปวางซื้อรถคันนี
0: ้
1: ที่ต้องซื้อมาด้วยเงินสดเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการถูกฟ้องร้อง
0: อ๋อซื้อเงินสดเลย
1: ผ่อนไม่ได้ติดแบ็คลิสต์ไ
0: งอ๋ออ
1: ๋ออ่ะเฉพาะเรื่องเอ๋นี่แย่แล้ว
0: ก็โดนอยู่
1: เป็นเกาป่ะ
0: ไม่รู้นะ
1: แต่เป็นเกาเอายาไทยทิพย์โอสถสุดดั้งเดิมมาเยี่ยมหน่อยสิ
0: ไปเยี่ยมง่าย
1: เดี๋ยว
0: เป็นไง
1: ข้อตรงข้อมันแดงมันปวดนะ
0: ปวดเกาทรมานนะ
1: บรรเทาด้วยไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมนะกล่องหนึ่งก็200บาท
0: ปวดเกาเนี่ยนะ
1: พี่น้องสตูลสั่งซื้อได้เลยนะซื้อสัก3กล่องรู้เรื่อง
0: 3กล่องนี้ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งนะ
1: ใช
0: ่ไม่ต้องเสีย
1: ส่วนพี่น้องภาคกลางก็มีที่ซื้อเยอะแยะ
0: ไปซื้อกัน
1: เวลาไปซื้ออย่าลืมนะ
0: ดูรูปลุงช้าง
1: เบอร์โทรลุงช้างและคำว่า
0: ลุงช้าง 100% ข้างกล่องข้างขวดเนี่ยนะ
1: ไม่มีอย่าไปจ่ายตังค์เขาตุ่มตีตุ่มห้านะ
0: ต้องมีรูปลุงช้างนะ
1: เมื่อวานนี้โทรมาร้องเรียนผมหลายคนเลยให้ลูกสั่งซื้อในแพลตฟอร์ม
0: อ้าว
1: ไม่มีรูปลุงช้างสักกันหน่อยนี่
0: เ
1: ป็นงั้นได้ไงนะไม่มีก็ไม่ไปจ่ายตังค์เขาแต่ไปซื้อตามร้านนะที่ร้านเขามีอยู่แล้วสบายบือสะดือโบใช่ไห
0: ม
1: นะครับถ้ามันแค่ปวดเมื่อยเต้นตึงปวดเต้นเอ็นตึงธรรมดาก็รับประทานแบบ
0: ทางด้านชนิดแคปซูลกระปุกกระ300
1: แน่นอนที่สุดมีลูกลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างติดเหมือนกัน
0: มีเหมือนกัน
1: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งซื้อ5กระปุก
0: แถมให้1กระปุกนะ
1: เมื่อวานบ้านลุงแมวเอากาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิม5ถุงแล้วก็เอาไทยทิพย์โอสถอีก5ขวด
0: 5ขวดเนี่ยนะ
1: รวมเป็น 3,500ผมแถมของให้เพียบเลยนะ
0: แถมให้เขาไป
1: ทั้งสบู่ทั้งไทยแคลพัดเลยนะ
0: ส
1: บู่อะไรนะ
0: สบู่หาฟงจากลุงช้าง
1: แต่ปวดข้อปวดกระดูกกระดูกพุนในนี้ก
0: ็ไทยแคลพัดนะ
1: ไทยแคลพัด2กระปุก500บาท
0: เราจะแนะนำให้ซื้อ2กระปุกก็นะ
1: ซื้อ4กระปุกไปเลยแถมให้กระปุก 1,000 เดียว
0: ถ้า4กระปุกก็พันแถมให้1กระปุกก็นะ
1: ครับผม
0: เกี่ยวกับกระดูกนี่แหละ
1: ครับสักครู่เดี๋ยวกลับมานะขออนุญาตดื่มน้ำ
0: ปัสสาวะก่อนนะ
2: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมเฮ้อนี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดีกินแล้วจะปลอดภัยไหมลูกปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
3: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
2: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
4: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
5: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อ โอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฝังให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
7: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะถังเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

0: ครับ
1: ขอบคุณมากๆครับช่วงเบรกโทรเข้ามาขอบคุณกันใหญ่เลยเออหาของอร่อยอร่อยกินยากเหลือเกินได้กินแล้วนะโกโก้เขาว่ารีบชงดารีบชงดา
0: โกโก้ทู
1: ร้อนร้อนยิ่งร้อนยิ่งอร่อยเลยนี่จะ
0: อร่อยอร่อย
1: ครับผมคุณผู้ชายที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆเอาฟอกัสไปกินนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้รับประทานฟอกัสกัน
1: คือพูดถึงฉี่บ่อยเนี่ยไม่ใช่ฉี่ปริมาณเยอะปริมาณปิดปั๊บปุ๊บปุ๊บอะไรเนี่ยนะ
0: รถหัวไปโปไปเท้าเนี่ยนะ
1: ใช่นะครับอย่างนี้แสดงว่าลูกหมากมันกดทับท่อปัสสาวะอยู
0: ่
1: แต่ถ้าเราฉี่ปริมาณเยอะฟองฟัดเบาหวานที่ละมังว่าด
0: ู
1: แล้วมดขึ้นอีกอะไรเงี้ยบางคนเป็นโรคไตเนี่ยขุ่นด้วยนะนะครับนี่เขาจะฉี่เยอะมากนะแต่ถ้าเป็นปิดปั๊บรถวันนี้โปเท้าถูกลูกหมากมันกดทับท่อปัสสาวะอยู
0: ่ทำให้เราปัสสาวะสะดุดนะ
1: ครับ
0: รับประทานฟอกัสฟอกัสกัน
1: ใช่
0: ฟอกัสเธอขายยังไง
1: กล่องละ390บาท2กล่อง700
0: 3กล่อง
1: 1,000 บาทจ้ะ
0: ฟอกัสนะ
1: กรมราชทัณฑ์ออกมาชี้แจงว่ามีอดีตผู้ต้องอดีตครูซึ่งเป็นผู้ต้องขังเนี่ย
0: เป็นยังไง
1: คดีชำเราเด็กเนี่ยตอนนี้เสียชีวิตละ
0: อ้าว
1: มีอาการป่วยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์นะ
0: อ้าว
1: เมื่อวานนี้กรมราชทัณฑ์แจ้งกรณีผู้ที่ต้องขังเนี่ย
0: คดีอนาจารเด็กเนี่ย
1: ยืนยันว่าเสียชีวิตขณะรักษาตัวที่ทันสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์นะ
0: ไม่ใช่เรือนจำนะ
1: กรณีศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์นายพิชัยอดีตข้าราชการครูเนี่ยนะ
0: จำเลยในฐานความผิดเกี่ยวกับการพรากเด็กเนี่ย
1: ไปกระทำอนาจารเด็กเมื่อวันที่11กันยายนเนี่ยนะครับ
0: ผ่านมาเนี่ยนะ
1: มีการแจ้งต่อศาลว่าจำเลยเสียชีวิตแล้ว
0: เสียชีวิตแล้วนั้น
1: มันเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะมันเด็กเสียชีวิตในคุกนะ
0: ที่โรงพยาบาล
1: เท่ต้องแจ้งเขาเท็จจริงหน่อยเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อน
0: เกี่ยวกับสถานที่และก็พฤติการ
1: การเสียชีวิตของผู้ต้องขังเนี่ย
0: นายเนี่ยนะ
1: นายพิชัยถูกควบคุมตัวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
0: แล้วก็ถูกย้ายไปคุมขังที่เรือนจำคลองเปรม
1: ตั้งแต่วันที่2พฤษภาคม69เนื่องจากว่ากำหนดโทษเกินอำนาจการควบคุมของเรือนจำเดิม
0: แล้วก็เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ย
1: ป่วยครับคุณวิชัยเนี่ยป่วยด้วยอาการปวดรุนแรงนี่แหละ
0: แล้วก็เรือนจำกลางคลองเปรม
1: ก็เร่งส่งตัวเข้ารับสารพยาบาลณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ทันที
0: แล้วก็เข้ารักษาดูแลผู้ป่วยวิกฤตด้วย
1: ห้อง ICUมีการใส่ท่อแล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจ
0: รวมทั้ง
1: ให้ยาเพิ่มความดันโลหิตทั้งนี้บุตรของนายพิชัยได้เข้าเยี่ยมแล้วก็มีส่วนร่วมในการวางแผนดูแลแล้วก็แบบประคับประคองนะครับ
0: โดยญาติได้แสดงเจตนา
1: ปฏิเสธการกู้ชีพนะครับCPR เนี่ย
0: เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น
1: ถ้าเผื่อว่าภาวะหัวใจมันหยุดเต้นไม่ต้องมา
0: ไม่
1: ต้องมี CPR แล้ว
0: ไม่ต้องแล้ว
1: ต่อมาแกก็เสียชีวิตเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ
0: ์ไว้ก็71ปี
1: รุ่นเดียวกับโชเล่เลย
0: รุ่นเดียวกันเลยไงแม่ผมนี่ยังไม่ถึง
1: จากภาวะระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวครับ
0: ติดเชื้อในกระแส
1: ไตวายด้วยไตวายด้วย
0: ติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ย
1: ปอด
0: อ
1: ักเสบด้วย
0: เจ้าหน้าที่ทำไง
1: ดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเรียบร้อยแล้ว
0: ภายหลังจากราชทัณฑ์ของโรงพยาบาลราชทัณฑ์เน
1: ี่ยได้รับคำสั่งเบิกตัวจากศาลเมื่อ14กรกฎาคม69
0: จึงได้ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้ง
1: ศาลไปยังเป็นทางการว่านายพิชัยเสียชีวิตแล้วโดยได้แจ้งต่อศาลวันที่11กันยายนเนี่ยนะครับ
0: คือเมื่อวานเนี่ยดิ
1: กรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่านายพิชัยไม่ได้เสียชีวิตในเรือนจำกลางคลองเปรมนะครับ
0: แต่เสียชีวิตในขณะเข้ารักษาตัวรักษาพยาบาลที
1: ่ณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ภายในการดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเต็มกำลัง
0: แล้วก็สามารถจนถึงวาระสุดท้ายนะ
1: โดยกรมราชทัณฑ์ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการดูแลผู้ต้องขังด้วยหลักมนุษยธรรมเป็นสำคัญนะเพราะบางคนไปพูดว่าแกเป็นเสียตายในคุกอะดิเขาไม่ได้ตายในคุก
0: ตายที่โรงพยาบาล
1: เขาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
0: ของสถานนุบาลเนี่ยนะ
1: ของ
0: ราชทัณฑ์นี่แหละ
1: ครับโอ้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะมาเล่าให้ฟัง
0: เรื่องอะไรอ่ะ
1: ตำรวจแฝงตัวไปเป็นลูกศิษย์สมีโชติ
0: มีด้วยง่
1: ายโอ้แกแฝงตัวก็ไปเปิดใจสืบเองโอ้สายตาเลยหลอกกันไม่ได้หรอกแกดูที่สายตาสนิทสนมกันพิเศษก่อนจะเสพเมถุนเนี่ยกล้องติดไว้รอบวัดหมด ทำไมจะไม่ได้แล้ว
0: โอ
1: ้
0: โหกล้องเยอะนะ
1: เออแกไปติดเองหรือเปล่าสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาในชั่วโมงต่อไปชั่วโมงนี
0: ้
1: ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนนะจ๊ะเดี๋ยวกลับมาจ้าม
2: าแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ Joy Mix Food ก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะ Joy Mix Food จะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญย้ายอาหารของ Joy Mix Food ยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทาน Joy Mix Food แค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่าย
4: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
6: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
9: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
10: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
11: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
12: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
13: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
14: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
15: เดินไปเดินมา10รอบ
12: ก็เดินได
14: ้ซื้อภูผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบห่อเลยครับ
15: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะสำลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่สำลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย081 780 5575

บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
1: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
2: ์หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่าง

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 081-290-1691 081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนสคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
13: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
14: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
13: เพชรลิ้นจืดสม
14: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
13: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
8: 081-290-1691 081-290-1691

ู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดัง

0: ครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โทเล่ไทยทิพย์โอสดเป็นไง
0: ข้ออินเทอร์เน็ตผมอะตั้งแต่เช้ามืดแล้วนะนี่เขาก็มีคำเตือนมาในตอนนี้อินเทอร์เน็ตผมเนี่ยปัญหาก็คือว่าใช้การไม่ได้เนื่องจากพบว่าสายไฟเบอร์ออปติกบริเวณพื้นที่ที่ท่านใช้งานขัดข้อง
1: อ
0: ยู่ระหว่างเร่งดำเนินการซ่อมแซมได้นะครับก็ไม่บอกว่าช่วงกี่โมงที่แรกบอก8นาฬิกา30นาที
1: ม
0: า9นาฬิกากว่าแล้วยังไม่มาเลย
1: ตอนนี้ที่เราจัดรายการเนี่ยนะ
0: ผมก็ใช้เราเตอร์อินเทอร์เน็ตเอาไม่ได้ใช้สายไฟเบอร์นะไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยฝนมันแรงมากนะเมื่อคืนเนี้ย
1: ฝนตกเนี่ย
0: ฝนตกหนักออกไปแบกมาเมื่อคืนเนี้ย
1: แบกมาเลยไง
0: โอ้โหเล่นเอาแต่ต้นไม้ต้นไรพังสาย
1: อ
0: ินเทอร์เน็ตสายไฟเบอร์หลุดกระจุยเลย
1: หายกันไปอะนะ
0: ครับผม
1: ซ่อมแซมกันไป
0: เอาที่ไหนฟังได้บ้างเนี่ยที่สตูลฟังได้ไหม
1: ส่งข่าวมาหน่อยสิเล่า
0: ครับ
1: จะได้รู้ได้ฟังกัน
0: ส่งข่าวสิที่กาญจนบุรีฟังได้ไหม
1: กาญจนบุรี 97.75 เนี่ยนะ
0: ครับแต่ที
1: ่ต
0: ทดจปรนครนายกใช้ได้เปล่า
1: 89.75 นครนายกเนี่ยนะ
0: ทุ่งสงใช้ได้ไหม
1: ทุ่งสงนครศรีธรรมราช 92.50 เนี่ยนะ
0: ครับผม
1: อ
0: โอ้โหตอนนี้น่าจะสับสนบางคนบางสถานีน่าจะเปิดเพลงไปแล้วล่ะนะครับเพราะว่ามันหลุดอย่างเงี้ย
1: อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะ
0: อินเทอร์เน็ต
1: มันก็เสียหายกันไปอะนะ
0: ครับจะบลอเขาไม่ดังอะนะ
1: ไม่ดังไง
0: ที่ทุ่งสงดังแม่ทุ่งสงดัง
1: นครศรีธรรมราชนะ
0: ครับผม
1: เอากลับมาฟังเรื่องของข่าวกันต่อดิ
0: มาแล้วทุ่งสงมาแล้ว
1: ส่งฟังได้นะ
0: เมื่อวานนี้สั่งซื้อไทยทิพย์โอสดไปส่งให้แล้วนะ
1: ส่งไปแล้วนะ
0: ครับผม
1: สงนครศรีธรรมราชเนี
0: ่ยแล้วก็ที่กาญจนบุรี
1: กาญจนบุรี
0: ดังไหมดังไหม
1: 97.75 เนี่ยนะ
0: มันก็
1: เ
0: สียหายกันกาญจนบุรีดังแล้ว
1: ครับ
0: สตูลดังบ่โอ้ยใจไม่ค่อยดีนะ
1: นั่น
0: แม
1: ่มันเน็ตไม่ค่อยดีนะ
0: ตอนนี้ผมไม่ได้ใช้เน็ตสายเน็ตบ้านนะผมใช้เราเตอร์อินเทอร์เน็ตที่ใช้ไปงานถ่ายทอดสดดีนะเมื่อวานไม่ได้ไปไลฟ์สดให้งานสายันสัญญานะนะครับอันนั้นทีมงานช่างติ่งเข้าไปลุงช้างไม่ได้ไปสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับลุงช้าง
0: ครับ
2: ชัดเจนครับพี่สตูล
0: สตูลฟังชัดเจนนะ
2: โอ้จริงครับ
0: ครับผมขอบคุ
2: ณนี่หลุดไปเมื่อกี้ก็นั่นก็เข้ามาต้องนั่งคุมหน้าจอครับ
0: โอเคขอบคุณครับผม
1: อ้าวสตูล
2: ฟังได้อยู่ครับสตูลฟังได้อยู่ครับ
0: ครับผมขอบพระคุณครับ
1: สวัสดี
2: คนสวัสดีครับลุงช้างสวัสดีครับลุงช
1: ูสวัสดีนะคิดถึงนะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
0: คิดถึงทุกคนนะใครโทรมาแกขอบคุณมากครับ
2: สว
0: ัสดีครับ
1: จังหวัดสตูลฟังกันได้นะ 97.75 เนี่ยนะ
0: ขอบพระคุณฮะ
1: ม
0: ีโกโก้ก็ถึงสตูลแล้ว
1: สั่งมาแล้วส่งไปแล้ว
0: สโกโก้ถึงแล้วแล้วก็ไทยแคร์พัทก็ถึงมะนังแอมไหนน้ำมังเอ้ยมะนัง
1: อ
0: ำเภอมะนังใช่ไหมจังหวัดสตูล
1: เนี่ยนะ
0: อำเภอละงูฟังชัดเจนนะครับแต่ที่แน่ๆเลยภาคกลางหรือทุกจังหวัด
1: ฟังได้
0: หมดเลยเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราก็ลืมไปว่าไม่ได้ออกทีวีสปอร์ตอนกลางวันเนาะไปออกกลางคืนแต่เด็ดจะภาพงานกฐินที่แจ้งมาผมเมื่อวานเนี่ยว่าเปลี่ยนจากวันที่1พฤศจิกายนไปที่สถานที่เปลี่ยนวัดอะไรนะครับช่วยบอกผมหน่อยละกันโทรเข้ามาบอกตอนนี้เลย
1: นาน
0: นะว่าไม่ได้ออกไม่ย้ายจากวันที่1พฤศจิกายนขยับมาเป็น31ธันวาไอ้ตุลาเพิ่งจะทอดกฐินเดี๋ยวจะสับสนกัน
1: วัดไหนที่เลื่อนไม่แน่บอกเรา
0: ผมไม่แน่ใจว่าเป็นวัดหนองแจ้ง
1: หนองแจ้งหรือปลา
0: หรือวัดอะไรนะที่หนองมะค่าโมง นี่หนองมะค่ามงวัดหนองแจ้งอ่านใหม่เลยดีกว่า
1: อ
0: ่านใหม่เลยเน
1: า
0: ะ
1: 31ตุลาคมเนาะ
0: ครับ
1: วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนบ้านหมี่ลพบุรีนี่ก็กฐินสามัคคี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนถ้าเปลี่ยนแปลงไงบอกมานะ
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามงเบอร์ด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: เปลี่ยนหรือเปล่าวัดนี้
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้สระบุรี
0: อันนี้ไม่เปลี่ยน
1: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
0: ไม่ได้เปลี่ยน
1: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาวสายอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: อ้าวมีโรงทานด้วยนะช้างไปเอง
1: เอากาแฟไปทำโรงทานเนี่ยนะ
0: อย่าหม่องอย่าดมไป
1: แจกกันไป
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลคลองสรุดท่าวงลพบุรี
0: ไม่เปลี่ยน
1: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
0: จ้ะ
1: 7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร
0: จ้ะ
1: 8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: จ้า
1: 15พฤศจิกายนวัดเทพอัมภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาธรรมวัดป่าพานทองตำบลบ่าวพลอยอำเภอบ่าวพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี29 30 31ตุลาคมนี้งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีนะ
0: สาธุไปทำบุญกันครับอย่าเพิ่งเบื
1: ่อ
0: ศาสนาเรายังดีอยู่เหมือนเดิมคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทำได้เหมือนเดิมศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมไงครับเป็นผู้รู้จริงรู้แจ้งเหมือนเดิมแต่คนมันแม่ขอพูดหน่อยคนมันระยำทำไม่ตาถนัดมัวหมองเนี่ยสมีเนี่ยอย่างที่เมื่อวานที่ผมบอกไปสมีเนี่ยเป็นพระที่ปราชิกขั้นปราชิกแล้วเขาเรียกว่าสมีเรียกทิศไม่ได้นะเรียกไอ้สมีเลยก็ได้
1: อ
0: ันนี้ผมไม่ได้ส่งเสริมความรุนแรงอะไรนะครับเพื่อให้ความรู้หน่อยสมีนะคือคนที่ขาดจากความเป็นพระแล้วไม่สามารถกลับมาบวชได้อีก
1: กลับมาบวชไม่ได้นะ
0: สมีเนี่ยนะที่เรารู้ก็คือคนที่ขาดจากความเป็นพระต้องอาบัติ4ข้อ
1: 4ข้อเลย
0: ไงในแก่หนึ่ง
1: เสพเมถุนเนี่ยนะ
0: หนึ่งเพศสัมพันธ์นะ
1: มีเพศ
0: สังวาสเนี่ยนะสองลักทรัพย์ที่มูลค่าสูงๆเนี่ยนะ
1: หลักรับทรัพย์เนี่ยนี่ได้หมดเลยเนี่ย
0: ฆ่ามนุษย์หรือจ้างวานเนี่ยเขาไปฆ่ากันและอันที่สี่ก็อวดตุลิอวดตลิมนุษยธรรมที่ไม่มีจริงเหาะเหินเดินอากาศได้อะไรพวกนี้
1: อุตลิเนี่ยนะ
0: ครับพวกนี้ถือว่าต้องปราชิกเรียกว่าสมีครับขาดจากความเป็นพระไปแล้ว
1: มาบวชใหม่ไม่ได้
0: ไม่ได้แล้วบวชซ้ำต้องผู้ที่ต้องอาบัติปาราชิกและจะถูกบังคับให้ลาสิกขาหรือสึกและไม่สามารถกลับมาบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรได้อีกตลอดชีวิตนะครับ
1: ว่ากันไป
0: ท่านไปเจอที่ไหนแล้วถ่ายรูปมาเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราเดี๋ยวนี้เขาอย่างไรอ่ะนักข่าวยังยอมชาวบ้านเลยนะชาวบ้านไวกว่านะ
1: รู้จริงก็แจ้งกันไป
0: ครับผม
1: จะได้รักษาศาสนาของเราไว้
0: ใช
1: ่
0: นี่เดี๋ยวนี้มาคราวที่แล้วเราตั้งเขาไว้นิดหนึ่งนะเรื่องเกี่ยวกับตำรวจที่ไปสืบแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของสมีโชติ
1: ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์นะ
0: ที่ไหนได้
1: เป็นไงเป็นตำรวจง่าย
0: สืบซะเลยเองจัดการได้เองเลยไม่รู้หายไปไหนแล้วข่าวเนี้ยเนาะเดี๋ยวนี้ข่าวในหนังสือพิมพ์ก็สงสัยเราต้องซื้อหนังสือพิมพ์ซื้อหนังสือพิมพ์อ่านเหมือนเมื่อสมัยก่อนแล้วนั่นเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันมีโฆษณาเยอะโฆษณาอะไรนักหนาก็ไม่รู้เนี่ยเราจะอ่านหน้าเว็บไซต์ต่างๆมีโฆษณาก็มาขวางกั้นละหมดไหมจอดำเลยใช่ไห
1: ม
0: เนี่ยจอดำเลยเอาข่าวที่เรา ที่เขาไม่ได้เซ็นเซอร์กันนี่มั้งหรือว่ามั้งนี่นี่ไงหมวดสมภพที่ประกาศหาคู
1: ่
0: ที่ว่ามีชู้กับครูสอนขับรถอ่ะ
1: โอ้
0: ปรากฏว่า
1: เป็นไงอ่ะ
0: เป็นการเข้าใจผิดกันแกมาออกมาเปิดใจทั้งน้ำตายอมรับผิดหลังกล่าวหาอดีตภรรยาไปมีสัมพันธ์กับครูสอนขับรถอ้างเชื่อข้อมูลจากลูกสาวจนจ้างนักสืบและทนายเตรียมฟ้องแต่สุดท้ายไม่มีหลักฐานตามที่กล่าวเผยเสียใจและยอมรับผลจากการกระทำพร้อมขอโทษอดีตภรรยาครูสอนรถยนต์คนขับรถยนต์ด้วยและขอโทษสังคมด้วยโอ้โหเรื่องใหญ่นะพี่พบพี่สมภพไปทำเรื่องใหญ่แล้วนะ
1: นาน
0: นี่ถึงก็ประกาศแหมมีสาวๆเยอะแยะเลยนะจะมาขอเป็นภรรยาหมดสมภพอ่ะ
1: ได้เงินเดือนตั้งหลายหมื่น
0: สามหมื่น
1: ม
0: ีรถหนึ่งคัน
1: มีรถให
0: ้ครับนี่ไปกล่าวหาเขาเสียผู้เสียคนมีโรงพยาบาลส่งเสริมความงานจะไปทำหน้าให้ด้วยนะล่าสุดแกมาเปิดใจแจ้งต่อสื่อมวลชนถึงกรณีที่เคยกล่าวหาอดีตภรรยา
1: ว่ามีความสัมพันธ์ฉันสู้สาว
0: กับครูสอนขับรถเนี่ยนะ
1: โดยยอมรับว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ย
0: มันไม่เป็นความจริงและขอโทษอดีตภรรยาร
1: วมถึงครูสอนขับรถ
0: ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นครับหมวดสมภพเนี่ยเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้
1: เป็นยังไง
0: ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของอดีตภรรยากับคุณอ๊อฟจากลูกสาว
1: ลูกสาวมาบอกพ่อ
0: ทำให้เชื่อว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์กันจริง
1: จึงได้ตัดสินใจ
0: จ้างนักสืบและทนายความเพื่อรวบรวมหลักฐาน
1: และก็เตรียมดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะ
0: เจ้าตัวระบุว่าทนายความเคยแจ้งว่ามีหลักฐานอยู่ในมือและสามารถดำเนินการฟ้องร้องได
1: ้แต่ว่าตนเองเนี่ย
0: ไม่เคยเห็นหลักฐานดังกล่าวโดยได้รับคำอธิบายว่าเกรงหากว่ามอบหลักฐานให้อาจทำให้ตนเองได้เกิดอารมณ์และไปก่อเหตุร้ายกับภรรยาแล้วก็ครูสอนขับรถได
1: ้หมดพบว่างาน
0: ครับที่ผ่านมาเชื่อตลอดว่าข้อมูลได้รับเป็นเรื่องจริง
1: แล้วก็
0: ได้เสียค่าใช้จ่ายให้ค่าจ้างนักสืบและทนายความไปมาก
1: จนกระทั่งขนาดเนี้ย
0: กับไม่สามารถได้รับหลักฐานที่ยืนยันข้อมูลต่างๆได
1: ้ก็เริ่มสงสัยตนเองว่าถูกหลอกกันนะ
0: จะตัวกล่าวทั้งน้ำตาว่าเสียใจมาก
1: เสียใจแล้วก็ยอมรับว่าตนเองเนี่ยนะ
0: มีส่วนผิดที่เชื่อข้อมูลโดยไม่ไตร่ตรองสอบความจริงให้รอบคอบ
1: จนทำให้เกิดผลกระทบตามมา
0: พร้อมยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ครอบครัวไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้ว
1: แล้วถือว่าเป็นผลการกระทำของตนเอง
0: จากนี้จะตั้งใจเดินหน้าใช้ชีวิตและกลับไปทำงานต่อทางนี้หมวดสมภพก็ขอโทษอดีตภรรยา
1: แล้วก็ครูสอนขับรถ
0: รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าว
1: พร้อมก็ขอให้สังคมอภัยด้วย
0: โดยย้ำจากเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดจากความคิดที่ผิดพลาดและรู้เท่าไม่ถึงสุพรรณบุรี
1: ถึงเมืองการเนี่ยนะ
0: อ้าวพี่พบเอ้ย
1: น่าเห็นใจ
0: ไม่น่าเลยนะครับก็น่าเห็นใจแกแหละถ้าเป็นมันเป็นเรื่องจริงอะเนาะภรรยาเคยอยู่ด้วยกันตั้ง20กว่าปี
1: อ
0: ะแล้วอยู่ๆมาภรรยาเป็นคนนอกใจซะแล้วอย่างเงี้ยมันก็เกิดอาการที่เรียกว่า
1: ว่ากันไปนะ
0: เอานี่เห็นไหมเนี่ยข่าวนี้หมดเลยเนี่ยเห็นไหม
1: นาน
0: ข่าวผมหมดเลยนะเนี่ย
1: หาไม่ได
0: ้
1: เอาเดี๋ยวเข้าอีเนี่ยไปกันแล้วกัน
0: ครับผม
1: อ่ะว่ากันไปนะ
0: เอาวันนี้4โมงเย็นนะตลาดนัดบ้านบ่อทรายครับ
1: ตำบลตะแจง
0: อำเภอบางระจัน
1: จังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: ทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจรจะตลอดไปที่นั่นนะ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: ครับผม
1: เหมือนท่านที่จะสั่งปุ๋ยนะ
0: ก็ได้เลยครับ
1: ให้เขาติดต่อไป
0: เอากระสอบ2กระสอบโทรหาคุณบิดาเขา
1: เขาจะได
0: ้หรือโทรหาลุงช้างก็ได้
1: เขาจะได้ติดรถไป
0: ถ้าเอายกตันโทรหาลุงช้างนะ
1: มันนานสิ
0: เมื่อวานนครนายกบอกแม่สัก 4-5 ลูกไม่ได้เหรอแม่ออกค่าน้ำมันรถเองแล้วกัน ออกค่าแบกเองแล้วกันผมจะเอาไปให้ใช่ไหมล่ะอย่างน้อยๆก็สักครึ่งตัน
1: ครึ่งตันสิ
0: แต่ครึ่งตันได้ออกค่ารถอยู่แล้ว1,000ค่าแบกผมออกให้อยู่แล้วล่ะ
1: โอ้
0: นะครับก็ขอค่าน้ำมันรถ1,000สำหรับท่านที่สั่งครึ่งตันนะนะ
1: ครึ่งตันแล้วไปส่งอะ
0: แต่ของแถมเขาพอมีแต่ไม่เยอะ
1: จ
0: ะซื้อ1ตันนี่แถมเยอะเลยนะ
1: แถมให้
0: เมื่อวานพี่เปียกอยู่สองพี่น้องอะสองพี่น้องหรืออะไรนะ
1: สองพี่น้อง
0: บางเลน
1: บางเลนนครปฐมอะนะ
0: ครับ
1: โอ้เมืองการหรือว่าบางเลนเนี่ย
0: บางเลนเนี่ยมันก็เมืองการแต่มันติดกับ สองพี่น้องไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ลืมถามกันมันพี่อยู่จังหวัดอะไรแน่เนี่ยถ้ามันอยู่ติดกับสองพี่น้องบางตะเถนเนี่ยคนละฝั่งคนละฝั่งแม่น้ำคนละฝั่งถนนนี่ไงครับผม
1: สั่งปุ๋ยกันมาส่งกันไปแล้วเมื่อวานเนี่ย
0: เมื่อวานเนี่ยส่งไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะ
1: ตันหนึ่งตัน
0: ครับผม
1: ตาพญาเสือถุงสีเขียวเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ปุ๋ยลุงช้างเนี่ยนะ
0: เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ชลบุรีครับ
1: เป็นยังไง
0: โรงงานนีโอรับเบอร์ชลบุรีนี่รับเบอร์เป็นโรงงานพวกยางอะไรสักอย่างนึง
1: เนี่ยนะ
0: ครับ
1: โอ
0: ้มาตอนตีหนึ่งเมื่อเช้าเนี่ยครับ
1: ช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้รับแจ้งเหตุแล้ว
0: เพลิงไหม้โรงงานนีโอรับเบอร์อยู่หมู่2ตำบลบ่อกวางทองอำเภอเบ่อทอง
1: จังหวัดชลบุรี
0: ครับ
1: ก็ไประงับเหตุดับไฟกัน
0: ดับเพลิงกันที่เกิดเหตุพบเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงนะครับ
1: เจ้าหน้าที่จึงได้เร่งดำเนินการควบคุมเพลิง
0: โดยเทศบาลตำบลบ่อกวางนำโดยท่านภูเบศพงชมพรนายกเทศมนตรีตำบลบ่อกวางทอง
1: พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและก็สมาชิกของเทศบาล
0: ผู้นำท้องที่และก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองงานบรรเทาสาธารณภัย
1: สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0: เจ้าหน้าที่เทศบาลไปบัญชาการด้วยตัวเองพร้อมรถดับเพลิงครับ
1: รถดับเพลิงเข้าไปที่เกิดเหตุเพลิงกำลังไหม้อย่างรุนแรงเนี
0: ่
1: ย
0: เทศบาลตำบลบ่อกวางทองได้ประสานขอรับการสนับสนุนรับรถดับเพลิงกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์จากหน่วยงานต่างๆนะทั้งตำรวจเอกชนกู้ภัยป้าช่วยผมหน่อยเถอะ
1: ช่วยกันดับเพลิงนะ
0: ครับไปกันอย่างเต็มกำลังเลยครับ
1: หน่วยงานเข้าไปสนับสนุนภารกิจประกอบด้วย
0: เทศบาลตำบลหมอนนางเทศบาลตำบลท่าทองเทศบาลตำบลทุ่งขวางองค์การบริหารส่วนตำบลนาเริกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมีเทศบาลตำบลท่าบุญมีชมรมอาสาสมัครดับเพลิงภาคตะวันออกเทศบาลตำบลปรกฟ้าน
1: าน
0: อุ้ยลูกค้าเราเยอะทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะ
0: ฟัง AM 855ทั้งนั้นเลยเนี่ย
1: ฟังก็ได้
0: ฟังจอสอนหนึ่งก็มีอย่างบอกกวางทองเนี่ยพี่อะไรนิสัยสุขเนี่ยเดี๋ยวลืมละ
1: นาน
0: ครับซื้อถ่ายทิปโอสดทีละพันหนึ่งพันหนึ่งสุดดังเดิม
1: ขอบคุณที่สั่งซื้อกันมา
0: เจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็ยังคงฉีดน้ำเลี้ยงอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
1: แล้วก็ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะ
0: อย่างไรก็ตามครับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ส่งผลในพื้นที่ภายในโรงงาน
1: ได้รับความเสียหาย
0: ส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
1: ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไฟไหม้เนี่ย
0: ดีแล้วไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตาย
1: แต่มันก็เสียหายข้าวของพังหมดนะ
0: ใช่
1: เสียหายไหม้หมดเนี่ย
0: ครับดื่มเช้ากันมาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็อย่าลืมนะดูแลสายตาด้วยยาบริง
1: ยาหญ้าบริงบำรุงสายตาและดวงตานะ
0: 2เม็ดเลยครับ
1: เป็นแบบแคปซูลใน2เม็ดรับประทานกันแล้วก็กระปุกละ800
0: 2กระปุก
1: 2กระปุกก็ 1,500 บาทนะ
0: ครับส่วนใครจะซื้อแบบดีแคร
1: ์ดีแคร์นี่เป็นแบบซอฟต์เจลนะ
0: คุณภาพดีต่อตา
1: ราคาดีต่อใจเนี่ยนะ
0: เมื่อวานเนี่ยรีแซบ้านมีแล้วก็ร้านจิ๋งวันจันทร์ช่องแคร์ส่งไปให้แล้วนะจ๊ะร้านสุปชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทส่งไปแล้วนะครับสำหรับดีแคร์แล้วก็เจ๊หมูด้วยนะ
1: เจ๊หมูอ่ะ
0: เจ๊หมูที่ป่าโมกเลยทุกอย่างเลยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยส่งดีแคร์ไปให้เยอะเลยครับ
1: นาน
0: สุขิจเพชรสัตว์พุทธบาทด้วย
1: ส่งไป
0: แล้วก็ร้านนพรัตน์นี่ร้านนพรัตน์เป็นตัวแทนขายโกโก้เจ้าแรกเลยนะ
1: เจ้าแรกของลพบุรีด้วย
0: ของประเทศไทยเลย
1: ของประเทศไทยด้วย
0: โกโก้ชู
1: ไปซื้อได้ที่ร้านนพรัตน์เนี่ยนะ
0: ย้ำเลยว่ามันอร่อยเลิศประเสริฐสีโกโก้ดีๆจะมีที่ไหน
1: โกโก้
0: นอกจากรายการลุงช้างกับน้ำหมูเขายังไงซื้อโกโก้ของไทยไปดื่มร่างกายจะได้แข็งแรง
1: โกโก้ชู
0: ให้ผมพูดใหม่ไหม
1: พูดได้ไหมล่ะ
0: ลืมไปแล้ว
1: ลืมแล้วไงลืมไวเหมือนกันนะ
0: ผมคิดหลงคิดลืม
1: อ
0: ่ะ081
1: 290
0: 1691 081
1: 290
0: 1691วันนี้วิทยุมาแล้วครับใครที่สั่งไว
1: ้
0: พร้อมรับได้เลยเดี๋ยวมาวันนี้เย็นใช่ไหมพรุ่งนี้เช้าผมเริ่มส่งให้แล้ว
1: เราก็จะส่งไปให้ที่สั่งวิทยุนะ
0: ใครสั่งวิทยุไว้มาเร็วมาเร็ว
1: เรื่องละ600บาทถ้าซื้อวิทยุอย่างเดียวเนี่ย
0: ถ้าซื้ออย่างอื่นด้วยเหลือ500บาทซื้ออะไรก็ได
1: ้ไอทิปโอสดสัก5กระปุกก็เหลือวิทยุ500
0: โกโก้สัก2กล่อง
1: โกโก้ก็600เหลือ500อ่ะนะ
0: ครับผมแต่ถ้าท่านซื้อครบ 5,000 บาทวิทยุไม่ต้องจ่ายครับฟรีเลย
1: แถมให้เงี้ย
0: แถมไม่ฟรีเลยไม่รู้ในห้างยอมไม่ป่าไม่รู้แหละถ้าในห้างไม่ยอมผมก็ควักเนื้อเองเลยนะ
1: นาน
0: 500บาทวิทยุมาแล้วนะจ๊ะ
1: สั่งซื้อก็ได้
0: สั่งซื้อได้เลยสั่งซื้อได้เลยจ้ะ
1: จะได้ไปฟังข่าวช้างกับหมูกันนี่แหละ
0: ม
1: ี
0: วิทยุเปิดเพลงเบาๆและฟังข่าวละของเราสองคนนี่นะ
1: ช้างกับหมูนี่แหละ
0: ครับตำรวจไปรวบลุงหรือบิ๊กแบ๊กหลานเนี่ยแจ้งจับปมกันแกล้งยัดยาบ้าใต้ท้องรถ
1: แล้วก็
0: ทำให้ติดคุกกว่า60วันนะ
1: ติดคุกด้วย
0: ลุงก็ไปแกล้งลูกหลานเขาได้ยังไงล่ะลุง
1: เขาว่าอย่างนั้น
0: เนี่ยยัดยาแกล้งหลานทั้งนั้นแหละที่แม่จันนะเมื่อวานนี้ตำรวจได้ไปทำการใช้หมายศาลเนี่ยนะคนจังหวัดเชียงรายไปควบคุมตัวในกอ
1: นามสมมุติ
0: สมมุตินามตามท้องเรื่องชื่อว่านายกอ
1: จับได้ที่ไหนล่ะ
0: ตึกร้างริมแม่น้ำสายบ้านเกาะสายตำบลแม่สาย
1: อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ย
0: ครับนี่ก็คณะกำลังขุดสอบกระสอบสายขนาดใหญ่หรือที่เราเรียกว่าบิ๊กแบ๊กอ่ะ
1: บิ๊กแบ๊กก็ควบคุมตัว
0: น่าจะเตรียมตัวที่จะขึ้นหลังนั่นแหละนายเอกหลานชายข้าไปแจ้งความดำเนินคดีโดยกล่าวหาว่านายกเนี่ย
1: มีพฤติกรรมการแกล้งให้นายเอก
0: ต้องรับโทษทางอาญาเกี่ยวข้องกับการครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้า
1: เรื่องของยาบ้าเหตุการณ์เนี่ยสืบเนื่องมาจากความขัดแย้ง
0: ทางธุรกิจระหว่างนายกกับบิดาของนายเอกซึ่งมีปัญหากันตั้งแต่ปี64
1: ต่อมาวันเกิดเหตุเนี่ยนะ
0: เอกก็เดินทางมาที่อำเภอแม่สายมุ่งหน้าไปอำเภอเมืองเชียงราย
1: แต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกขอตรวจค้นหน่อยครับตั้งด่านตรวจอยู่เนี่ย
0: ด่านตรวจกิ่วทับยั้งอำเภอแม่จันน่ะนะ
1: หลังจากได้รับแจ้งว่าร
0: ถดังกล่าวเนี่ยมียาเสพติดซุกซ่อนอยู่
1: มียาเสพติด
0: ทีนี้จากการตรวจค้นเนี่ยเจ้าหน้าที่พบยาบ้า400เม็ด
1: อ้าวเยอะอ่ะนะ
0: ถูกติดไว้บริเวณใต้ท้องรถของนายเอก
1: นายเอกก็บริษัทนะผมไม่เกี่ยวไม่ข้องเนี่ย
0: เกี่ยวข้องมาจากไหนแล้ว
1: พร้อมยืนยันว่า
0: จะต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมอย่างไรก็ตามครับ
1: ระหว่างที่ดำเนินคดีเนี่ย
0: นายเอกต้องถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำนานกว่า60วัน
1: โอ้ติดคุกอยู่60วัน
0: แล้ว2เดือนเลยเอกก็ต่อสู้และก็สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์จนได้รับอิสรภาพ
1: จึงได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกันในก
0: โดยพนักงานสอบสวนพิจารณาพยานหลักฐานแล้วเห็นว่ามีมูลเข้าข่ายการกระทำเพื่อกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นต้องรับโทษ
1: หรือรับโทษหนักขึ้นเนี่ยนะ
0: จึงดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายก่อนและควบคุมตัวส่งฝากขังต่อศาลจังหวัดเชียงราย
1: ทั้งนี้ทางด้านของนายกรนี่ยังเป็นบุคคลที
0: ่รู้จักในสังคมออนไลน์ในท้องถิ่นโดยมีการกล่าวถึงพฤติกรรมเกี่ยวกับการขุดหรือเจาะถุงบิ๊กไบค์บริเวณตึกร้างริมแม่น้ำสายซึ่งอาจจะทำให้น้ำไหลทะลักเข้าพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงหลายครั้ง
1: อย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการ
0: และตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปก็เรื่องของที่น้ำท่วมบ่อยๆที่แม่สายเนี่ยมันจะอินตะลุงคนนี้หรือเปล่า
1: ไปเอาบิ๊กแบ็กออก
0: ไปเอาบิ๊กแบ็กออกแล้วก็ขอเตือนสำหรับคุณผู้ฟังที่นะขับรถไปแล้วก็ชอบเข้าห้องน้ำคนเดียวอ่ะไปคนเดียวแล้วเข้าห้องน้ำอ่ะ
1: แล้วไง
0: ระมัดระวังนะมิดเนี่ยนะมิดฉาชีพพวกเนี้ย
1: ที่ปั๊มเนี่ยนะ
0: ที่ปั๊มน้ำมันน่ะ
1: ทุกปั๊มเนี่ยนะ
0: ทุกปั๊มเลย
1: ต้องระวังเนี่ยนะ
0: ระวังพวกจะเอายาบ้ามาแขวนใต้ท้องรถบ้างอะไรบ้าง
1: โอ้อันนี้ต้องระวังนะ
0: นะ
1: ไปเข้าห้องน้ำบางทีขับรถหนีเรา
0: สวัสดีครับ
3: ครับผม
0: ครับ
3: ได้ยินไหมเน
0: ี่
3: ย
0: เอาได้ยินที่กำลังออกอากาศอยู
3: ่ที่ไหน
0: เอาแล้วโทรมาจากไหนเล่า
3: ผมโทรมาจากอนุท่าสามครับสั่งยานะครับ
0: เดี๋ยวผมโทรกลับได้ไหมเล่า
3: คร
0: ับ
3: ได
0: ้
3: คร
0: ับกำลังออกอากาศอยู่วอสปอร์ต711เดี๋ยวโทรกลับนะ
3: ครับผม
0: ครับผมคนกรุงเทพนะ
1: อ่อนนุชนะนะ
0: อ่อนนุชแต่แถวบ้านพี่นุ
1: ชนุชไหนอ่ะ
0: ก็อ่อนนุชไงบ้านยายอ่อนกับยายนุชอ่ะ
1: สมัยก่อนเนี่ยนะ
0: ตอนนั้นน่ะยายอ่อนกับยายนุชก็อยู่ด้วยกันเขาเรียกอ่อนนุชอ่อนนุชก็เหมือนนี่ไงนี่เหมือนชันสูตรตรงที่ลุงโชเล่ก็ว่าแหละอยากชันสูตรไม่มีชื่อหรอกทีแรกอ่ะ
1: มันไม่มีไฟแดงเขาเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น
0: อ้าวตำรวจก็ไปชันสูตร
1: ชันสูตรพลิกศพไปก็ถามที่นี่ที่ไหน
0: ชันสูตร
1: แถวนั้นไม่มีคนรู้จักเลย
0: พันควายจะพันควาย
1: เออ
0: สะพานควายกับมังกร
1: เป็นไงอ่ะ
0: ก็แถวนั้นก็ผูกควายไว้กับที่สะพานเนี่ยอยู่ในสะพานควายเลย
1: สะพานควายนะ
0: เกี่ยวกันไหม
1: กรุงเทพอ่ะนะ
0: ครับระมัดระวังหน่อยนะฮะการเดินทางกลางค่ำกลางคืนหรือว่าเดินทางคนเดียวในจอดรถเข้าห้องน้ำเนี่ยนะครับ
1: พวกจะกันแกล้งเอายาบ้าไปใส่รถเอาไปซ่อนไว้แจ จ้งตำรวจมาจับก็ได้
0: ใช่
1: ข
0: ่
1: าวนี้ต้องระวังกัน
0: ครับผม
1: อืม
0: หมดเลยเนี่ยลุงเฉลยหมดเลยนะเนี่ยข่าวเราจอดำหมดเลยนะเอางี้ละกันเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บนึงเนาะขออนุญาตช่วงนี้ดื่มน้ำปัสสาวะแป๊บนะ
1: นะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: ครับ
1: นี่ไงตำรวจที่เราค้างไว้เมื่อกี้เนี้ย
0: ที่ว่าเป็นลูกศิษย์นี่นะ
1: เปิดใจสืบเองพบสายตาหลอกกันไม่ได้หรอกโยมสนิทสนมกันเป็นพิเศษเลยเนี่ยหลังจากได้ไปก่อเหตุเสพและเสพเมถุนใช่ไหม
0: เสพเมถุนเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: กองปราบเนี่ยนะ
1: ครับ
0: จับกุมกัน
1: เดี๋ยวผมโทรกลับนะนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับผมไม่ถามน
0: ะ
1: จากที่ไหน
0: เดี๋ยวโทรกลับไป
1: จากกรณีตำรวจไปจับกุมสมีโชติที่วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ย
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาย
1: ักยอกเงินวัดไป92 ล้านบาทพร้อมกับจับสีกาเอ๋นะหญิงสาวที่ติดสนมกันเนี่ยยึดเงินสดทองคำได้ทั้งเยอะแยะเลย
0: จำนวนมากความคืบหน้าเมื่อวานเนี่ย
1: ทางด้านตำรวจเปิดเผยเบื้องหลังการจับกุมสมีโชติอดีตเจ้าวาดเนี่ยนะ
0: นี่แหละ
1: เริ่มมาจากมีหนังสือร้องเรียน
0: มีคนร้องเรียนไป
1: มีบัตรสนเทศกองปราบได้รับครั้งแรกเมื่อประมาณกลางเดือนกรกฎาคม
0: จากนั้นก็ได้รับการมอบหมาย
1: จากผู้บังคับบัญชาให้ตรวจสอบข้อมูลตามหนังสือร้องเรียน
0: ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
1: ระหว่างที่ตรวจสอบมีบัตรสนเทศส่งมาอีกหนึ่งฉบับ
0: มีมาอีกนะ
1: เมื่อวันที่25 สิงหาคมเนี่ย
0: จากนั้น
1: ไม่มีคนเปิดเผยนะครับก็เรียกว่าผู้ที่ไม่เปิดเผยนามคนเดิมนั่นแหละถ้าฉบับที่2มาพร้อมกับแฟดได้ที่มีภาพและข้อมูลที่สอดรับกับข้อมูลที่มีการพิสูจน์ทราบตามหนังสือร้องเรียนฉบับแรก
0: ปรากฏว่า
1: พบภาพพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม2 ประเด็นก็คือ
0: พฤติกรรมในทางชู้สาว
1: และประเด็นในเรื่องของการทุจริต
0: ยักยอกเงินวัดเนี่ยนะ
1: ทางด้านตำรวจบอกว่า2 ประเด็นต้องแยกให้ส่วนของพระธรรมวินัยสงฆ์นะซึ่งตรงนี้ก็เป็นกระบวนการดำเนินการของผู้บังคับบัญชาของสงฆ์กับสำนักพุทธครับ
0: ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าไง
1: ในส่วนของคดีต้องเจาะลึกลงไปว่าตามหนังสือร้องเรียนเรื่องการทุจริตเงินวัดอันนี้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม
0: ่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่เลย
1: และสุดท้ายพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริง
0: โดยพบข้อมูลความเสียหายเบื้องต้น
1: ประมาณ100 ล้านบาทครับ
0: เบื้องต้นนะ
1: จากนั้นรายงานผู้บังคับบัญชาทราบและนำเข้าสู่กระบวนการร้องทุกข์กล่าวโทษ
0: แล้วก็เสนอ
1: คำร้องขออนุมัติหมายจับต่อศาลครับซึ่งนี้เป็นการมาในการปฏิบัติจับกลุ่มตัวนะ
0: เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะ
1: ทางด้านตำรวจบอกว่าสำหรับความยากในการทำคดีแบบนี้นะ
0: เป็นยังไง
1: มันทำแบบลับๆมันยากเสมอเพราะตั้งแต่ได้รับหนังสือร้องเรียนมาเจ้าหน้าที่รู้กันประมาณ 4-5 คนเท่านั้นแหละ
0: เนื่องจากว่าข้อมูลเนี่ยต้องเป็นการประสานกัน
1: ข้อมูลกันนะประสานข้อมูลแล้วต้องขอหรือการสืบสวนเป็นเรื่องค่อนข้างยาก
0: แล้วก็ละเอียดอ่อนด้วย
1: ทั้งเป็นเรื่องของพระภิกษุที่เป็นสัญลักษณ์ของศาสนา
0: ก็ยิ่งเป็น
1: ต้องละเอียดอ่อนครับอีก
0: เพิ่มขึ้นไป
1: ทางด้านรองผู้บังคับการปราบปรามให้สัมภาษณ์ในฐานะที่เคยเป็นลูกศิษย
0: ์
1: ที่เคยไปกราบไหว้สมีโชตินี่แหละ
0: ไปกราบไหว้นะ
1: แล้วก็เป็นตำรวจผู้บังคับบัญชาผู้บังคับใช้กฎหมายตนเคยเข้าไปกราบประมาณ5-6 ปีที่แล้วนะ
0: ไปเข้าไป
1: แล้วก็ไปบ่อยนะเนื่องจากเป็นคนนครศรีธรรมราช
0: แล้วก็มีการนับถือ
1: องค์จตุคามรามเทพก็จึงพยายามหาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดแล้ววัดนี้ก็มีชื่อเสียง
0: มีชื่อมีเสียงโด่งดัง
1: ก็เข้าไปกราบไหว้
0: ไปแล้วก็ไปเจอกับหลวงพ่อโชติเนี่ยนะ
1: ในขณะนั้นนะซึ่งท่านก็มีคนมากราบไหว้กันเยอะนะ
0: ก็คิดว่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
1: ผมก็เข้าไปกราบกับภรรยาเกือบทุกๆ2 เดือน
0: แล้วก็ช่วงหลังเนี่ย
1: ก็ไม่ค่อยได้เข้าไปแล้วล่ะ
0: ช่วงหลังไม่ค่อยได้เข้า
1: แล้วก็ยอมรับนะหลังจากนั้นก็เห็นหนังสือร้องเรียนครั้งแรกรู้สึกก็ส่วนตัวไม่เชื่อนะ
0: ตัวแรกก็ไม่เชื่อ
1: เพราะว่าเราเคยไปเห็นมาแล้วไง
0: ท
1: ่านก็เป็นคนนิ่งๆจึงไม่เชื่อไง
0: ไม่เชื่อ
1: พยายามแสวงหาพยานหลักฐานโดยตัวเราเอง
0: เป็นยังไง
1: เพราะว่าเคสเนี้ยนะ
0: เป็นไง
1: เป็นชั้นความลับรู้กันแค่ 5-6 คน
0: มาให้รู้มากแค่ 5-6 คน
1: จึงดำเนินการสืบสวนด้วยตัวเองไง
0: แล้วก็ใช
1: ้วิธีการของตำรวจแล้วก็ได้ข้อมูลมาซึ่งสอดรับกับหนังสือร้องเรียนฉบับที่2มีแฟดได้ด้วย
0: มีแฟดได
1: ้เอาคลิปมาจึงเชื่อได้ว่า
0: เสพเมถุนจริงเนี่ยนะ
1: ทางท่านก็บอกว่าตนก็ไม่ได้ถึงเข้าขั้นถึงไปแฝงตัวหรอกเพราะปกติก็ไปอยู่แล้วฉะนั้นอย่าเรียกว่าแฝงตัวเลยการสืบสวนด้วยตัวเองก็พบพฤติกรรมของสมีเนี่ยนะ
0: เป็นยังไง
1: สิ่งที่บ่งบอกก็คือพฤติกรรมของพระเมื่อเราเข้าไปเราก็จะเห็นหากสังเกตดูดีๆนะ
0: เป็นยังไง
1: เราจะเห็นว่าพระกับสีกาเนี่ยสนิทสนมชิดเชื้อเป็นพิเศษส่งสายตาหากัน
0: ทำตา
1: หวาดเยี่ยมปิ้งปิ้งเหมือนจะลูกชายเย่ารถถังนะเป็นผู้หญิงไม่ได้ปิ้งปิ้งนะเจ้าอะไรนะ
0: เจ้าสลาตันเนี่ยนะ
1: ซึ่งมันไม่ใช่สายตาปกติอ่ะ
0: มันแหม
1: มันไม่ใช่สายตาปกติส่งหากันไง
0: ใช่
1: เ มันเป็นสายตาที่เราเป็นนักสืบอะ
0: เราเป็นนักสืบรู้
1: มีเส้นว่าผิดปกติแล้วเราก็พยายามหาหลักฐานตัวอื่นมาด้วยจะมีอยู่ในชั้นสอบสวนไม่สามารถเปิดเผยได้มันจะได้แมทกันด้วยนะแล้วถึงออกมาว่ามีการเสพมีถุนจริง
0: แล้วก็พบเหตุแรงจูงใจเลยนะ
1: มีต้องยักยอกเงินเพราะว่าพระเนี่ยถ
0: ้
1: าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่จำเป็นต้องใช้เงินเลยสักบาทถ้าเป็นพระที่มีสีกาจะต้องมีเงินไปเลี้ยงดูเขา
0: เลี้ยงดูสีกาเนี่ยนะ
1: ปากเขาเพื่อไม่ให้เขาพูดนะรักลูกศิษย์ไม่เท่ากันหรือเปล่าถามถึงประเด็นคลิปภาพที่ปรากฏเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของวัดหรือการตั้งกล้องแอบถ่ายท่านพันตำรวจโทกิตติดาบอกว่าไม่แน่ใจ
0: ไม่แน่ใจ
1: เพราะที่ตำรวจได้รับมันมี2คลิป
0: ได้รับมา
1: ซึ่งจะไม่ตรงกับที่เผยแพร่ในโซเชียลนะ
0: โซเชียลเนี่ยมีคลิปอะไร
1: เยอะมาก
0: เยอะแยะหมดหนูกระตาแฉะเนี่ยนะ
1: อย่าไปพูดจะไปว่าม
0: ีแค่2คลิปตำรวจนะ
1: ตำรวจมีแค่2คลิปแต่มันเลยแต่มันจ๋องคลึ้มเลยที่ตัวเห็นในโซเชียลเลยนะครับ
0: เอา
1: เชื่อว่าการทำบาปแบบเนี้ยเพราะว่าตัวสีกาอยู่ที่วัดมาเกือบ20ปีแล้วนะนะมาสอบถามว่าสีการูปมีสีการูปอื่นมาเกี่ยวข้องหรือไม
0: ่
1: ถ้ามีพยานหลักฐานเพียงพอถ้าเจอก็จะดำเนินคดีครับ
0: ส่วนการพบเส้นการเงินอื่นๆล่ะ
1: นอกจากนี้สีกาเอเนี่ยนะ
0: เป็นไง
1: ถ้าบอกว่าเส้นเงินพบคนเดียวมันก็แปลกเพราะว่ามันพบเยอะแต่ของสีกาเอมีคลิปมาประกอบและนี่เป็นข้อมูลเหตุว่าทำไมพระถึงต้องยักยอกเงินวัดเพราะต้องเอาไปเลี้ยงดูสีกานั่นเอง
0: มีสีกาเนี่ยนะ
1: เอวังไปแล้วหลายรูปแล้วเนี่ยลุงพี
0: ่
1: นะไม่เรียกลุงพี่ไม่ได้แล้ว
0: เรียกอะไรล่ะ
1: เรียกสมีนี่แหละ
0: สมีโชตเนี่ยนะ
1: สมีโชตเนี่ยนะ
0: ว่ากันไป
1: ว่ากันไปนะครับใครที่ฉี่ไม่พุ่งไม่โจทย์ปวดฉี่บ่อยๆเอาฟอกัสไปกินนะ
0: ประธานฟอกัสนะ
1: กล่องเขียวๆกล่องเดียว
0: เยี่ยวคล่องเลย
1: ครับผ
0: ม
1: กินไม่ได้นอนไม่หลับเหนื่อยง่ายหายใจไม่ค่อยจะทันนี่เอนไซม์ชนิดแคปซูล
0: ไบโอดี
1: บำรุงไตก็ต้องโปรมิกซ์ออยล
0: ์บำรุงไตได้นะ
1: 1เม็ดก่อนนอนเพื่อบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะครับไม่ใช่ยานะแม่นะเดี๋ยวจะบอกกันเป็นยาย
0: โปรบิกออย
1: ครับดื่มกาแฟกาแฟลิต้าเอ็มและกาแฟลิต้าเอ็มโก
0: ้มี2สูตรด้วยกันนะ
1: ครับ
0: กาแฟ
1: เดี๋ยววันนี้ไปซื้อได้ที่ตลาดนัดบ้านบอสตลาดนัดอะไรนะ
0: ที่บอสไซด์เนี่ยนะ
1: บอสไซด์ครับ
0: ไปซื้อกัน
1: ดูเวลาไล่หลังมาแล้วได้อีกสักข่าวหนึ่งนะ
0: ได้ไหม
1: นี่เขาให้ออกจากราชการทันที 2DSI ครับ
0: ธุรกิจอะไร
1: โยงธุรกิจทุจริตสอบท้องถิ่นกระทรวงยุติธรรมยันไม่ปกป้องจ่อฟันวินัยด้วยอาญาด้วย
0: มีแค่2คนไง
1: อันนี้เขาจับได
0: ้2คนเองไง
1: ออกราชการไว้ก่อน
0: ออกไว้ก่อนด้วยไง
1: เจ้าหน้าที่ DSI โยงทุจริตสอบท้องถิ่น
0: อย่าปรากฏข้อมูลและหลักฐาน
1: กระทรวงยุติธรรมไม่ปกป้องแล้วครับเอาไปเลยทั้งวินัยทั้งอาญาเลยนะแต่ตอนนี้ยังไม่พบของจริงนะ
0: ยังไง
1: แต่เขากล่าวหาไง
0: สองคนเนี่ยนะ
1: ถ้ามันเป็นจริงไม่ละเว้นนะ
0: ปฏิบัติการ
1: ตอนนี้ทนายอั๋นก็กำลังฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอยู่นี
0: ่ทำไมเอานะ
1: ไม่รู
0: ้
1: ไปว่าเขาลูกคนขี้คุกอะไรเงี้ยนะ
0: ฟ้องกันอยู่เนี่ยนะ
1: ทนายอั๋นก็จะฟ้องนี
0: ่เอาอีกแล้ว
1: อะไรนโยบายแล้วกูไม่กลัวมึงอะไรแล้วจากการติดตามผู้กระทำความผิดในส่วนการเชื่อมโยงการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยนะ
0: โดยปรากฏข้อมูลและก็หลักฐานว่า
1: บอกมีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 2ราย
0: มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะเป็น
1: ตัวกลางในการรับส่งเงินจากเครือข่ายนายหน้า
0: ก่อนที่จะควบคุมตัว
1: นะครับล่าสุดเมื่อวานนี
0: ้กระทรวงยุติธรรมเนี่ย
1: ได้สั่งการให้อธิบดีกรมสอบสวนพิเศษดำเนินการตามระเบียบข้าราชการพลเรือนทันที
0: จากกรณีที่เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยนะ
1: ทั้ง2รายดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษระดับชำนาญการพิเศษระดับชำนาญการเนี่ยนะ
0: โดยให้พิจารณาดำเนินการ
1: ออกจากราชการไว้ก่อน
0: ตามระเบียบของเจ้าหน้าที่นะ
1: เดี๋ยวเราไปฟังกันต่อที่
0: จทล.1197กันนะ
1: ครับ
0: ข่าวคนคู่หมูกับช้างนี่แหละ
1: ตอนนี้อินเทอร์เน็ตผมกำลังมีปัญหาอยู
2: ่คุณกำลังฟังจทล AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2591
4: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
11: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่จริง
12: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
13: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
9: 7โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
14: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
15: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือเฟคนิวที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่าเฟคนิวสามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70% จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล้วนสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่ออีกทั้งข่าวปลอมยังสามารถสร้างได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกตและสามารถกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้างดังนั้นการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนรวมถึงเราที่ควรเป็นหูเป็นตาในการระงับข่าวปลอมที่หมดไปจากสังคมออนไลน์ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
16: ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ
17: ลองมันเลยชนะติดนะจ๊ะ
18: เนื้อเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
19: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
18: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
19: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
18: ข้าว89
19: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
20: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
21: ได้ผล
0: ดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
21: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
19: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสิใช้ไปไล่ละลูกแล้ว

0: ขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
1: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: กระสอบสีเขียว
2: ของมารวยทีวี
3: ใช่จริง
4: ๆขอบคุณครับแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691
7: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
8: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงเนื้อคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
9: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
10: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
11: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
7: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
12: กาแฟลิซซ่าเอ็มโกลใหม่มาเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
13: กาแฟลิซซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
12: เห็ดลิ้นจือสม
13: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
12: กาแฟลิซซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
7: 0812901691 0812901691

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924-4377โทร081924-4377

0: ครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โตเล่ไทยทิพย์โอ้สด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: กลับมาชั่วโมงที่3แล้วนะจ๊ะ
0: มาพบกันที่จอทล1197จังหวัดลพบุรี
1: จอทลยังอยู่ด้วยกันนะครับจอส1ยังไม่อยู่จอส1บางคืนแล้วก็ตำรวจตระเวนชายแดนที่กาญจนบุรี
0: 97.75
1: แล้วก็โรงเรียนในร้อยประจุลจอม9นครนายก
0: 89.75
1: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
0: 91.75เนี่ย
1: อยู่ด้วยกันนะตอนนี้นะ
0: ฟังกัน
1: ครับผมพอวันอาทิตย์เราจะเหงา
0: เหงาไง
1: พอจะเหลือแต่จอทลอกับวทปเท่านั้นเอง
0: ฟังกันได
1: ้แต่วันนี้วันเสาร์สบายสบายอยู่แล้วล่ะ
0: ฟังกัน
1: ครับเมื่อคืนก็ฝนตกมาพอสมควรสมควรไหม
0: ก็ฝนตกก็ใช้ได้อะนะ
1: ครับขอบคุณมากๆเมื่อวานก็บุกไปลุยกันถึงบางเลนสองพี่น้องบางตะเถนกันเลย
0: ปุ๋ยปลายส่งมาเมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: สั่งเป็นตันส่งให
1: ้แล้วก็ที่โคกตูมก็ลงพร้อมกันเลย
0: ไปซื้อกันได้ที่โคกตูมแล้วก็มีนะ
1: เมื่อวานเล่น6ล้อวิ่งทะลุยกันเลยนะเนี่ยวันนี้ภาคเหนือ140นะฝนนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ140ภาคกลางเยอะเลยนะ
0: 170ของพื้นที่เนี่ย
1: นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรี
0: ราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงคราม
1: แล้ววันนี้เขาจะไปตลาดนัดบ้านบ่อทรายสิงห์บุรีจะมีไหม
0: ตำบลสะแจงบาราจันสิงห์บุรีนะ
1: ไม่มี
0: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
1: จะไปดูเขาขนของหนีฝนก็ไปกันนะเย็นนี้นะ
0: ไม่ตกก็น่าไปซื้อกันได
1: ้ภาคตะวันออกฟังตอนนี้ฟังอยู่ที่นครนายกด้วยเนาะ
0: นี่ก็170ของพื้นที่เนี่ย
1: นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยอง
0: จันทบุรีและจังหวัดตราดนะ
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออก170ครับเพชรบุรีสุราษฎร์ธานี
0: นครศรีธรรมราชพัทลุงนะ
1: ครับจะหนักมากที่ประจวบแล้วก็ชุมพรนะจ๊ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่ฟังอยู่ที่สตูลวันนี้นะ 70% ของพื้นที
0: ่มีตกที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็จังหวัดสตูลด้วย
1: กรุงเทพและปริมณฑล170ครับ
0: อันนี้ก็พยากรณ์อากาศวันนี้นะ
1: ครับผมประจำวันนี้แหละนะครับ
0: เ
1: ราจะได้ดูข่าวไหมเนี่ยหน้ามันจะมืดอยู่เรื่อยแล้วเนี่ยบิ๊กไบค์คาวาซากิ Z800 พุ่งเหินสะพานข้ามคลองคนขับรถ
0: เสียชีวิตสลดนะ
1: ครับผม
0: ข่าวเกิดขึ้นวันนี้
1: เมื่อเช้ามืดตีหนึ่งครึ่งเนี่ยตำรวจจากสน.บางเขนรับแจ้งรถบิ๊กไบค์เสียหลักคว่ำ
0: บนสะพานข้ามคลองหลุมไผ่เนี่ยนะ
1: หลุมไผ่นะ
0: หลุมไผ่เนี่ยนะ
1: ใกล้แยกถนนพลาสินแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขน
0: ก็กรุงเทพมหานครก็ไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบเท
1: ่ครับผม
0: หลุมไผ่ก็ไป
1: ที่เกิดเหตุบริเวณเชิงสะพานข้ามคลองหลุมไผ่พบรถบิ๊กไบค์คาวาซากิ
0: ทะเบียนจังหวัดกทมล้มคว่ำอยู
1: ่ถังน้ำมันนี่ยุบเสียหายส่วนผู้ขับขี่ร่างกระเด็นได้รับบาดเจ็บสาหัส
0: นอนหมดสติอยู่กับพื้นไกลกับเชิงสะพานเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือและปั๊มหัวใจนานกว่าครึ่งชั่วโมง
0: แต่ก็ไม่เป็นผลนะ
1: เสียชีวิตในเวลาต่อมาทราบชื่อว่านัทวุฒิ
0: อายุ32ปี
1: สวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบและใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีดำนุ่งกางเกงยีนขายาว
0: ตามร่างกายนี่คอหักแล้วก็แขนด้านขวานี่หักผิดรูป
1: ใบหน้ามีบาดแผลอาบเลือดครับเจ้าหน้าที่จึงบันทึกรวบรวมที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานครับ
0: คราวนี้จากการสอบถามพยานให้การบอกว่า
1: ได้ยินเสียงบิ๊กไบค์เดี๋ยวถ้ามึงปืน
0: เร่งเครื่องเนี่ยนะ
1: โน่นวิ่งมาจากถนนประเสริฐมนุกิจก่อนจะมีเสียงรถความโคลมบนสะพานหลุมไผ่
0: แล้วก็เมื่อออกไปดูก็เห็นรถบิ๊กไบค์ล้มคว่ำอยู
1: ่แต่ไม่พบคนขับขี่จักรยานยนต์คันนี้ล่ะครับ
0: ก็ไปเดินตามหาใช้เวลา10นาที
1: ก็ไปพบร่างของเขาหมดสติอยู่บนพื้นใกล้เชิงสะพาน
0: แล้วก็จึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่มาทำการช่วยเหลือแล้วก็ปั๊มหัวใจ
1: ก่อนที่ผู้ขับขี่บิ๊กไบค์จะเสียชีวิตดังกล่าว
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่า
1: บิ๊กไบค์คงขับขี่ไม่ช้าล่ะครับคงมาอย่างเร็วแหละ
0: ขับมาด้วยความเร็ว
1: แล้วก็พุ่งเหินสะพานก่อนจะเสียหลักล้มคว่ำถลายไปฟาดกับขอบคอนกรีตอย่างแรง
0: ทำให้ร่างผู้ขับขี่กระเด็นตกลงไปที่พื้นจนเสียชีวิต
1: ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจกล้องวงจรปิดไว้เป็นหลักฐานนะครับตัวร่างของผู้เสียชีวิต
0: ก็นำไปที่โรงพยาบาลภูมิพลนะ
1: แล้วก็ได้แจ้งให้ญาติดำเนินการประกอบพิธีทางศาสนา
0: เอาไปทำการชันสูตรพิศพกันก่อน
1: ครับผม
0: เอาเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะ
1: เอาใครจะไปทอดกฐินทอดพระป่าในคุกกับสมีโชติก็ไปนะเมื่อคืนนี้นอนแบบเครียดอ่ะเขาไม่ให้ประกันไง
0: มันก็ต้องเครียดเป็นธรรมดานะ
1: เขาไม่ให้ประกันเพราะว่าแหมคดีนี้อัตราโทษสูงอ่ะดูหมวกใบนี้ 5-6,000 น่ะใครอ่ะรองเท้าแตะคู่ละ 30,000
0: 30,000 กว่าบาทรองเท้าแตะเนี่ยนะ
1: มันหน้าคนไปถวาย
0: มีตังค์เยอะนะ
1: ครับ
0: วัดดังวัดรวยเนี่ยนะ
1: ต้องให้พวกลิเกยังได้ประโยชน์กว่าพวกลิเกเนี่ยคณะช้างศิลปินการบันเทิงเนี่ยนะผมตั้งคณะแล้วนะผมกับเอาไปกับปีดาเนี่ย
0: นาน
1: ลิเกโคศกตลกปีดาวันนี้จะไปปะทะกับแชล่มดาวรุ่งที่
0: ที่ไหนอ่ะ
1: บ้านบ่อทรายไงเรา
0: แจงบรรจันทร์สิงห์บุรีนะ
1: แชล่มมาแล้วแชล่มมาแล้วจ้า
0: หนุนไปซื้อสินค้ากันได้นะ
1: ครับ
0: อ่
1: ะเมื่อวานนี้นะมีคุณผู้ฟังผมจำไม่ได้ว่าวัดอะไรบอกขอเลื่อนวันกฐินจากพุธ1พฤศจิกาเป็น3ที่เบ็ดตุลาโทรมาเลยครับโทรมาตอนนี้เลยสดๆเลยเนี่ย
0: จะได้รู้ว่าวัดไหนเขาเลื่อนเหนือลุงช้างเขาจำไม่ได้
1: จำไม่ได้กำลังขับรถเมื่อวานไปบ้านพี่เปี๊ยกกันสิเอาปุ๋ยไปให้เขาอ่ะแม่แล้วก็ขับไปคุยไปแล้วก็ไม่เด็ดจดถามไปดูน้องแช่มอยู่ข้างนะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: โอ้โหมีความสุขอยู่คนเดียว
0: นั่งดูรถคนขับไงเป็นไง
1: นั่งคำนับผมยังไม่รู้เป็นนายหันตัญญบัตร
0: เขาเรียกสับพงกเลยนะ
1: โค้งอย่างนั้นเนี่ยหันไปดูทีโค้งทำความมาลบอะไรแล้วนักด่าไว้นะ
0: คงจะง่วงอะนะ
1: ง่วงไม่ง่วงแค่ก็หลับยังไม่ทันใส่เกียร์สองเลย
0: พอรถออกก็ไปแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: หลับ
1: เอาไปไม่รู้วัดไหนนะจำไม่ได้วัดหนองแจ้งหรือเปล่า
0: หนองแจ้งหรือเปล่าโทรมาหน่อยทีละ
1: โทรมาสิเนี่ยให้โทรมาไม่โทรมา
0: ฟังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
1: อ้าววันนี้เริ่มตั้งแต่วัดบางพึ่งเลย
0: 31ตุลาคมกฐินสามัคคี
1: ครับ
0: วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: จ้า
0: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนถิ่นสามัคคีวัดวิมุตติยารามตำบลวัดวิมุตติยารามกรุงเทพมหานครวันพิ
2: ษสวัสดีครับ
1: ครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ครับผมครับผม
2: วัดมะปางหวานประกาศให้หน่อย
1: วัดมะปางหวานเมื่อไหร่อ่ะ
2: วันที่22พฤศจิกา
1: วัน22พฤศจิกาเหรอ
2: คร
1: ับ วัดมะปางหวานนะ
2: ครับคร
1: ับ อ๋อมะปางหวานไกลจังเลยเราจะไปไหวไม่ได้ทันแล้วเราเนี่ยไกลมากเลยนะ
2: ไกลมาก
1: เ
2: ออคร
1: ับวันมะปางหวานนะ
2: ที่22พฤศจิกา
1: ตำบลพมาศนะจ๊ะ
2: ครับครับคร
1: ับไข่ซะด้วยสิบ้านอยู่บางขันหมากแค่นั้นเองเราโอเคครับผม
2: คร
1: ับ
2: คร
1: ับ
2: ข
1: อ
2: บคุณมากสวัสดีครับ
1: ครับอ้าวต่อ
0: วันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตติยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: 8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
1: อ้าวมาอีกวัดนึงแล้วอ้าวสวัสดีครับ
3: เนี่ยกำลังฟังว่าประกาศเนี่ยช่วยประกาศกฐินวัดบางซอให้หน่อย
1: วัดอะไรนะ
3: วัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
1: อ้าวทีเดียวใจเย็นๆอยู่กะลิงเลยยังจดไม่ทันเลย
3: อยู่กะลิงก็ถึงได้ว่าเดี๋ยวเมื่อวานมาบางตะเคียนได้มั้ยล่ะเมื่อกี้โฆษณาอยู่เนี่ย
1: อ้าวไปบางตะเถนเนี่ยไปเจอบางตะเถนด้วย
0: วัดอะไรนะ
1: วัดชื่อวัดอะไรนะ
3: วัดบางซอ
1: วัดบางซอ
3: ใช
1: ่ตำบล
3: บางตะเคียน
1: ตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้อง
3: ใช่
1: วัดทอดกฐินวันที่เท่าไ
3: 22พฤศจิกา
1: อ้าวเราจะไปวัดไหนดีวะเนี่ยมะปางหวานกระทอด
3: มาวัดนี้สิวัดนี้เจ้าว่าอะไรอ่ะเป็นด็อกเตอร์เนี่ยบ้านบางโซอ่ะด็อกเตอร์เจ้าคณะตำบลหนองบ่อเนี่ย
1: เอาที่วัดอ๋ออยู่วัดหนองบ่อเนี่ยเหรอ
3: ไม่ใช่วัดบางโซเนี่ยแต่เขาเป็นเจ้าคณะตำบลครอบคลุมมันเลย
1: อ๋อที่วัดมีโต๊ะกลมสีส้มมั้ยน่ะ
3: ไม่มีอ่ะ
0: คุณเหรอ
3: ไม
0: ่
3: ม
0: ี
3: อ
0: ่
3: ะ
0: โต๊
3: ะกลมแต่ตลกอีกแล้วล
1: ่ะไม่รู้จะแย่ใครแล้วผมแย่พระอีกแล้ว
3: ตลกเนี่ยฟังทุกวันพี่สาวก็ฟังกันทานหมดเมื่อวานต้องไปซื้อเข้าใจไหมเน
1: ี่
3: ย
1: จ้าสวัสดีจ้า
3: โอเคร
1: ู
3: ้เรื่อง
0: โอ้วัดไหนแล้ววัดวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญ
1: ครับ
0: ตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
1: จ้า
0: 8พฤศจิกายนวัดสันติวนาราม
1: ครับ
0: ตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
1: ครับ
0: วันที่22พฤศจิกายน
1: จ้า
0: วัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
1: สาธุ
0: 22พฤศจิกายนวัดมะปางหวานตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: สาธุ
0: วันที่15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอปากไข่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: จ้า
0: 15พฤศจิกายน
1: ครับ
0: วัดเทพบำไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: เชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอาน29 30 31ตุลาคมวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
1: สรุปแล้วผมยังไม่รู้วัดไหนนะไม่รู้วัดว
0: ั
1: ดหนองแจ้งหรือเปล่าไม่รู้นะที่เขาเลื่อนเป็น3ที่เบ็ด
0: ไม่รู้
1: เพราะว่าเจ้าภาพเนี่ยตัวเจ้าภาพตัวกฐินใหญ
0: ่
1: ไม่สะดวกมาวันที่หนึ่งไ
0: ง
1: ถ้าไม่สะดวกมาวันที่หนึ่งที่วัดหนองแจ้งก็นิมนต์เลยนะไปเนี่ยตำนักสงฆ์ทับยำปาเนี่ยไปออกลงทานกับลุงช้างหนึ่งซื้อไทยทิพย์โอสถหนึ่งกระปุก300บาทเนี่ยถวายวัด5บาทไปซื้อที่ดินที่เหลือก็คืนบริษัทเข้าไปนะจ๊ะอ้าวสามีโชติไปไหนอ่ะสามีโชติเนี่ยไปปากขังศาลคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางภาคหนึ่งที่สระบุรีนะ
0: อ๋อไปไว้สระบุรี
1: เลยพี่น้องสระบุรีไปต้อนรับกันหน่อยไปถวายสังฆทานสักคนละโบ๊ะสองโบ๊ะอะไรเงี้ยนะ
0: กันไปนะ
1: อย่าเพิ่งไปเบื่อศาสนาพี่น้องครับศาสนายังเป็นของที่เรียกว่าเรายังต้องนับถืออยู่เพราะอะไรรู้ไห
0: ม
1: เพราะคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมนะคำสอนศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมแต่คนนะไปประพฤติปฏิบัติมันไม่เหมือนเดิมไงใช่ไหมล่ะนะครับมีก็เรียกว่ามีการขายดอกไม้เทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยในวัดอะไรต่างๆหนูผมขออนุญาตเปลี่ยนได้ไห
0: ม
1: นะถ้าผมเป็นสำนักพุทธนะผมจะเปลี่ยนเลย
0: เปลี่ยนยังไง
1: ไม่เอาผู้หญิงไปขายเอาผู้ชายล้วน
0: ๆกรรมการก็ต้องมีบ้างผู้หญิงผู้ชาย
1: ผู้หญิงต้องเอาขนาดเคี้ยวหมากจัดๆเลย
0: โอ้จะยกของเข้าไหวไหมเล่า
1: ผมเลยเอาผู้ชายไปช่วยดิ
0: มันก็อยู่ที่ท่านเนี่ยปฏิบัติดีนะ
1: ปฏิบัติดีในสายตาเราไง
0: ยุกหนอพองหนอกันไว
1: ้
0: เออ
1: เนี่ยวัดบางวัดเนี่ยโอ้โหจีวรไม่มีจะใส
0: ่
1: สบงไม่มีจะนุ่ง
0: นาน
1: นะครับ
0: ไ
1: ปทำบุญกันอย่างเงี้ยวัดเล็กๆเนี่ย
0: วัดเล็กๆกันนะ
1: ครับ
0: เงินทองก็ไม่ค่อยมีนะ
1: เงินทองก็ไม่ค่อยมีเนี่ยเดี๋ยวผมอยากปีนี้เนี่ยผมอยากให้วัดบางพึ่งเสร็จเร็วๆอย่างเลยนะ
0: สร้างสะพานข้ามสามโลกเนี่ยนะ
1: ใช่
0: ทำไมอยากให้เสร็จไว
1: กรรมการเขาบอกว่าพอเสร็จปุ๊บจะหาลิเกโชเล่ไปฉลอง
0: โอ้ครับพูดจริงหรือเปล่า
1: พูดจริง
0: จริงไงนะ
1: ใช
0: ่ขอบคุณล่วงหน้านะอาจารย์เจ้ากรรมการเนี่ยนะ
1: พี่ทัน
0: พี่ทันไง
1: พี่ทันนะพี่ทัน
0: คิดถึงนะพี่ทัน
1: นั่นแหละพอเดี๋ยวฉลองปั๊บพอกำหนดวันเสร็จปั๊บนะถ้าโชเล่ไม่ว่างเดี๋ยวผมหาสอนรามไปเล่นแทนนะ
0: สอนรามเลยนี่เขาจะมาเล่นงานไหว้ครูด้วยสอนรามเนี่ยปีหน้าเนี่ย
1: ของเราเหรอ
0: ของเรานี่แหละ
1: แน่ใจ
0: คุยกันแล้ว
1: รู้กำหนดวันให้เขาหรือยัง
0: ลงไว้แล้วน่าจะเป็นวันที่10อ่ะ
1: 10มิถุนา
0: ใช
1: ่โอ้โหผมว่าจะไม่ไปปีนี้ต้องไปซะแล้ว
0: คอนเทพเปิดงานอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: โอ้โห
0: ลงลบลุเกลบบุรีปีหน้าเนี่ย
1: ผมว่าจะไม่ไปต้องไปแล้วเนี่ย ผมจะไปหาน้องปอ
0: จะตัวเล็กกับชื่ออะไรนะ น้องปอเหรอ
1: น้องปอไอ้ตาหนังเอกตาทะเลียะโอ้เมื่อกี้ไอ้บิ๊กเอ็ม
0: บิ๊กเอ็มไอ้ตัวเล็กกระด
1: าษเออมันเรียกน้ำมันไอ้เบลเมื่อกี้เนี่ยนะอ่ะไทยช่วยไทยพลัดเฟส2เอกนิติแย้มว่า
0: ว่าไง
1: เงินยังมีอยู่รอเคาะได้1หรือ2เดือนนะ
0: ได้1หรือ2เดือน
1: ของเก่ามันจะหมดสิ้นเดือนนี้แล้ว
0: หมดสิ้นเดือนเนี่ยกันยาเนี่ย
1: ใช้กันหรือยังไปใช้กันซะ
0: เหลือ78บาทเนี่ย
1: นะผมเหลือ92บาทของประแชมของผมไม่มีผมไม่ได
0: ้คุณไม่ได้เหรออ
1: ืม
0: คนไม่มีดวง
1: ไม่มีวาสนา
0: อืม
1: นี่สมีโชติได้ตั้งมูลนิธิเถื่อนรับโอนเงินก่อนจะยักยอกเข้าบัญชีตัวเองยึดทรัพย์สินถึง720ล้านน่ะนะ
0: เงินเยอะนะ
1: ใช่
0: วัดดังวัดรวยเนี่ยนะ
1: โอ้ยของผมได้ทั้ง720บาทก็ดีใจแล้ว
0: อยากจะมาทอดกฐินที่เราประกาศนี่หลาย หลายวัด
1: ถ้าใครมาเห็นสำนักสงฆ์ถ้ำยำปลาเนี่ยจะสงสารมีพระอยู่2รูปเพื่อนนั่นเอง
0: อย่างนี้น่าสงสารนะวัดจนๆเนี่ยนะ
1: ครับบอกฝนตกแดดออกก็ยังมานะบิณฑบาตมาแถวบ้านผมเนี่ยนะก็หมอภาคที่วีรบุรุษของ13หมู่ป่
0: า
1: แกก็ยังมาทำที่นี่เลยนะ
0: ทำนางนอนเนี่ยนะ
1: ใช่ใช่แกก็มาที่นี่มายกฐานเจดมเจดีย์อังแล้วเออมันไม่ได้เป็นที่เน็ตนะเนี่ย มันเป็นที่อะไรเนี่ยมันไม่ข่าวมันอ่านไม่ได้เลย มันติดโฆษณาหมดเลยคุณผู้ฟัง
0: ก็การใช้อินเทอร์เน็ตก็เป็นธรรมดา
1: ครับ
0: เอาทีละข่าวไว้ดิ
1: เอาทีละข่าวไม่ต้องไปอะไร
0: มากเมื่อกี้เนี่ยข่าวเนี่ยเห็นอยู่นะ
1: เดี๋ยวสิข่าวอะไรอ่ะข่าวเรื่องโชเล
0: ่
1: อันนี้ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วพวกจับตาเป็นในพลเนี่ยคำสั่งออกแล้วเมื่อวานเนี่ยพวกเป็นในพลเนี่ยจะได้เป็นในพลกันแล้วเนี่ย
0: ว่ากันไป
1: หลายที่ก็จะย้ายกันบ้างแล้วเนี่ยนะครับนี่หมดเลยนะเนี่ยตลาดพระที่อุดรธานีครับ
0: เป็นไงเนี่ย
1: เหรียญเหนือดวงราคาตกครับ
0: ตก
1: จากหลักล้านเหลือหลักหมื่นนะ
0: หลักหมื่นจะมีคนจองคนเช่าหรือเปล่า
1: ไม่รู้เหมือนกันนายกก็คล้องอยู่นะ
0: เอาคล้องด้วยก็ได้
1: คล้องนายกย้องคล้องรุ่นเนี้ย
0: โอ้
1: นะครับ
0: เอา
1: ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหววงการพระเครื่องโดยเฉพาะที่ตลาดพระเครื่องจังหวัดอุดรเนี่ยนะมีกระแสข่าวเกี่ยวกับสมีโชติผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องในการปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นเหรียญเหนือดวง
0: ดังนะเหรียญรุ่นเนี่ย
1: ส่งผลให้กระแสวิพากษ์วิจารณ์และจับตาถึงสถานการณ์ราคาซื้อขาย
0: ในท้องตลาดพระเครื่องเนี่ยนะ
1: สื่อข่าวก็ไปสอบถามดิ
0: เป็นไงสอบถาม
1: โอ้โหมาก่อน
0: เป็นรถพระเครื่องบรรเลื่อมมานะ
1: เออ
0: เป็นไง
1: ร่วงหรือกระหน่ำเลย
0: ตกลงมาแล้ว
1: ครับท่านประธานชมรมบอกว่าแม่ซื้อขายเหรียญเหนือดวงเนี่ยนะจากเป็นล้านตอนนี้เหลือหลักหมื่นเลยนะ
0: เหลือหลักหมื่นเลยไง
1: นะครับจะได้ราคาจากเหนือทองคำกับเหนือเงินเลยนะครับ
0: อ
1: ันนี้ราคาสูงถึงระดับหลายล้านนะ
0: นาน
1: หลังเกิดกระแสแล้วราคาเหรียญเหนือดวงกับลดลงเหลือเพียงระดับหลักหมื่นเท่านั้น
0: หลักหมื่นเนี่ยนะ
1: ขึ้นอยู่กับเนื้อและก็สภาพด้วยนะครับ
0: สภาพด้วยเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เอาว่ากันไป
1: หลวงพ่อช้างหลวงพ่อหมูนี่ยังอยู่นะราคาปกติครับ
0: ราคาปกตินะ
1: ไทยทิปโอสดก็ยังกล่องละ200บาท
0: ซื้อ3กล่องนี่ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: ซื้อ5กล่องก็แถมฟรีกล่องนึงนะเอาโกโก้โกโก้
0: โกโก้โกโก้ชู
1: มาแล้วครับมาวานหลังบ้านล่ำเลยหลังแรกหมดไปแล้ว50กล่องหลังนี้100กล่องบอกลุงช้างเอาให้หมดนะบอกหมดแน่นอนเพราะเขากินแล้วเขาชอบเดี๋ยวเขาสั่งซื้อซ้ำกันเองอ่ะ
0: โกโก้ชูเดียนะ
1: ดื่มแล้วนอกจากจะเบาหวานไม่ขึ้นแล้วนะยังบำรุงสมองบำรุงสายตาบำรุงกระดูกและข้อด้วยนะครับ
0: สูงอายุแล้วก็แจ๋วเลยนะ
1: วิทยุมาแล้วครับสั่งการได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ส่งให้นะ
0: วิทยุนะ
1: มีเปิดเพลงเบาๆแล้วฟังข่าวของเราสองคนเนี่ย
0: สั่งอย่างเดียวนี่600นะวิทยุอ่ะ
1: จะเอา500ต้องสั่งอะไรด้วย
0: สินค้าในรายการของเราเนี่ย
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สั่งโกโก้หน่อยค
1: ่
4: ะ
1: เดี๋ยวโทรกลับนะอยู่ที่ไหนจะเนี่ย
4: ปราจีนบุรี
1: ปราจีนบุรีเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวโทรกลับนะ
0: จัดรายการอยู่นะ
1: ครับผม
0: ปราจีนบุรี
1: ปราจีนบุรีฟังอยู่855แต่ว่าที่จปล.เราในความผิดเท่าไหร่นะ
0: จปล.เนี่ยนะ
1: 89.75 ก็ดังถึงนะ
0: นครนายกเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ปราจีนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อาจจะถึงมัน FM เนี่ยนะ
1: FM ก็ดังไกลฟังชัดด้วย
0: ฟังกัน
1: ครับสักครู่เดี๋ยวมานะผมขออนุญาตปรับอินเทอร์เน็ตนิดนึงนะ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909
5: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
6: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
7: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่า แต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวเนื่องจากเป็นข่าว
8: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจาก

0: ปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
1: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100%ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
0: เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลี้ยหนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียว

สนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง

0: สวัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังขาข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีวันนี้เริ่มต้นรายการด้วยไร่อ้อยคอยรักคุณหนูมิเตอร์นะคะติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันตีสามถึงตีสี่ทางสถานีวิทยุจทล AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการวันนี้มิสเตอร์ออฟควบคุมเสียงปุ้มอยู่บ้านออฟอยู่สถานีนะคะเก็บตกตอนตีห้าถึงหกโมงเช้าที่วสป .612 อีกหนึ่งช่วงแล้วก็กลับมาหกโมงถึงเจ็ดโมงเช้าให้คุณได้รับฟังทางจทล AM 1197แห่งนี้อีกช่วงหนึ่งสามช่วงของข่าวรับอรุณแล้วก็11โมงถึงเที่ยงแต่วันนี้วันอาทิตย์นะคะ11โมงถึงเที่ยงก็ไม่ได้เจอกันฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำกินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นมีปัญหาเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อลอกไม่ได้อันนี้ยกหน้าที่ให้ BGM Soft Gel ค่ะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นแล้วก็สำหรับเรื่องราวของเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวใช้วัคซีไรซ์ค่ะฉีดได้ตั้งแต่ข้าวเล็กข้าวจะแตกกอเขียวใบตังไม่เป็นโรคไม่มีหนอนไม่มีแมลงมาบินไม่เป็นใบขาวนะคะประหยัดปุ๋ยฉีดวัคซีไรซ์ไม่ต้องใส่ยูเรียลดปริมาณการใช้ปุ๋ยไม่ต้องใส่จับใบฮอร์โมนกันเพรียกันหนอนกันราไม่ต้องค่ะเก็บให้หมดฉีดวัคซีไรซ์อย่างเดียวเอาไว้ใกล้ๆท้องเราจะใช้วัคซีไรกับวีซ่าเร่งรวงค่ะมีคุณผู้ฟังถามว่าทำไมต้องใช้2 อย่างวีซ่าเร่งรวงจะช่วยให้ข้าวท้องเสมอกันทุกต้นได้รวงใหญ่รวงยาวได้เมล็ดข้าวเพิ่มแต่วัคซีไรจะช่วยให้ข้าวต้นแข็งกันโรคกันเพลียกันหนอนกันแมลงป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายแล้วก็ปิดท้ายด้วยวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นถ้ามีข้าวดีดข้าวเด้งก็ใช้วีซ่าขั้วเหนียวค่ะกันข้าวดีดไม่ให้ร่วงลงนาฤดูหน้าเราจะได้ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันกับข้าวดีดนะต้นแข็งไม่ล้มง่ายๆคุณผู้ฟังขาต่อให้รวงใหญ่ข้าวก็ไม่ล้มส่วนวีซ่า2ที่ฉีดข้าวตอนรวงก้มเนี่ยบรรดาผู้ที่ปลูกพืชลงหัวนะคะผู้ที่ปลูกพืชลงหัวเนี่ยบนดินให้วัคซีเน่ดูแลระยะลงหัวเติมวีซ่า2ไปด้วยค่ะเพิ่มแป้งมันเผือกแห้วมันแก้วมะม่วงฟักทองข้าวโพดกล้วยเพิ่มขนาดเพิ่มรสชาติเพิ่มปริมาณเกษตรกรก็เพิ่มตังค์ค่ะนะคะปลูกอะไรที่ออกดอกแล้วร่วงหมดทุกอย่างที่ออกดอกแล้วอยากให้ติดผลดกคำเดียวไม่มีคำอื่นฉีดวัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวนะคะปราบหนอนปราบหนูปราบราโทรมาสั่งปุ้มส่งให้ประสิทธิภาพของสมุนไพรปราบหนูนี่ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในนาในไร่ในสวนในบ้านโกดังยุ้งฉางได้หมดสมุนไพรปราบหนูไม่เหม็นค่ะไม่เป็นอันตรายไม่มีอะไรตายค่ะหนูก็หนีไปแล้วไปรับไม่กลับมาใช้เถอะของเขาดีทุกอย่างเลยจดเบอร์ปุ้มไว้ถ้าอยากใช้ก็โทรมานะ0855179025 0855179025ค่ะจะสั่งอะไรก็โทรได้เลยส่งถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางนะคะคุณผู้ฟัง มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกประกาศเตือนหลายจังหวัดยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคใต้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยเป็นฉบับที่12-13กันยายนเนี่ยประเทศไทยจะมีฝนตกทางภาคใต้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกอาจจะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งตอนนี้ก็มีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกันแล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยก็ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างระมัดระวังวันนี้13กันยายนยังคงมีฝนตกจันทบุรีและตราดระนองพังงาฝนเยอะนะคะฝนตกหนักมากส่วนบริเวณที่มีฝนตกหนักในวันนี้ภาคเหนือที่พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่บึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมิโคราชมหาสารคาม101อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีมีฝนตกหนักส่วนภาคกลางที่นครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนตกหนักภาคตะวันออกที่นครนายกสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองส่วนภาคใต้เพชรบุรีค่ะประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลฝนตกหนักนะคะมีข่าวดีมาจากท่านนายกรัฐมนตรีค่ะไทยช่วยไทยพลัสไตรมาสสุดท้ายของปีอาจจะได้ใช้ต่อเนี่ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะเนาะเดือนสุดท้ายแล้วแล้วก็เมื่อวานนี้ที่พรรคภูมิใจไทยได้อนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้กล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะว่าขณะนี้เนี่ยเหลือเดือนสุดท้ายแล้วนะคะแต่ว่ายังมีงบประมาณเหลืออยู่จากการที่ประชาชนจำนวนมากที่ไม่ลงทะเบียนประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทนะตอนนี้ท่านนายกก็เลยให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปขยายนโยบายไทยช่วยไทยพลัสอาจจะได้เดือนหนึ่งหรือ2เดือนให้ครบตามวงเงินที่มีอยู่แล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีนะคะจะให้ใช้ต่อเนื่องไปไตรมาสสุดท้ายของปีก็คือตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมเนี่ยงบที่เหลืออยู่ใช้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นทำได้เท่าไหนก็ลงพื้นที่ไปให้พี่น้องประชาชนเพื่อลดภาระนะคะจะเป็นเรื่องค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นมาอันนี้จะเป็นสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้จะทำเพื่อพี่น้องประชาชนว่าสั้นนะทีนี้ถ้าเกิดว่าจะขยายเวลาออกไปประมาณ 1-2 เดือนได้ไหมก็ไปติดตามทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะได้นะนะคะมีงบประมาณอยู่ก็รอฟังข่าวดีนะคะหลายฝ่ายก็สนับสนุนแหละให้ได้ใช้ต่อเนื่องไปให้ถึงไตรมาสสุดท้ายได้ก็จะเป็นการดีก็คือ3เดือนสุดท้ายของปีตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมเนี่ยแต่ว่าจะได้ครบ3เดือนไหมเนี่ยต้องดูงบก่อนนะนะคะต้องดูงบก่อนเดี๋ยวรอให้รัฐมนตรีคลังชี้แจงแต่ตอนนี้ก็หวังไว้ว่าจะยังใช้ได้อยู่อีกสัก1-2 เดือนนะประมาณนี้ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส เดี๋ยวก็มีข่าวนี้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องสะเทือนใจมากเลยทีเดียวคุณผู้ฟังขาพ่อแม่ใจสลายเมื่อผู้ช่วยพยาบาลใช้กรรไกรตัดเทปพันสายน้ำเกลือพลาดไปโดนนิ้วชี้ของหนูน้อยวัย1ขวบขาดค่ะนิ้วน้องขาดค่ะเดี๋ยวนะผู้ช่วยพยาบาลทำงานด้วยความตั้งใจให้เหมือนลูกของตัวเองหน่อยไหมทางโรงพยาบาลเนี่ยก็เตรียมกระเช้าจะนำเขามาเยี่ยมนะแต่ครอบครัวยังทำใจไม่ได้เลยค่ะกลายเป็นเรื่องที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์เมื่อผู้ใช้ Facebook ชื่อคุณวิภาพรนามขันโพสต์รูปพร้อมข้อความเล่าเหตุการณ์ว่าลูกชายวัย1ขวบเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยอาการไข้หวัด10คืนหาน้องหายดีแล้วหมอสั่งให้กลับบ้านได้ระหว่างที่จะรอถอดสายน้ำเกลือค่ะผู้ช่วยพยาบาลเดินมาถือกรรไกรกับสำรีมาที่เตียงเพื่อที่จะตัดเทปที่ติดเข็มน้ำเกลือออกพลาดไปโดนนิ้วน้องถูกตัดขาดไปด้วยคุณผู้ฟังเดี๋ยวนะจะช่วยอะไรขนาดนี้ด้วยความเคารพเข้าใจอยู่ว่าอุบัติเหตุแต่ถ้ามันเป็นความตั้งใจอ่ะเด็กก็คือเด็กปะจะมาตัดอะไรมันต้องแบบโอ้โหคุณผู้ฟังขาเป็นพ่อแม่ก็คงจะทนรับไม่ไหวอ่ะน้องถูกส่งเข้าห้องผ่าตัดอย่างเร่งด่วนเรื่องนี้ถูกแชร์ออกไปกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักผู้สื่อข่าวก็สอบถามไปยังคุณพ่อนะคะคุณวีรพงศ์เป็นคุณพ่อของน้องยูฟ่าค่ะคุณพ่อเนี่ยร้องไห้เลยอ่ะน้องเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่1กันยายนจนถึง11กันยายนน้องหายดีแล้วค่ะคุณหมอให้กลับบ้านได้แล้วคุณพ่อก็เก็บข้าวของเครื่องใช้ลงไปรอที่รถคุณแม่ก็มานั่งรอน้องที่เตียงแล้วก็จะถอดผ้าก๊อซที่ติดตรงเข็มน้ำเกลือออกผู้ช่วยพยาบาลคนหนึ่งก็ถือกรรไกรกับสำรีมาถึงเอากรรไกรแหย่เข้าทางนิ้วชี้จะตัดแต่เหมือนกับว่าเขาไม่คลี่ผ้าก๊อซออกไม่ค่อยเกิดแกะดูเพื่อความปลอดภัยแหย่เข้าไปเลยแล้วตัดเลยค่ะนิ้วน้องน่ะมันติดอยู่ค่ะโดนตัดขาดมาในครั้งเดียวเลยค่ะเป็นปลายนิ้วชี้ขวาคุณแม่นี่เห็นน้องเลือดไหลนี่แทบจะเป็นลมเลยค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่พยาบาลก็เข้ามาห้ามตัวห้ามเลือดให้น้องแล้วส่งน้องไปที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่อุบลราชธานีคุณผู้ฟังกำลังจะกลับบ้านแล้วอะประมาณ1:00ของเมื่อวานเนี้ยค่ะน้องออกมาจากห้องผ่าตัดอาจารย์หมอผ่าตัดต่อนิ้วน้องสำเร็จด้วยดีแต่จะกลับมาใช้ได้ตามปกติหรือไม่เนี่ยต้องรอดูอาการต่อไปในเบื้องต้นเนี่ยน้องร้องไห้นอนหลับไม่สนิทเพราะอาจจะเจ็บอ่ะหายใจลำบากค่ะเพราะว่าต้องใส่เครื่องช่วยหายใจในห้องผ่าตัดแล้วลองคิดดูดิเด็กขวบเดียวอ่ะโหคุณผู้ฟังขากว่าน้องจะฟื้นตัวกลืนอาหารก็ลำบากเพราะว่าเจ็บมากเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้ามามอบกระเช้าและเงินสด 4,000 คุณแม่ก็ยังสับสนทำอะไรไม่ถูกไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้วค่ะผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังแหล่งข่าวระดับสูงของสาธารณสุขจังหวัดยะโสธรนะคะในเบื้องต้นเนี่ยทราบเรื่องนี้แล้วให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรประสานความช่วยเหลือและส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ผ่าตัดต่อนิ้วให้น้องแล้วต้องรอ1สัปดาห์ค่ะว่าเส้นประสาทกล้ามเนื้อและเลือดเส้นเลือดและระบบต่างๆจะประสานกันได้ไหมตอนนี้ต้องดูแลผู้ป่วยให้เต็มที่ก่อนส่วนเรื่องเยียวยาเดี๋ยวค่อยว่ากันทางด้านคุณแม่เนี่ยบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยตอนที่เขามาตัดเนี่ยคุณแม่ก็กอดน้องแล้วก็จับมือน้องไว้ให้ด้วยทันทีที่ตัดเสร็จนะน้องร้องก๊ากเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะแกะเทปกาวออกปรากฏว่านิ้วชี้ขวาขาดหลุดออกมาพร้อมกับเทปกาวเลยค่ะแม่ตกใจมากพยาบาลคนอื่นก็เร่งเข้ามาปฐมพยาบาลนำตัวน้องไปเอ็กซเรย์แล้วส่งต่อเลยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ดำเนินการผ่าตัดต่อนิ้วน้องน้องถูกผ่าตัดต่อนิ้ว2ครั้งในคืนเดียวค่ะแพทย์ผู้รักษาแจ้งว่าทำใจไว้ส่วนหนึ่งนะเพราะว่าน้อง1ขวบเส้นเลือดเล็กมากเนี่ยค่ะสร้างความหดหู่หัวใจให้กับพ่อแม่มากเลยอ่ะเบื้องต้นความรับผิดชอบกระเช้าผลไม้และเงิน 4,000 ยังไม่ได้เจรจาเรื่องเยียวยาใดๆคุ ุณแม่ก็ฝากไปยังโรงพยาบาลนะคะบุคลากรทางการแพทย์ควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากกว่านี้เด็กก็คือแก้วตาดวงใจของพ่อแม่นะไม่อยากไม่มีใครอยากให้เจอคุณผู้ฟังขาหนูน้อยขวบเดียวเองอะนิ้วน้องก็เล็กๆแล้วเวลาให้น้ำเกลือเนี่ยเขาก็จะมีแผ่นเป็นเพลทแบนๆให้น้องวางมือแล้วก็มีผ้าก๊อซพันอยู่รอบๆไม่ให้เข็มน้ำเกลือขยับจังหวะสอดเข้าไปเนี่ยมันมองเห็นอยู่นะนี่บุ้มก็ดูมือน้องอยู่นะเนี่ยอีตอนที่ยังไม่ได้ตัดทำไมไม่ตัดข้างบนก่อนวิเนาะไม่รู้จะบรรยายยังไงเลยอ่ะสงสารพ่อแม่เขามากเลยพ่อแม่บางคนเนี่ยตัดเล็บให้น้องอ่ะแล้วน้องตัวเล็กๆอ่ะกรรไกรเขาจะเป็นกรรไกรสำหรับตัดเล็บโดยเฉพาะบางคนตัดพลาดไปโดนเนื้อน้องนิดนึงนี่ก็แบบโอ้โหพ่อแม่แทบใจสลายแล้วแล้วนี่พอพันผ้าก๊อซออกมาเอานิ้วชี้ติดมาด้วยเนี่ยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทายโสธรค่ะโรงพยาบาลก็บอกเสียใจนะพร้อมจะชดเชยและเยียวยาเต็มที่เนี่ยค่ะคำถามค่ะจะรีบไปไหนผู้ช่วยพยาบาลแล้วนี่ลูกนะเด็กล่าสุดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะโสธรก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุทีมแพทย์และพยาบาลก็ได้ร่วมกันช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มศักยภาพมีการทบทวนการดูแลผู้ป่วยอย่างรอบด้านเพื่อความปลอดภัยแสดงความเสียใจเป็นอย่างสูงอีกครั้งแค่เสียใจไม่พอค่ะเนี่ยก็หวังว่าประสิทธิภาพของทีมแพทย์ที่ผ่าตัดต่อนิ้วให้น้องเนี่ยก็หวังว่าจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติแต่ว่าเส้นเลือดเล็กมากอย่างที่คุณหมอบอกอะค่ะมันสะเทือนหัวใจมากเลยนะคะข่าวแบบเนี้ยเนาะจะรีบไปไหนอ่ะนึกถึงว่าถ้าเป็นลูกตัวเองบ้างล่ะก็ขอให้น้องดีขึ้นนะคะไปอยุธยากันต่อให้มีข่าวเช้าแค่ไหนก็ไม่กระทบแรงศรัทธาของประชาชนยังคงเดินสายทำบุญตามวัดต่างๆเหมือนเดิมที่พระนครศรีอยุธยาค่ะบรรยากาศวันหยุดวัดพนัญเชิงวรวิหารวัดใหญ่ชัยมงคลวรวิหารวัดเก่าแก่สำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชาชนก็ยังคงหลั่งไหลเดินทางมาไหว้พระทำบุญวันหยุดกันจำนวนมากค่ะข่าวที่มีไม่ได้มีผลกระทบกับศรัทธาของญาติโยมแต่อย่างใดชาวบ้านแยกออกค่ะระหว่างพระพุทธศาสนาบาปบุญคุณโทษกับสันดานมนุษย์นี่ค่ะวันธรรมดาเนี่ยก็น้อยแต่วันหยุดอ่ะคนก็เยอะเหมือนเดิมแหละประชาชนก็ยังตั้งใจไปไหว้พระทำบุญเขาก็แยกแยะออกอ่ะว่าอะไรเป็นอะไรส่วนการทำบุญด้วยเงินสดหรือสแกน QR code เนี่ยก็มีกันมาตั้งนานแล้วแหละนะคะกลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่ไม่ทันเทคโนโลยีก็เป็นเงินสดวัยรุ่นก็สแกนไปความสะดวกค่ะและสมีเป็นไงสมีอยู่สบายดีไหมล่ะในเรือนจำอ่ะเห็นว่านอนไม่ค่อยจะหลับแต่เมื่อวานเนี่ยมีคนใกล้ชิดเอายามาให้แหมป่วยขึ้นมาเชียวก็แข็งแรงอยู่นะก็เห็นปีนโตยักแย่ยักยันได้อยู่นะมีจังหวะหนึ่งนะ กำลังจะปีนโต๊ะเลยสีกานี่ก็ไวเหมือนกันนะจับปุ๊บพิงโต๊ะปั๊บกำลังจะร้อยได้ร้อยเข็มเลยเหมือนกับมีคนมาแล้วพระอ่ะอดีตพระสมีดีกว่าสมีเนี่ยดูกล้องอยู่ตลอดเวลาไงแล้วก็เหมือนแบบโดนน้ำร้อนแล้วสะดุ้งอ่ะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแยกย้ายสะบัดกระโปรงสะบัดจีวรทำท่าปกติมีคนหอบข้าวหอบของเดินเข้ามาจริงแหมแค่เสี้ยววินาทีเองนะดูดิแล้วคุณผู้ฟังไอ้โต๊ะกลมเนี่ยเป็นภาพที่แบบเป็นคอนเทนต์กระจายไปทั่วโซเชียลเลยทั้งมนุษย์ปกติทั้ง AI มีคนโฆษณาขายอีกต่างหากโต๊ะกลมโต๊ะไม้ที่แบบแข็งแรงขาเดียวแต่แบบขาใหญ่แข็งแรงมากลายลวดลายไทยมุมโต๊ะโอ้โหโฆษณาขายโต๊ะกลมกันระบือรือลั่นคอนเทนต์เกี่ยวกับโต๊ะกลมเต็มโซเชียลไปหมดนะบางคนก็มานั่งมองหมุนซ้ายหมุนขวาเขย่าทำท่าจะปีนขึ้นโต๊ะสารพัดวิธีจะทำอ่ะขำๆไปเลยแล้วหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวนายอติโชตหรือทิสมีโชตและนางสาวปุญญวีหรือสีกาเอผู้ต้องหาคนสนิทไปฝากขังที่สระบุรีคัดค้านการประกันตัวแล้วก็รถของเรือนจำจังหวัดสระบุรีเนี่ยก็พาส่งตอนนี้ก็อยู่บริเวณที่ต้องกักตัวไว้เพื่อตรวจควบคุมโรคกองทัพนักข่าวก็ไปเฝ้าอยู่หน้าเรือนจำเลยค่ะสอบถามความเป็นอยู่ว่าเป็นยังไงก็ได้ความมาว่าอ่อนเพลียตรวจร่างกายก็ปกติดีก็ดำเนินการเหมือนนักโทษทั่วไปแหละอยู่ในแยกกักกันโรค14วันงดเยี่ยมสมีก็อยู่ในห้องควบคุมกับนักโทษชายประมาณ30คนส่วนสีกาเอก็อยู่ห้องควบคุมรวมกับนักโทษหญิงอีก3คนกินข้าวได้เล็กน้อยก็คงกินไม่ลงหรอกเคยกินดีอยู่ดีจะมากินข้าวกับต้มกับแกงกับข้าวเต็มโต๊ะเหลืออยู่อย่าง2อย่างก็กลืนไม่ลงเนาะแล้วก็มีชายอายุ40นำยารักษาโรคมาให้ก็ไม่รู้ยาอะไรคุณหมอก็ตรวจก่อนก็ประมาณนี้ล่ะค่ะหลับให้สบายนะอยู่ให้สบายแล้วก็มีผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามอดีตพระลูกวัดพุทธไทยสวรรค์บอกว่าสมีเนี่ยมี10ข้อหลักที่หนักจนไม่คิดอยากจะนับถือตั้งแต่แรกแล้วพร้อมบอกว่าแผ่นดินพุทธไทยสวรรค์สูงขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะสมาชิก Facebook ชื่อโปรพร้อมบอกว่าเคยบวชอยู่ที่วัดแห่งนี้ก็ออกมาแชร์ว่าสมีโชตนะไม่เคยทำกิจของสงฆ์เลยสักครั้งมีการกระทำหลายอย่างที่ไม่อาจจะนับถือได้โดยเขาบอกว่าเคยบวชอยู่ที่วัดพุทธไทยสวรรค์ประมาณ10เดือนตอนนั้นเนี่ยได้ดูแลหลวงปู่หวนเจ้าวัดรูปก่อนอย่างใกล้ชิดเห็นอะไรต่อมีอะไรมาเยอะกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวัดตั้งแต่วันแรกที่เจอสมีโชตจนกระทั่งวันที่สึกออกมาเนี่ยคุณโปรพร้อมเนี่ยบอกว่าไม่เคยลงบิณฑบาตสักครั้งเลยทั้งที่เป็นหน้าที่หลักของสงฆ์ไม่เคยทำวัดเช้าไม่เคยทำวัดเย็นร่วมกับคณะสงฆ์สักครั้งเลย สองแล้วนะสามคือไม่เคยแสดงความนับถือหลวงปู่หวนและยังไม่ต้อนรับลูกศิษย์คนใกล้ชิดหลวงปู่หวนด้วยสี่คือวางตัวเด่นดังยึดพื้นที่วัดเป็นพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็มีการยุยงลูกศิษย์ตัวเองให้ต่อต้านศิษย์สายหลวงปู่หวนอย่างเห็นได้ชัดและหลังจากสิ้นหลวงปู่หวนก็กดดันขับไล่พระและศิษย์หลวงปู่ออกจากวัดจนหมดไม่สนใจใยดีและในช่วงเวลาที่หลวงปู่สังขารหลวงปู่ยังอยู่ในการจัดพิธีศพเนี่ยก็ไม่ได้กระทำการใดๆที่เห็นว่าเป็นสิ่งเหมาะสมกับสิ่งที่กับการที่เป็นพระลูกวัดเลยแล้วก็ยังกีดกันคนสนิทหลวงปู่ไม่ให้เข้าไปจัดงานในพิธีการนั้นด้วยแล้วก็ยังบอกด้วยว่าจากปากของหลวงปู่หวนสมีโชติเนี่ยได้มอบปัจจัยในการสร้างมหามนตบเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยช่วยอะไรหลวงปู่หวนอีกเลยสิ่งปลูกสร้างที่หลวงปู่สร้างไว้หลายอย่างโดนทุบออกอาจจะเป็นด้วยเหตุผลบางอย่างและสุดท้ายสอนให้คนที่นับถือสอนให้คนนับถือองค์เทพมากกว่าพระพุทธซึ่งตถาคตก็ได้กล่าวไว้แล้วว่าอยู่ในเดรัจฉานวิชาอันนี้ก็เป็น10อย่างที่อดีตพระลูกวัดบอกว่าเป็นเหตุผลที่ไม่อยากจะนับถือคนคนนี้มาตั้งแต่แรกแล้วทำตัวไม่เหมาะสมแล้วก็แสวงหาผลประโยชน์กับองค์พ่อจตุคามรามเทพแถมกระทำตัวเลวทรามจนหาที่เอ่ยไม่ได้อันนี้เป็นความคิดเห็นของคุณโปรพร้อมเนี่ยนะคะแล้วเขาก็บอกว่ามาเอ่ยในนามของอดีตพระที่ดูแลหลวงปู่หวนอย่างใกล้ชิดในกุฏิของท่านพระที่ปลูกต้นไม้ในสวนป่าที่ลานหน้าวัดพระที่สนองงานหลวงปู่อย่างเต็มความสามารถในช่วงเวลาที่บวชอยู่ผมทิดโดมหรือพระโดมที่รู้จักกันแผ่นดินพุทธไทยสวรรค์ได้สูงขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องของคนในเนี่ยค่ะแล้วก็มีการยื่นปปง.ให้สอบเส้นเงินของสองผัวเมียเนี่ยปุ้มใช้คำนี้ละกันสมีโชติกับสีกาเอเนี่ยคาดว่ามีตัวละครเพิ่มมาอีก2ค่ะพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของคดีนะคะตอนนี้พนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อตรวจสอบใน2ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกก็คือกระทำผิดวินัยสงฆ์ยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแล้วก็ออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดส่วนที่สองก็จะเป็นการตรวจสอบหาเส้นเงินติดตามผู้กระทำความผิดร่วมค่ะเส้นเงินที่พบเนี่ยมีทั้งใบอนุโมทนาบัตรในการบริจาคใบอนุโมทนาในการออกใบเช่าพระและใบอนุโมทนาในการร่วมบริจาคปรับปรุงวัดทั้งหมดเนี่ยถึง215 ล้านบาทนี่ค่ะคดีนี้จะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องไหมเจ้าหน้าที่บอกว่าอาจจะมีบุคคลที่3บุคคลที่4จะเป็นสีกาหรือจะเป็นพระภิกษุกำลังรวบรวมหลักฐานอยู่ค่ะสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้พนักงานสอบสวนก็ส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ไปแล้วเรียบร้อยอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาเส้นทางการเงินทุจริตว่าเกี่ยวข้องกับผู้ใดซึ่งระยะเวลาก็ยังไม่สามารถระบุได้แต่จะทำให้เร็วที่สุดแล้วก็จะออกมาแถลงการค่ะคุณผู้ฟังนี่นะคะก็ยืนยันนะคะว่าโต๊ะกลมไม่ได้ยึดตำรวจไม่ได้ยึดเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีแต่อย่างใดแต่ที่เอาไปเนี่ยเพราะว่าคณะกรรมการวัดเห็นว่าอยู่แล้วมันเป็นสิ่งอัปมงคลทำให้ภาพลักษณ์ของวัดเนี่ยเสื่อมเสียนะคะเพราะว่าเป็นโต๊ะปฏิบัติการพิเศษนี่แหละค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นความคืบหน้านะคะสรุปว่าเงินสด144 ล้านอยู่ในกุฏิเงินในบัญชีอีก290 ล้าน และทองคำน้ำหนัก166บาทตอนนี้บาทละเท่าไหร่คูณเข้าไปนั่นแหละที่เจอในกุฏิยังไม่รวมในส่วนของสีกาอีกนะคะเป็นไงชื่นใจไหมจ๊ะก็ยังเดินหน้าทำบุญกันต่อค่ะคุณผู้ฟังค่ะแต่ปุ้มก็ขอบอกนะคะว่าใครที่ทำบุญกับวัดซื้อเช่าวัตถุมงคลทำบุญกับวัดก็เปลี่ยนมาทำบุญกับโรงพยาบาลบ้างอันนี้ปุ้มขอเชิญชวนทำบุญกับโรงพยาบาลบ้างนะมีเหตุสลดใจค่ะอาสาสมัครรัวหยุดหนุ่มคลั่งถือมีดไล่ฟันยิงยังไงไม่รู้กระสุนปลิวไปโดนผู้ใหญ่บ้านที่มาช่วยระงับเหตุโดนลูกหลงแล้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตกลายเป็นเหตุอีกอาสาสมัครถูกดำเนินคดีข้อหาฆ่าคนตายโอ้โหคุณผู้ฟังขาที่บ้านแพงนครพนมค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดช่วงเย็นวันที่11เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจทอมแบนแพงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนเข้าระงับเหตุคือมีชายคุ้มคลั่งอาละวาดอยู่ในพื้นที่หมู่4บ้านม่วงชีตำบลพลทองอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมค่ะปรากฏว่าจากการระงับเหตุเนี่ยทำให้นายวาสนาศรีกระสอนหรือผู้ใหญ่ตุ๊อายุ52ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่8ถูกกระสุนปืนลูกหลงปลิวเข้าอกซ้ายพอดีเลยค่ะอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุอ่ะอกซ้ายสะเทือนนำส่งโรงพยาบาลและสุดท้ายผู้ใหญ่เสียชีวิตค่ะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนายสุริยันเสนาลีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ประสานขอกำลังให้ช่วยมาระงับเหตุชายวัย23ที่มีพฤติกรรมอาละวาดทำลายข้าวของผู้ช่วยก็เดินทางไปกับผู้ใหญ่ตุ๊ผู้เสียชีวิตนี่แหละค่ะพอไปถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็อาสาสมัครเนี่ยกระจายกำลังอยู่บริเวณหน้าบ้านประมาณ30นายทุกคนพยายามเกลี้ยกล่อมให้ชายคนนี้เนี่ยออกมามอบตัวชายคนนี้ก็ออกมาจากเปิดประตูบ้านออกมาค่ะมีมีดมีสนับมือพอเปิดประตูออกมาได้นี่ก็พุ่งเข้าใส่เจ้าหน้าที่ค่ะอาสาสมัครนายหนึ่งก็ใช้ปืนยิงสกัดไป3นัดแต่กระสุนน่ะมันพลาดไปถูกผู้ใหญ่ตุ๊เข้าอกซ้ายเลยค่ะล้มลงบาดเจ็บสาหัสแล้วเสียชีวิตเลยค่ะส่วนชายคนที่ก่อเหตุเนี่ยถูกกระสุนเข้าที่แขนซ้ายและเอวแพทย์นำส่งโรงพยาบาลนครพนมส่วนอาสาสมัครคนที่ยิงเนี่ยก็เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโอ้คุณผู้ฟังขาจากเจตนาดีกลายเป็นอุบัติเหตุสลดใจกันไปเลยเขาไม่รู้ผู้ใหญ่ไปยืนตรงไหนแล้วก็คือจริงเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วนะคะมีไม้งามเอาไว้ค้ำแต่จังหวะที่วิ่งออกมาเนี่ยมีมีดด้วยแล้วก็พุ่งเข้าใส่เจ้าหน้าที่ค่ะจริงๆยิงก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุไปอีกอ่ะเนาะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวพักแป๊บนึงค่ะฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ลืมเลยว่ายังไม่ได้ขายยาไปไล่หนอนไล่หนูกับปุ้มแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อจดเบอร์ปุ้มด้วยนะ08551790250855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิด วีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
0: กลับมาส่งท้ายรายการกันนะคะกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคได้เปิดเผยแนวทางการเฝ้าระวังโรค SFTS ชื่อโรคเขาจะย่อมาจากไหนก็อย่าไปสนใจเลยเขาเรียกว่าโรค SFTS มีเห็บเป็นพาหะค่ะเพราะนั้นประเทศไทยก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดผู้ป่วยรายใหม่แล้วปัจจุบันก็มีผู้ป่วยกระจายอยู่ถึง6จังหวัดด้วยกันนะคะคือตอนนี้เนี่ยมันเป็นการระบาดของโรคนี้ค่ะในแถบจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยค่ะเป็นโรคติดเชื้อจากไวรัสค่ะโดยมีเห็บเป็นพาหะระยะฟักตัวประมาณ 4-15 วันเฉลี่ยก็ประมาณ9วันที่ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงเฉียบพลันมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำมีเม็ดเลือดขาวต่ำและมีอาการแทรกซ้อนก็คือไตวายเฉียบพลันกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเยื่อหุ้มสมองและสมองอักเสบแล้วก็มีเลือดออกที่เยื่อบุสมองค่ะประเทศไทยมีผู้ป่วยด้วยโรคนี้ SFTS ครั้งแรกเมื่อปี62รายงานผู้ป่วยล่าสุดเดือนมิถุนายนปี2568ค่ะมีผู้ป่วยสะสม6รายในกรุงเทพ2รายเพชรบูรณ์2รายนครปฐม1และฉะเชิงเทรา1ค่ะมีปัจจัยเอื้ออยู่หลายๆด้านที่สภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการแพร่พันธุ์ของเห็บที่เป็นพาหะนำโรคการสัมผัสกับสัตว์เลี้ยงการนำเข้าสัตว์เลี้ยงจากต่างประเทศหรือการเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดประเทศไทยจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดผู้ป่วยรายใหม่และการระบาดในพื้นที่นะก็ตอนนี้ระบบเฝ้าระวังและตรวจจับโรคติดเชื้อในประเทศเตรียมความพร้อมควบคุมป้องกันการแพร่กระจายแล้วก็ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี่แหละค่ะอันนี้ก็สำหรับสัตว์เลี้ยงที่มาจากต่างประเทศแล้วก็การเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นอันนี้ก็เตือนภัยให้ระวังนะคะไม่ต้องตื่นตระหนกแต่ระวังไว้เวลาหมดค่ะอีกสักครู่หนึ่งพบกับปุ้มที่วสป .612 ตอนตี5แล้วก็6โมงเช้าพบกันที่นี่นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณมิสเตอร์ออฟด้วย พบกัน6โมงนะคะสวัสดีค่ะ
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมี
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
6: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
9: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
10: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
11: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
12: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
13: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
14: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
9: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไว วัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิตโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
11: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805577
9: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
15: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพลาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเลียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเสิร์ชใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่6 จ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูล

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือหญ้าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเดินจือและส่วนเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกซ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกซ์แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2 คำจำให้แม่นสบู่แซมสัน

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือหญ้าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเดินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเดียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซมสัน

0: คือต้องพูดถึงอุดมคตินะวันนี้เปิดเพลงของคุณสันติรุณเพนะไม่ว่าจะเป็นเพลงรุ่มเจ้าพญาก็ไพเราะนะรักกันไว้เถิดเหมือนคนเราต้องมีอุดมคตินะท่านผู้ฟังนะการดำเนินชีวิตเนี่ยนะถ้ามีอุดมคติเนี่ยบางคนก็มีอุดมคติแต่อุดมคติก็ต้องเป็นอุดมคติที่เป็นสัมมาทิฏฐิด้วยนะนะก็คือมีจินตนาการมีมาตรฐานแห่งความสมบูรณ์แบบนะเป็นความดีความงามความจริงนะต้องพบนะนะความดีความงามแล้วก็ความจริงนะซึ่งมนุษย์ยึดถือเป็นเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินชีวิตนะหรือเป็นหลักที่แสวงหาเพื่อไปถึงจุดที่ดีที่สุดนะทุกคนก็ต้องมีอุดมคตินะแต่ละคนก็จะมีจุดมุ่งหมายนะไม่เหมือนกันแต่จริงๆจุดมุ่งหมายเนี่ยอุดมคติบางทีมันก็เปลี่ยนนะสมัยตอนไฟแรงๆมีอุดมคติอีกอย่างนึงพออายุผ่านมาไอ้ที่เราจินตนาการหรือใฝ่ฝันอุดมคติมันก็เปลี่ยนได้นะท่านผู้ฟังมันเปลี่ยนได้มันยังเป็นอนิจจังอยู่นะคือไม่เที่ยงนะก็บอกว่าอุดมคติเนี่ยนะฟังแล้วแหมเหมือนวิชาการนะเหมือนปรัชญานะจริงๆแล้วดำเนินชีวิตใช้ในอุดมคติได้ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายความฝันสูงสุดที่อยากเป็นสำเร็จสังคมในอุดมคติหรือคู่ครองในอุดมคติคู่ครองในอุดมคติโอ้โหสังเกตดูเนาะนะมีพี่ที่เรียนด้วยกันนะชื่อพี่แมวนะอายุปีนี้เขาพี่เขาอายุ64ปีก็มาเรียนด้วยกันนะอยู่อยุธยาแกมาสายที่สุดนู่นน่ะ10โมงครึ่งอ่ะเข้าเรียน3โมงเช้าอ่ะ4โมงครึ่งเมื่อวานนี้นึกว่าแกไม่มาเนี่ยแบกเป้เบลอมาเลยจุ๋มมาขยันขยอให้แกสมัครคือแกเรียนแต่แกไม่ยอมส่งใบสมัครคือถ้าไม่ส่งใบสมัครก็คือไม่พร้อมที่จะสอบอะไรเงี้ยหุยพี่เราต้องไปด้วยกันเนี่ยเขาเห็นถึงความตั้งอะไรเงี้ยเนี่ยเพิ่งยื่นใบสมัครเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่แล้วต้องบังคับกันนะน่ารักนะเป็นคู่จิ้นจุ๋มนะพี่แมวนะมาแกต้องแบกเป้มาเลยอุดมคติในชีวิตพี่ไม่มีอะไรอ่ะนะไปละคุยกันคือใครจะยังไงก็ช่างนะแกมาทีหลังนะแต่แกก็กลับทีหลังแกจะต้องเช็ดถ้วยชามทำนู่นนี่ไม่ใช่ไก่กานะเป็นนักจีเป็นข้าราชการพลเรือนของกรมสัมภากรนะเกษียณมาแล้วนะเนี่ยก็คุยกันน่ารักนะสีจุ๋มนะรุ่นเราคราวเดียวกัน มาชัดตลอดแต่ก็กลับหลังนะแกก็คือพูดแต่แกดูคนแบบตลกแบบไม่ตลกนะแต่พูดอะไรก็ขำๆนะแล้วก็คุยอุ้ยเขาก็บอกจุ๋มว่าดีจริงๆเลยนะมีคนมารับมาส่งมาเรียนเนี่ยบางคนก็ต้องหาทางมาบางคนก็ต้องเหนื่อยขับรถมาเองอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ยิ้มบอกเราก็ต้องดีด้วยคือการที่เราจะมีคู่ชีวิตในอุดมคติเนี่ยหรือคู่ครองไม่ว่าจะหญิงชายเนี่ยเราก็ต้องดีด้วยนะไม่ใช่อยู่ดีๆโอ้โหเขาดีเลิศเลยเราห่วยแตกเนี่ยมันก็ไปกันไม่ได้เนาะศีลไม่เสมอกันนะจาคะไม่เสมอกันแล้วก็ศรัทธาไม่เสมอกันเนี่ยมันก็อยู่กันไม่ได้แกก็พูดว่าเราก็ต้องดีด้วยเราถึงเจอคนดีอุ้ยของพี่น่ะเหรอนี่แกก็ตึ๊ดนะแกก็พูดจ๋าเนาะนะอดีตสามีแกก็อีกศาสนาหนึ่ง แกน่ารักนะแกก็พูดแบบคือคนที่ผ่านโลกมาเนาะถ้าเราดีก็ต้องเจอคนดีอันนี้ถูกต้องเลยนะมันก็ในอุดมคติที่มีจินตนาการหรือมีจุดมุ่งหมายอะไรเนี่ยเราอยากจะทำอะไรสำเร็จสักอย่างเนี่ยเราก็ต้องเริ่มต้นได้ทำในสิ่งที่ดีเนาะแล้วก็เป็นประโยช เนี่ยก็เป็นในแง่ของจริยธรรมนะเขาก็เรียกว่าจริยธรรมก็คือหลักสากลนะก็ต้องใช้เป็นบรรทัดฐานในการประเมินความประพฤติการกระทำของตนเองส่วนในด้านปรัชญาเนี่ยก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับจิตใจความคิดความรู้สึกนะซึ่งเป็นแก่นแท้ของคำจริงก็เป็นตัวกำหนดนะความเป็นไปของโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุดมคติเนี่ยแต่ละคนแต่ละอย่างแต่ละอาชีพก็ไม่เหมือนกันนะอย่างตำรวจไทยก็มีอุดมคติของตำรวจไทยใช่ไหมนะอะไรบ้างนะปราณีประชาชนนี่นะแฟนรายการจุ๋มนี่เป็นตำรวจปลดเกษียณเยอะนะคะเกษียณกันแล้วนะคะหลายคนหลายคนพี่หมวดพี่จ่าส่วนมากก็จะได้ร้อยตำรวจตรีนะบางคนเป็นชั้นประทวนเนี้ยเวลาเกษียณก็จะเป็นให้เกียรตินะนะมีหลายท่านนะเป็นนายดาบก็เยอะนะอย่าเพิ่งตามมาจับนะเพราะว่าคนก็เล่นหวยกันเยอะรายการเนี้ยนะเวลาใกล้ๆหวยออกนี่วันนี้วันที่เท่าไหร่13วันหวยออกวันที่16ใช่ไหมนะอย่างอุดมคติของตำรวจเขามีอะไรนะเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ปราณีประชาชนนี่ใช่ไหมใช่นะจริงๆเขาเป็นห่วงเรานะนี่แถวบ้านจุ๋มเนี่ยจับหมวกกันน็อกนะใครไม่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยเขาดักจับกันโอ้ย้อนสอนบางคนก็แต่จริงๆเนี่ยเขาทำถูกต้องนะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ห่วงสมองเราถ้าเราไม่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยมันร้ายแรงถึงกับเสียชีวิตเราขับรถย้อนสอนเนี่ยโอ้ยบ้านจุ๋มมันมียูเทิร์นเลยบ้านจุ๋มไปเนาะเข้าวัดเขาพระงามกับศูนย์การบินทหารบกเนี่ยมียูเทิร์นคนออกมาจากทางในอ่ะย้อนสอนแล้วเชื่อไหมชนกันถึงกับเสียชีวิตนะตรงนั้นน่ะอ่ะนะลืมปิดเสียงอ่ะโอเคก็จะจับคนย้อนสอนขับจับคนที่ไม่ใส่หมวกกันน็อกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยชอบตำรวจแต่จริงๆอ่ะเขาดูแลเรานะเราเป็นแบบไม่อยู่ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็คือประเทศที่มีวินัยในตัวนะต้องสอนตั้งแต่เด็กๆนะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกเด็กนะเวลาเขาช่วยเหลือคนหรือทำอะไรเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าเป็นความดีอะไรที่ต้องแบบตัวเองดูดีนะคือมันเป็นหน้าที่ที่พึงต้องทำกับเพื่อนมนุษย์อะนะแต่จริงๆก็เป็นความดีอะแหละนะนะเช่นช่วยไม่ทิ้งขยะนะไปญี่ปุ่นเนี่ยนะไม่เจอถังขยะคุณต้องมีถุงน้อยๆติดไปด้วยเอากลับมาทิ้งบ้านหรือถ้าเกิดคุณจะนั่งรับประทานเครื่องดื่มอะไรคุณก็รับประทานที่ร้านแล้วการที่เดินไปกินไปเนี่ยนะในบ้านเขาเนี่ยถือว่าเป็นการไม่สุภาพไม่เรียบร้อยโอ้เรานี่เดินกินกันช่อมช่อมช่อมเลยเห็นไหมว่าประเพณีจารีตวัฒนธรรมเนี่ยแต่จุ๋มว่าจุ๋มชอบนะไปญี่ปุ่นไปหลายครั้งเนี่ยนี่ล่าสุดคุณลุงกลับมาจะไปไหนเนี่ยเขาถามว่าเราสอบเสร็จเมื่อไหร่จะไปเหรอไปผ่อนคลายนะแกก็ยื่นโปรแกรมมาก็บอกโอ้ยุโรปไปบ่อยมากนะคุณลุงก็ชอบสวิตเซอร์แลนด์แกไปแกไม่ทำอะไรแล้วแกชอบไปยืนสูบบุหรี่พุกเป่าอันนี้ที่แกเลิกไม่ได้นะแกไม่ดื่มสุราแกจะดื่มจะสูบเท่ๆท่ามกลางหิมะแล้วปล่อยควันพิ้วนี่คือความสุขนะก็ตอนนี้แกย้ายไปอยู่ทางยุโรปเหมือนกันแกขี้ร้อนนะเราก็คิดว่าญี่ปุ่นนะคือญี่ปุ่นเนี่ยมันนั่งเครื่องบินไม่นานเนาะโอ้โหไปยุโรปนั่นมันนะถ้าเกิดบินตรงเลยอย่างต่ำก็12ชั่วโมง11ชั่วโมงเราอายุมากขึ้นนะสาวๆหนุ่มๆก็ไม่เท่าไหร่นะเพราะนั้นเนี่ยเอาอันนี้ไปเรื่องอย่างนี้ได้ไงก็ไม่รู้นะคือบ้านเขาเนี่ยมีญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีวินัยมากการอะไรต่างๆนะการความสะอาดการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอะไรอย่างนี้นะฮะไม่เสียงดังอ่ะจะไม่มีข่าวนะว่าคนข้างบ้านเปิดเพลงดังและอีกบ้านหนึ่งลากปืนไปยิงเนี่ยไม่มีนะฮะบ้านเขาเคารพกติกาไม่ใช่ที่จอดรถหน้าบ้านเราแล้วไปจอดรถเนี่ยไม่ได้นะเพราะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยประเทศเขาเนี่ยพื้นที่เขาแพงมากบ้านเขาหลังไม่ใหญ่ถ้าเจอหลังใหญ่นี่รวยนะเพื่อ สมัยฐานนั้นดอนศักดิ์สมัยก่อนพวกซามูไรเนี่ยเอาเขามีนะได้ที่นาเท่าไหร่ก็เหมือนเราเนาะเวียงวังคลังนาอะไรอย่างเงี้ยนะต้องได้นางเงินเท่านี้การปกครองแต่ส่วนมากจะอยู่ด้านนอกจะไม่อยู่ในเมืองหลวงนะหลังใหญ่ๆมีที่นานะนั่นน่ะเศรษฐีนะนะ มาบ้านเราเนี่ยเขาหนีหนาวแต่เราก็เป็นหาหนาวเขาก็หนีหนาวมาตีกลอบบ้านเราจริงชาวนาญี่ปุ่นรวยนะชาวนาบ้านเรารวยมันทำไมไม่มีการสนับสนุนกันอย่างจริงจังนะเราจริงๆนะก็มีระเบียบมากเพราะนั้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยเวลาเจอตำรวจเราก็จะโอ้ไม่ชอบมาจับอีกแล้วเขาดูแลบางทีเนี่ยตอนช่วงนี้เขาจะมีตรวจเพื่อใบภาษีเนาะป้ายวงกลมนะคือต้องตรวจเพื่ออะไรเพื่อย้ำเตือนเราว่าถ้าภาษีมันขาดจะทะเบียนไม่ต่อเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุและเกิดอุบัติเหตุเนี่ยโอ้โหเราเสียเงินเยอะนะเพราะว่าประกันหมดเบื้องต้นพ.ร.บ.ขาดอย่างเงี้ยเขามาเตือนเราแต่เราก็ไม่ชอบใจเขาเราบางทีเราก็ไม่ชอบเพราะนั้นเนี่ยอุดมคติของตำรวจก็ต้องมีความอดทนสูงไม่ว่าจะเป็นเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ดูแลประชาชนนะทนต่อความเจ็บใจไม่เราเป็นห่วงมันว่าเราเนี่ยนะทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากนะมั้งขับรถไล่กวดผู้ร้ายบางทีเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตก็มีนะตำรวจไล่จับพวกค้ายามั่งอะไรและก็ไม่มากแล้วไม่มักมากในราบผลนี่อุดมคติเราจะไม่คอร์รัปชันเราต้องมีอุดมคติมุ่งบำเพ็ญประโยชน์แก่ประชาชนนะอันยังไม่ถึงวันตำรวจเนาะวันตำรวจนี่น่าจะวันที่13มั้ย13ตุลาคมมั้ยถ้าจำไม่ผิดนะใช่มั้ยน่าจะใช่นะ13ตุลาคมเดี๋ยวดูปฏิทินก่อนแต่13ตุลาคมเนี่ยเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะวันตำรวจแห่งชาติตรงกับวันที่ผมดูข้อมูลวันที่13เหมือนกันนะถ้าจำไม่ผิดนะ13วันตำรวจ17อ๋อคาดไปอ๋อเห็นไหมจุ๋มก็ว่าจริงๆเดิมมันตรงกับวันที่13นะต่อการก็ต่อมาเปลี่ยนแปลงเมื่อปี2560เองนะฮะเป็นวันที่17ตุลาคมเพราะว่าหลีกเลี่ยงวันคล้ายวันสวรรคตในองค์รัชกาลที่9นั่นไงจุ๋มยังว่าอยู่นะเดิมเลย13ตุลาคมได้มาไปตรงกับวันสวรรคตของรัชกาลที่9ก็เลยเลื่อนเป็นวันที่17ตุลาคมนะมาเราก็มีน้องชายเนาะเป็นเพื่อนไอ้เจ้าเอี้ยงเนี่ยนะตอนนี้เขาจบแบบแยกเราเนาะอย่างพวกจปล.แล้วก็มาเป็นตำรวจเจ้าโด่งเนี่ยกว่าจะเกษียณก็น่าอย่างน้อยก็น่าจะได้ในพลนะฮะนะตอนงานพ่อจุ๋มเนี่ยก็ให้เกียรติเขาขึ้นทอดผ้าเห็นมาตั้งแต่โอ้โหไม่ต้องใส่เกงขาสั้นน่ะจุ๋มนี่เป็นไอดอลของเขาเลยนะโอ้ยพี่เจอผมนะตัวสูงใหญ่ไอ้โด่งเจ้าโด่งลูกหลานคนกองบิน2อ่ะแหละนะคุณอาฉลองแล้วต้องรู้จักพ่อเขานะนะเด็กกองบิน2นะสอบติดนะแล้วก็เป็นนายตำรวจนะเจ้าโด่งสูงนะก็เป็นตำรวจเหมือนกันนะเวลาไปไหนกับมันหนุ่มก็รู้สึกเจอคนขายลอตเตอรี่เกินราคามันก็ทำหน้าเข้มเราก็สะกิดมันเฮ้ยปล่อยผ่านมั่งก็ได้นะปกติเขาต้องขาย80ใช่ไหมล่ะ วันนั้นไปกินข้าวกับเจ้าหนุ่มก็มีคนมาขายลอตเตอรี่แต่เขาไม่ได้ใส่ชุดราชการเนาะนะพอถามเท่าไหร่เอ้าทำไมขายเกินราคาโอ้ยเสียงมันเปลี่ยนไปเว้ยตอนมันคุยกับเรามันก็เหมือนเด็กงงพอมันคุยเฮ้ยบอกเฮ้ยไม่ได้พี่ผิดกฎหมายตอนหลังเฮ้ยไอเราก็เป็นคนเกรงใจเนาะเฮ้ยบอกเฮ้ยไม่ได้พี่แต่มันก็ปล่อยผ่านนะอย่าสงสารเขาก็เขาจะได้เนาะมันก็ขายก็ร้อยหนึ่งทั้งนั้นแหละนอกจากหวยเหลือเยอะก็90นะเอ้าพูดถึงเนาะมันก็ต้องอาชีพต่ออาชีพมันก็ต้องทนกว่าอดทนต่อความเจ็บใจอาชีพที่กระทบกับคนเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องมีหลายคนหลายความคิดเราก็ต้องคิดว่าภูมิธรรมแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันนะคนที่โดนฝึกมาเนี่ยหรือคนที่ฝึกจิตที่ดีแล้วเนี่ยนะคะมันก็ไม่มีอะไรที่จะมากระทบเขาได้นะฮะแม้แต่ลมมาพายุก็ไม่หวั่นไหวแต่อาจจะแพ้ลมเล็กๆเคยบอกแล้วว่าลมอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ย อุดมคติเนี่ยต้องมีนะเราเป็นแม่ค้าเราเป็นครูบาอาจารย์เราเป็นนายแพทย์นะคนที่เป็นแพทย์เนี่ยอยู่ในสนามรบเนี่ยศัตรูบาดเจ็บมาเนี่ยเราก็ต้องรักษาเขานะเพราะว่าจรรยาบรรณขออภัยจรรยาบรรณของแพทย์เนี่ยคือมันไม่มีมิตรศัตรูอ่ะต้องดูแลคนเจ็บใช่ไหมนะจรรยาบรรณมันต้องมีท่านผู้ฟังนั้นทําไปเถอะนะบาปย่อมทําอันตรายกับผู้ที่ไม่มีอกุศลเจตนาไม่ได้นะก็มีคําเปรียบเปยนะจุ๋มชอบมากเลยนะหลวงพ่อก็เคยเทศนะฮะที่ว่าฝ่ามืออ่ะนะถ้าแผลเนี่ยไม่มีในฝ่ามือเราใส่บุคคลใครจะนำยาพิษเอามาใส่ก็ไม่สามารถซึมเข้าสู่มือเราได้นะเพราะมันบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำอยู่ฉันนั้นโอ้โหสาธุนะนี่เป็นทุกขนิกายคาถาของธรรมบทนะในทางพระพุทธสุภาษิตนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ถ้าแผลไม่มีในฝ่ามือใส่บุคคลพึงนำยาพิษไปด้วยฝ่ามือได้คือเอายาพิษมาใส่มือเราเนี่ยถ้าเราไม่มีบาดแผลเนี่ยยาพิษก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้บาปก็ย่อมไม่แก่เกิดแก่ผู้ไม่ทำอยู่ฉันนั้นนะไม่ทำอันตรายต่อผู้ไม่มีอกุศลเจตนานะแล้วก็การเปรียบเทียบนะไม่มีเจตนาชั่วร้ายก็คือไม่มีอกุศลเนี่ยแหละอกุศลจิตนะอกุศลจิตในพระอภิธรรมเนี่ยนะอกุศลจิตเนี่ยมีทั้งหมดนะ14ดวงอกุศลจิตนะท่านผู้ฟังนะไม่ต้องไปดูเหนือดวง นะอกุศลจิต12ดวงจะมีอะไรบ้างมีโลภะมูลจิต8มีโทสะมูลจิต2ไอ้โทสะเนี่ยนะคนที่เป็นกันทุกโมหะเนี่ยหลงเนี่ยนะโมหะมูลจิต2นะรวมกันเป็นอกุศลจิต12นะจิตเราเนี่ยนะจิตเราเนี่ยแบบย่อนี่มี89ดวงแบบพิสดารนี่มี121ดวงนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปดูเหนือดวงไปเช่าอะไรเลยดูแค่ดวงจิตเราอะพอแล้วนะไม่ต้องไปดูดวงจิตคนอื่นนะเราไม่มีอกุศลจิตไม่ไปในทางชั่วร้ายนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลเพราะอุดมคติคำเดียวนี้ไปได้ไกลมากรายการนี้มันเป็นรายการอะไรวะเนี่ยรายการนี้นะคะเขาบอกว่ากรมอุตุแจ้งนะก็จะมีฝนตกถล่มหนักมากในวันไหนเนี่ยวันพรุ่งนี้นะเมื่อวันที่12กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ24ชั่วโมงข้างหน้าจะมีฝนตกมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะอีสานต่ำแล้วกันภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครก็ต้องระมัดระวังนะจะนั่นแหละ12 13นะก็แต่เมื่อวานที่บ้านจุ๋มที่อยุธยาที่ไปเรียนก็ไม่มีนะแดดแจ้มากเลยนะแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่โหแต่จะอาจจะตกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะก็นะดูแลตัวเองให้ดีเพราะช่วงนี้ก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บระบาดกันเยอะมากนะอย่างเมื่อวานเอาคุณลุงทิพย์คุณนายลุงทิพย์เมื่อวานสั่งอะไรเนี่ยมองเห็นแวบๆนะไม่ได้ทักทายใครเลยเวลานะคุณลุงทิพย์เดี๋ยวดูแวบๆซื้ออะไรนะสั่งสบู่6ก้อนจ้าแชมพูอัญชันครีมนวดอัญชันเพิ่มบำรุงสมองเอาแคปเจอร์ไว้ก่อนแคปเจอร์โอเคเดี๋ยวไปลงบันทึกไว้นะส่งวันจันทร์นะคะนะส่งวันจันทร์นะก็ขอบพระคุณท่านผู้ฟังตื่นเช้ามาฟังรายการจุ๋มนะก็มีนู่นนี่นั่นมานะเอามาฝากกันก็ล้วนแต่จุ๋มคิดว่ามันก็น่าจะมีประโยชน์นะฮะนะความรู้นะแล้วก็เรื่องไร้สาระบ้างอะไรบ้างก็ฟังกันไปนะคุณเล็กสวัสดีค่ะศรัทธาสูงสุดคุณจุ๋มสุขภาพสมบูรณ์ดีนะครับสาธุคุณเล็กสุขภาพขอสุขแข็งแรงเหมือนกันนะแฟนรายการจุ๋มบางคนเงียบๆหายไปจุ๋มก็คิดถึงนะเอ๊ะเคยทักกันอยู่ ตุยไปหรือยังอ๋อเขาไม่ตุยหรอกเขาไม่อยากทักอ๋ออันนั้นไม่เป็นไรขอให้ท่านสุขภาพสมบูรณ์ดีนะแต่ถุมอาจจะไม่ได้ทักทายใครช่วงหลังๆก็ต้องขออภัยมณีศรีอโยธยาเนาะ ขออภัยเมื่อวานนี้มันก่อนเจ๊หมูจุ๋มยังไม่ได้อ่านเลยลูกสาวสมบัติเขาส่งรูปมาให้จุ๋มดูนะแฟนรายการลูกสาวสมบัตินี่อ่ะนะโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ใครละเนี่ยเดี๋ยวใครใคร
1: กำลังบอกคุณจุ๋มที่กำลังถ่ายอยู
2: ่จุ๋มแต่ใช้อย่ามองจุ๋มตลอดนะอย่ามองใจว่าชื่นใจแทนเต้นนะ
0: อย่ามอง
2: ไม่เคยทิ้งเลย
1: ใช้มาเป็น5ปี10ปีแล้วตั้งแต่ขายมานะ
2: นั่นแหละ
1: จ้ะตอนนี
0: ้อ้าวสะดุดแค่เนี้ยเวลาเจ๊หมูอัดคลิปทีไรมันชอบสะดุดอันนี้ป้าอะไรเลยเนี่ย
1: ตอนนี้คือราคานิดหน่อยก็
2: ไม่เป็นไร
0: นี
1: ่ฟังน้องจงทุกวันไหม
2: ฟังทุกวันเช้าอ่ะชอบมาก
1: เรือเราเป็นเรือทรายใช่ไหม
2: เออแต่ไม่ได้อยู่เรืออ
1: ยู่อะไร
2: อยู่สายทอง
1: เอาอยู่ใส
2: ่แตนอยู่สายทอง
1: อ้าวน้องแตนสายทองคนสวย
0: เออ
1: คุณนะจ๊ะฟัง
0: ทุกเออมันชอบหลุดอ๋อจบแล้วขอบคุณพี่สายทองคนสวยด้วยนะฮะอยู่เรือนแพเหรอบอกว่าชื่นใจขึ้นโอ้ยไม่เป็นไรขึ้นก็ซื้อโอ้โหมันถูกมันโดนใจจะซื้อราคาเก่ากันจนถึง20ปีเลยเหรอพี่สายทองน่ารัก
1: ตั้งแต่ขายมานะ
2: น
1: ั
2: ่นแหละ
1: จ้ะตอนนี้คือราคานิดหน่อยก็
2: ไม่เป็นไร
1: นี่ต้องจมทุกวันไหม
2: ฟังทุกวันเช้าอ่ะชอบมาก
1: เรือเราเป็นเรือทรายใช่ไหม
2: เออแต่ไม่ได้อยู่เรืออ
1: ยู่อะไร
2: อยู่สายทอง
1: เอาอยู่ใส
0: ่
2: แอนอยู่สายทอง
1: เอาน้องแตนสายทองคนสวย
0: ขอบพระคุณแล้วทำไมแฟนรายการหนูหน้าตาสวยทุกคนและหน้าตาใจดีทุกคนนี่ก็อีกคนนึงนะเมื่อกี้พี่แตนเนาะพี่แตนแล้วกันสายทองเขาเรียกบ้านสายทองเหรอนะอันนี้น้องลูกปลานะยิ้มแป้นเลยหน้าตาสวยจังเลยอะลูกสาวใครล่ะเนี่ยเขาบอกลูกปลามาซื้อให้แม่นายกลูกปลามาซื้อให้แม่นายกอบต.แม่นายกอบต.เอกราชที่ทำกลองใช่ไหมใช่ใช่ใช่นะน้องลูกปลามาซื้อให้แม่นายกอบต.เอกราชท่านใช้ประจำพี่ถาวรคนงามคนสวยคนแข็งแรงอ๋อคนมาซื้อเนี่ยก็ชื่อน้องลูกปลาใช่ไหมมาซื้อให้แม่นายกอบต.เอกราชท่านใช้ประจำพี่ถาวรคนงามตกลงชื่อน้องลูกปลาหรือพี่ถาวรเอาไม่เป็นไรล่ะก็ส่งรูปมานะซื้อทีกันยกแพ็ค6ขวดกันเลยทีเดียวเชียวนะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะวันนี้เจ๊หมูบอกวันก่อนลูกเปานะมาขายยาสีฟันให้เอ๊ะทำไมไอ้ยาสีฟันหลอดเล็กๆคนมันซื้อกันจังเลยจิ๋วแจ๋วเนี่ยนะเจ๊หมูเขาไลน์มาว่าวันก่อนลูกเปานี่คือลูกชายเจ๊หมูนะคะมาขายยาสีฟันให้แล้วเอาไปใช้หลอดหนึ่งแต่เขาไม่รู้บีบสักครึ่งแปลงแสบปากไปทั้งวันเฮ้ยเขาไม่อ่านเขาบอกว่าใช้แค่นิดเดียวนะแสบปากไปทั้งวันเขาบอกว่ายาสีฟันดีจริงๆตอนนี้ลูกเปาก็ใช้อยู่อุ้ยตัวแทนจำหน่ายจุ๋มนะจุ๋มก็ดีใจนะบางคนเนี่ยเสิร์ฟอาหารจุ๋มเนี่ยก็บางร้านนี่เขาขายหลายแบรนด์นะแต่เขากินแบรนด์เรานี่เราก็กราบขอบพระคุณจากหัวใจเนี่ยบางคนบอกสบู่ก็ใช้ของจุ๋มกาแฟปลื้มใจนะตั้งใจค่ะตั้งใจทำนะจริงๆนะกาแฟหนึ่งกล่องอ๋อเขาพิมพ์อันนี้ผิดอ่ะอันนี้จุ๋มว่ามาย้อนดูนะไม่ได้อันนี้ใครเนี่ยสาวสวยบางบานหมู่8คุณสุคนทาตำบลไซน้อยมากับสามีรูปหล่อพี่อนันต์โอ้โหมาซื้อกาแฟถึงนี่เลยสาวสวยบางบานนี่หมู่8นะพี่สุคนทาขอบพระคุณมากมาเส้นข้างมาถ้าอยู่บางบานเนี่ยมันจะเลาะเหมือนเส้นทางเสนาใช่ไหมมันจะมาป่าโมกได้ใกล้กันแต่จริงๆเสนาก็มีตัวแทนนะร้านเจเล็กรุ่งฟ้าตลาดบ้านแพลนนะเตไปส่งมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะสบู่2ลังกาแฟมียาสีฟันมีนะก็ขอบพระคุณมากนะแล้วมีใครนะที่บอกว่าท้องผูกมากๆน่ะดื่มหรือยังนะดื่มหรือยังคุณเกษมชงนะเดี๋ยวจุ๋มอธิบายแซมซันพัดดีท็อกอย่าปล่อยให้ท้องผูกไม่ดีนะไม่ดีนะอย่า เดี๋ยวตั้งเพลงไว้อ่ะเอาเดี๋ยวก่อนนะเวลาจะหมดมองแวบๆเหลืออีกไม่ห้าหกห้าหกเจ็ดนาทีห้าห้าห้าหกเจ็ดนาทีจะหมดรายการแล้วยังไม่ได้ขายของเลยนะอ้าวซัมซันพลัสรีทอล์กนะคะใครที่ไม่เคยดื่มหรือเพิ่งดื่มครั้งแรก1ซองเนี่ยคุณชงกับน้ำถ้าเป็นน้ำเย็นก็ดีหรือน้ำอุณหภูมิปกติห้ามชงด้วยน้ำร้อนแต่กาแฟซัมซันชงน้ำร้อนได้มันต้องชงน้ำร้อนนะกาแฟมีท่านผู้ฟังนานแล้วเอ๊กาแฟนี่มันกินตอนไหนตอนเช้านะอย่าไปกินก่อนนอนนะมันจะไม่หลับนะบางคนบอก2แก้วได้ไหมก็ตามใจนะแต่จุ๋มกินแก้วเดียวซองเดียวแต่คุณลุงเนี่ยแกต้องชง2ซองนะแกบอกไม่อิ่มเฮ้ยกาแฟเขากินให้มันสดชื่นมันกินอิ่มก็ต้องกินข้าวสิแกอย่างนั้นแหละก็กินเปืองนะนี่แกมาอยู่ที่บ้านนะเสาร์อาทิตย์จันทร์3วันเนี่ยกาแฟเนี่ยแกกิน3วันนี้6ซองแล้วเมื่อวานนั่งเรียนอยู่นะจะจุ๋มปิดเสียงเนาะร้านนำสมัยพี่ภาวิตาเนาะจากตลาดเมืองทองดอนเจดีแกไลน์มาคือเราก็เอาโทรมาอ๋อโอนเงินมาให้นะคะค่ากาแฟส่งกาแฟไปให้ร้านนำสมัยตลาดเมืองทองอำเภอดอนเจดีนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนะใครอยากกินกาแฟอยากใช้สบู่แซมสันยาสีฟันไปร้านพี่เขาเลยนะเจ้าของร้านเป็นสาว 2,000 ปีนะจุ๋มเจอพี่เขามาเกือบ20ปีหน้าเขายังไงก็อย่างนั้นนะ คิดถึงป้าล้วนเนาะป้าล้วนไปไหนเนี่ยหายเงียบไปเลยเนี่ยคิดถึงนะป้านะไม่ได้คิดถึงขนมนะ แต่คิดถึงป้านี่แหละนะนะใครอยู่แถวๆดอนเจดีบอกหน่อยสิว่าป้าก็ยังสบายดีอยู่หรือเปล่านะป้าล้วนร้านขายทองนะก็เป็นตื่นเช้าๆมาก็ฟังจุ๋มว่าตอนหลังเงียบไปเลยเนี่ยยังเป็นยังไงบ้างยังไงอะป้านะอ่ะเดี๋ยวจุ๋มตั้งเพลงนี้ไว้นะมีหลายๆคนชอบบอกเพลงอะไรนะที่มันอะไรไม่เหลืออะไรเลยอ่ะมีหลายๆคนชอบอันเดี๋ยวจุ๋มตั้งเพลงนี้อ่ะนะซัมซันพลัสดีท็อกชงกับน้ำอุณหภูมิปกติแก้วโตโตชงแก้วโตโตนะแล้วดื่มเลยนะแล้วดื่มเลยแล้วก็ตบด้วยน้ำเปล่าอีกแก้วหนึ่งแก้วนะเช้ามา 5-6 ชั่วโมงเขาทำงานนะสบายนะแต่จริงๆคนท้องผูกเนี่ยพยายามเราอายุเยอะนะพวกเนื้อสัตว์โปรตีนหนักๆก็งดเว้นเอาโปรตีนจากปลามันก็ย่อยง่ายดื่มน้ำเยอะๆบางคนก็ดื่มน้ำเยอะกินผักเยอะมาแต่บางทีธาตุขันมันแข็งไอ้ธาตุบางทีพวกธาตุแข็งต้องมีตัวช่วยนะซัมซันพลัสดีท้องนะเป็นตัวช่วยนะใครที่บางคนอย่างพี่ชูศรีนี่เขาสั่งทีเยอะนะเขาบอกคุณจุ๋มห้ามเลิกทำเนี่ยทุกวันนี้ที่หนูจุ๋มยังทำอยู่เพราะพี่ชูศรีนะ เขาซื้อทีเป็นโหลนะโหล2โหลนะเพียวท้องผูกนี่เราต้องของเก่าออกนะ1กล่องบรรจุ4ซองนะฮะถ้าคนที่ปกติดีแบบอยากระบายอยากดีท็อกซ์ลำไส้เพิ่มการดูดซึมซ่าสารอาทิตย์นึงดื่มสัก 2-3 วันก็ได้นะฮะแต่ถ้าบางคนธาตุแข็งมีท้องผูก3วันถ่ายทีแนะนำให้ดื่มได้นะ5วันหรือทุกวันก่อนนะปรับธาตุทุกวันก่อนพอมันดีขึ้นแล้วก็อาจจะเหลือวันเว้นวันนะฮะแต่พี่ชูศรีเนี่ยแกดื่มทุกวันเลยแต่ก็ดื่มครั้งละครึ่งซองนะก็1กล่องบรรจุ4ซอง280นะฮะก็อย่างบางคนสั่งเนี่ยพื้นฐานเลยเนี่ยถ้าใครที่ไม่เคยทานจุ๋มแนะนำให้3กล่องขึ้นไปนะถ้าปรับดีแล้วก็ค่อยว่ากันโอเคนะอ่ะไปแล้วเวลาหมดเวลาขอบคุณทุกท่านนะที่ทักทายจุ๋มในไลน์พี่มาลัยด้วยคุณเสนด้วยใครบ้างกำนันทีมนะกฐินวัดหนองเพียนวันไหนคะนะปราสาททรายไม่เหลืออะไรเลยทุกวันนี้ ในพระพิธรรมบอกไม่มีเรานะ
3: กว่าจะรวมจิตใจเก็บสายสวย
0: ๆไม่มีเราบุญรักษาเทวดาคุ้มครอง
3: ก็ประสา
0: ทโชคดีแล้วมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชาย
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิต
7: ปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
11: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909
12: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยย่าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
13: บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ
14: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
15: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวัง
16: ใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไททิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไททิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
17: ยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691
18: ยืนยันจากผู้ใช้จริง
19: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
20: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
19: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
20: ข้าว89
19: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
21: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
22: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
23: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
19: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
21: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะ
22: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
23: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
19: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
21: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่

0: ิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์โชคดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงเนสคนมาดูโอ้โหรวงส่วนนี้จังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
0: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
3: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
4: รสอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
5: 081-290-1691
6: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง081-290-1691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
7: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกุมารพัชโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกุมารพัชจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
8: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัชซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัชเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อ

ปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

0: ครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมทักทายคุณผู้ฟังที่สถานีวิทยุของจังหวัดทหารบกลพบุรีครับ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ทักทายคุณผู้ฟังที่FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์ที่โรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสักแก้วลพบุรีครับ FM 97.75 คลื่นวิทยุจากตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลและก็จสหนึ่งกรุงเทพขอบคุณพี่ณัฐณัชนกนู้นจากวัดวิมุตติยารามบอกฟังทุกคืนกลางวันไม่ได้ฟังก็ฟังกลางคืนขอบคุณมากเลยนะฮะเพลงเพราะๆตรงนี้คุณผู้ฟังทั้งนั้นเป็นคนเลือกเข้ามานะฮะก็อย่างที่บอกกันแล้วครับหลายคนฟังเพลงเก่าหลายท่านชอบฟังเพลงใหม่อันนี้ก็นานาจิตตังอะนะตังใครก็ตังมันวันนี้สาวสวยจากอู่ทองสุพรรณบุรีสั่งซื้อกาแฟลิต้าเอ็มโกเข้ามาแล้วก็บอกว่าเปิดเพลงไหนว่าไม่ลืมด้วยก็เปิดให้ฟังเลยทันทีขอพบได้ปั๊บไม่รอช้านี่ครับพี่มณิษฐ์ขันทับน้ำนี่มาปลุกลุงช้างตั้งแต่ตีสี่ครึ่งขอฟังเพลงวันนี้ทำดีหรือยังของมอนพิลมไพไม้พิลมพรพี่สาวจากท้ายตลาดลพบุรีครับอยากจะฟังเพลงแจกใบหย่าของไพวันลูกเพชรผมก็ดื้อไงผมเอาแจกใบหย่าของพี่บัญชาศรีวิชัยมาให้ฟังพี่วิชัยไอพี่บัญชาเนี่ยเป็นคนปิดทองหลังพระนะฟังอยู่สีคิ้วเนี่ยพี่บัญชาศรีวิชัยเนี่ยเป็นนักร้องเก่ารุ่นบุกเบิกนะค่ายเพลงที่เอกชัยศรีวิชัยอ่ะเคยอยู่ก็อยู่ก่อนนะแต่คนมันไม่เกิดเคยไปกินบ้านนอนบ้านแกมีโรงมีไร่มันสำปะหลังมีโรงแปรรูปมันสำปะหลังส่งเมืองนอกเป็นคุณพ่อของจ้าชานิลีแล้วก็อะไรอีกคนหนึ่งนะจำชื่อไม่ได้ละโดยการชักนำของพี่ช้างเริงรมแหลมทองแนะนำให้รู้จักครับบุญบุรานนท์เป็นคนแนะนำให้ลุงช้างได้รู้จักกับบัญชาศรีวิชัยแกให้เพลงผมมาเยอะเลยนะมาเปิดให้ฟังหน่อยผมก็ไม่ค่อยได้เปิดวันนี้เป็นดีเลยพี่สาวจากท้ายตลาดเดี๋ยวจะฟังแจกใบหย่าเพราะว่าเอาแจกใบหย่านี่แหละเอาพี่บัญชามาร้องให้ฟังนะแห่ขันหมากแห่ขันหมากใครขอเนาะลืมแล้วเนี่ยดูสิแห่ขันหมากสาวสวยจากมหาสอนบ้านมีขอมาสาวสวยจากมหาสอนบ้านมีขอมาแห่ขันมากเอาเสียงของแสงสุรีรุ่งโรจน์นะเพลงพี่ทองใบแจ่มแจ้งพี่ทองใบแจ่มแจ้งนี่ขอเพลงรักริมโขงเข้ามานะครับขอรักริมโขงเข้ามาพี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมนะครับอยากจะฟังเพลงของชาญชัยบัวบางสอนชื่อเพลงขอทานรักชาญชัยบัวบางสอนเนี่ยผมทันนะวันนั้นแกมาเล่นดนตรีที่พรหมบุรีสิงห์บุรีมากับเพชรพนมรุ้งทั้งสองท่านเนี่ยไม่อยู่แล้วไปหมดแล้วลุงช้างก็ยังก็ไม่ถือว่าหนุ่มนะก็อายุพอสมควรเหมือนกันเนี่ยก็มีโอกาสได้เล่นดนตรีกับท่าน ก็ไปตีกลองใช้นิชิมบอกเคาะจังหวัดเคาะจังหวัดอาจารย์ชัยบำรุงศรเขาก็เล่นแอคคอร์เดียนนะครับแล้วก็เพชรพนมรุ้งเขาก็ดีดปันโจอะไรเงี้ยก็มาเล่นแล้วสนุกดีใช่ไหมเอาวันนี้วันอาทิตย์ผมบอกแล้วผมรับสายหน้าใหม่ผมพูดชื่อเพลงผิดไปเรื่องไงสวัสดีครับ
1: จ้าสาวมาสอดขอขาดคนรู้ใจนะ
0: อ้าวขาดคนรู้ใจเหรออ๋อขาดคนรู้ใจเอ๊ะใครขอผมเนี่ยแอร์ขันมากเนี่ย
1: ไม่ใช่อ่ะจ้าสาวมาสอดมาได้ขออันนั้นจ้า
0: ขาดคนรู้ใจอย่างยุ่ยยัดเยอะใช่ไหม
1: จ้าขาดคนรู้ใจ
0: แหละเออไม่รู้ไปไหนแล้วเนี่ยเตรียมไว้แล้วเนี่ยขาดคนรู้ใจอ๋อนี่ไงนี่นี่เอาใครขอผมวะเนี่ยแอร์ขันหมากใครขอบอกหน่อยเร็วอ๋อพี่ปั้นโอ้ยจากอุดัยเจริญ อุ้ยตายแล้วแห่ขันหมากนี่จากอุดัยเจริญคนกะหลงโอ้โหรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วพี่ขอเพลงแห่ขันหมาก
2: เจริญ
0: วันนี้แกล้งอำคนในเช้าดีเหมือนกันนะได้ละการสื่อสารเรามันไวจริงๆนะพูดที่นั่งพูดอยู่ลพบุรีเสียงดังไปไกลหลายจังหวัดนะครับวันนี้อุดัยเจริญควรการหลงดื่มโกโก้ลุงช้างหรือเปล่าบำรุงสมองเห็นไหมแป๊บเดียวนึกได้แล้วเพราะว่าโกโก้อิ่มอร่อยอร่อยด้วยผสมกาแฟที่ใต้เอ็มก็ดีอยากให้ดื่มครับโดยเฉพาะสวแล้วก็ผู้ที่ใช้พลังงานเยอะๆอย่างลุงช้างก็ต้องหาตัวบำรุงขนาดหนักเลยตื่นแต่เช้าแล้วทำงานทั้งวันจะได้พักผ่อนตอนกลางวันประมาณสักชั่วโมงกว่าคือต้องพักนิดนึงนะถ้าไม่พักก็ไม่ได้ใครโทรไลน์มาเนาะนี่เนาะอ๋อป้าเล็กโคโคเท่าวันนี้พี่สังใบก็มอบเพลงให้ป้าเล็กด้วยนะป้าเล็กโคโคเท่าแล้วก็ร้านอำนวยบิวตี้ก็โทรมาเหมือนกันแต่ว่าผมติดสายพี่สังใบอยู่ก็เลยไม่ได้รับสายหลายสายเลยนะนี่มีใครบ้างอ่ะมีป้าเล็กป้าเล็กโคโคเท่ากิ่งกลางเข้ามาร้านอำนวยบิวตี้กลิ้งกระลังกันเข้ามาแล้วไม่ได้รับสายนะครับวันนี้ผมรับสายหน้าใหม่นะผมมาสองสายละสาวมหาสอนมาละสาวสวยจากอุดัยเจริญมาละนะครับก็ไม่เป็นไรบางคนอายไม่อยากฟังเสียงตัวเองอะนะขอบคุณลุงต้อยจากละงูสตูลเสียงดังฟังชัดดีมากครับลุงต้อยลุงต้อยเป็นคนสิงห์บุรีหรือคนชัยนาทนี่แหละไปแต่งงานแล้วก็อยู่กินกับสาวสวยจากสตูลที่ละงูนี่30ปีแล้วไปอยู่ที่ละงูก็ได้มาฟังรายการลุงช้างนั่งจัดอยู่ภาคกลางนั่งจัดอยู่ลพบุรีก็เกิดอาการชอบก็เลยแจ้งผลการรับฟังมาชัดเจนดีทีแรกนึกว่าวันนี้เขาจะประกาศลดราคาน้ำมันนะที่ไหนได้เสี่ยหนูของเราอนุทินประกาศลดราคาน้ำมันดีเซลนะโรงกลั่นนะไม่ได้ประกาศลดราคาหน้าปั๊มนะครับลดราคาณโรงกลั่น2.40 บาทต่อลิตรมีผลวันหวยออกเนี่ย16 กันยาถึง 31 ตุลาลดครึ่งเดือนต่อโรงกันนะลิตรละ2.40 บาทครับใครที่รอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเรื่องของไทยช่วยไทยพลัดเสี่ยหนูของเราท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลบอกว่าเฮ้ยคุณเองนิติเงินไทยช่วยไทยพลัดเนี่ยนะยังมีเงินเหลืออีก 4-5 หมื่นล้านบาทแจกต่อไหมเขากำลังหาลือกันอยู่นะว่าจะแตกต่อยทักเดือนหรือ2เดือนนะครับอันนี้เอามาเล่าให้ฟังไปฟังเพลงดีกว่าเนาะนี่อันนี้มีเพลงเพราะๆให้ฟังหลายเพลงฟังเลยครับ ไม่พูดพร่ำขออนุญาตทำเพลงกันนะเพราะว่าให้โอกาสเปิดสายหน้าใหม่แล้วก็ไม่มากันนะวันนี้ทำดีหรือยัง

อืมขอบคุณมากเลยนะครับนี่ไฟไหม้คืนเนี้ยนะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านทรงไทยอีกแล้วขณะที่ฝนก็กำลังตกนะเออแล้วก็ไฟไหม้ได้ไงก็ไม่รู้เกิดจากอะไรเนี่ยนะบางนอนเจ้าของบ้านเพิ่งหลับได้ไม่กี่นาทีเลยที่บางคนทีสมุทรสงครามไฟไหม้บ้านทรงไทยพื้นที่หมู่สองตำบลยายแพงบางคนทีดับเพลิงก็มาช่วยกันดับไว้เจ้าของบ้านนี่เพิ่งเข้านอนเมื่อตอน 3 ทุ่มเนี่ยเข้านอนปั๊บรู้สึกเอ๊ะง่วงง่วงนอนแม่มาปลุกเอ้ยโคสิทธิ์เอ้ยไฟไหม้บ้านนี่นั่นแหละครับที่จังหวัดสมุทรสงครามนะเดี๋ยวช่วงรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างจะมาเล่าให้ฟังนะสบายสบายนะครับวันนี้ตื่นเช้าๆมาโกโก้ร้อนร้อนสักแก้วโกโก้ชูแม่ขายดีขายดีนะหลายคนโทรมาบอกอร่อยอร่อยลุงคดนะสั่งไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้คงถึงนะลุงคดเนาะใครดื่มกาแฟดื่มโกโก้ร้อนร้อนแล้วช่วยบอกหน่อยเร็วโกโก้ชูลุงช้างเนี่ยนะดื่มแล้วเบาหวานไม่ขึ้นนะเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่น้ำตาลแต่มันอร่อยนะเป็นสุขรสเหมือนกันเลยกับกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกนะครับกล่อง300บาทซื้อ2กล่อง500บาทนะจ๊ะสำหรับโกโก้ชูจัดใบยามาบัญชาศรีวิชัยร้องให้ฟังจ้า

ณแม่จากบางไทรพระนครศรีอยุธยาบอกแม่อยากจะฟังดาวลูกไก่จ้างก็ไม่ทันดาวลูกไก่สองเพลงไม่ทันหรอกเนาะเอาไว้ช่วงข่าวคนคู่วันนี้จทล1197ก็เริ่มตั้งแต่ 9 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาเลยนะแต่ที่สตูลไม่มีครับนอกจากสตูลไม่มีวันนี้แล้วนะวันจันทร์ยังได้จัดแค่ชั่วโมงเดียวอีกการไฟฟ้าจังหวัดสตูลประกาศปิดไฟดับไฟทั่วทั้งอำเภอท่าแพสตูลเลยสถานีวิทยุก็เลยออกอากาศไม่ได้ฮ่าฮ่าอดฟังเลยดูสินะแต่ไม่ใช่ปัญหาละคุณผู้ฟังนะครับท่านเปิดใช้โทรศัพท์มือถือของท่านเนี่ยนะที่มี Google เนี่ยนะที่เข้าไปใน Google แล้วพี่ก็พิมพ์คำว่าลุงช้างเรดิโอเป็นภาษาไทยนะพิมพ์คำว่าลุงช้างเว้นวรรคนิดนึงเรดิโอเป็นภาษาไทยนั่นแหละภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้แต่เป็นภาษาไทยง่ายกว่าลุงช้างเรดิโอนะครับนะก็ติดตั้งเข้าไปฟังได้เลยตั้งแต่ตีห้านั่นจนถึงเที่ยงวันถ้าลุงดอนมาจัดรายการกันถึง4โมงเย็นถ้าลุงดอนไม่จัดก็แม่แค่5โมงเช้านั่นแหละอ่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะครับตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็ดูแลสายตาด้วยยาหญ้าบิงก็ได้หรือจะเป็นดีแคร์ก็ได้2เม็ดตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันท้องยิ่งว่างยิ่งดีครับมาแล้วครับมาแล้วจ้าแห่ขันหมากเนาะจากอุดัยเจริญขวดกะหลง

0: ขาดคนรู้ใจของยุ้ยญาติเยอะเป็นมิวสิกวิดีโอเนี่ยนะเนาะ
1: ฝนพี่กลับมาแล้ว
2: พี
1: ่
2: นอน
1: ในคุกเนี่ยสบายดีไหมเพื่อนกลับบ้านแล้วเถอะฝนเฮ้ยเอ็งเนี่ยเลี้ยงตัวเองให้

0: มันต้องดูวิดีโอมีมิวสิกวิดีโอเน
1: า
0: ะแม
1: ่
0: ขออภัยจริงๆเลยนะครับมันไม่ได้อารมณ์เพลงเลยนะเดี๋ยววันหลังผมจะหามาให้ใหม่ไอ้ที่ไม่มีเสียงพูดเสียงอะไรเนี่ยฟังแล้วมันยังไงไม่รู้เนาะไปฟังเพลงนี้ก่อนรักริมโขงที่พี่ทองใบมาให้แฟนรายการทุกท่านเลยนะครับนู่นให้สาวจังหวัดสตูลด้วยแม่ให้ป้าเล็กโคโคเท่าสุพรรณบุรีด้วย

ว่ากันว่าวันนี้ก็ฝนจะตกหนักอีกวันหนึ่งเนี่ยแต่เมื่อวานก็รอดปลอดภัยไม่ตกพ่อค้าตลาดนัดเขาก็ชอบวันนี้เขาอยู่ดอนพุธนะฮะดอนพุธสระบุรีทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจรจะตลอดไปพบท่านที่นั่นแน่นอนนะจ๊ะนะครับในวันนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปอยากจะได้ปุ๋ยก็บอกมาจะได้ขึ้นรถไปให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวบ่ายๆลุงช้างก็ต้องเดินทางไปนู่นเขาหินซ้อนเขาหินซ้อนนี่อยู่ที่ไหนเนาะฉะเชิงเทราอ่ะตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามนะครับนี่สั่งปุ๋ยมาบอกลุงช้างต้องมาด้วยนะพอดีวันนี้ได้จัดรายการเสร็จตอนเที่ยงก็จะเดินทางไปเขาหินซ้อนกับเขาด้วยนะไปดูท้องไร่ท้องนาไปดูเขาสิเขาบอกแม่คราวที่แล้วใช้ไปแล้ว1ตันวันนี้จะใช้อีกสัก2ตันมีที่เยอะไงไอ้ตันแรกทดลองก่อนไงวันนี้2ตัน2ตันนี่แถม10กระสอบแถมครึ่งตันเนาะผมบอกทำไมไม่เอา4ตันเลยเล่า4ตันผมแถมฟรีให้ตันนึงอ่ะไม่ยังตังไม่มีเดี๋ยวก่อนไว้รอบหน้าเหมือนกันเวลามาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมส่งท้ายกับเสียงร้องของชาญชัยบัวบางสองครับขอทานรักพี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมแนะนำเข้ามาขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081780575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
7: เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบ
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะสรรพกรเดินหน้าลุยเก็บภาษีหุ้นชินคอปตามกฎหมายยืนยันคดีหมดอายุความปี2578สักครู่มาติดตามค่ะ
14: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
15: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
16: สำนักงานกสทช.เผยการประชุมกสทช.ครั้งที่25/2569เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาไม่สามารถดำเนินการประชุมได้เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบโดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม3คนและเมื่อเวลาล่วงเลยเกิน30นาทีประธานกสทช.จึงสั่งเลื่อนประชุมตามระเบียบข้อบังคับครับโดยนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้มีวาระบรรจุทั้งหมด193วาระโดยเป็นวาระเร่งด่วนตามกฎหมายจำนวน82วาระทั้งนี้สำนักงานกสทช.ได้กำหนดวันประชุมถัดไปในวันที่10 16 17และ23กันยายน2569ซึ่งเลขาธิการกสทช.ได้จัดเตรียมการประชุมและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ครับสำนักงานกสทช.พร้อมเดินหน้าอำนวยความสะดวกการจัดประชุมในรอบถัดไปเพื่อให้กสทช.ได้พิจารณาวาระสำคัญตามหน้าที่ต่อไปครับ
15: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
14: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
13: รมสรรพากรยืนยันคดีภาษีหุ้นชินคอปหมดอายุความปี2578ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขภาระภาษีที่แน่ชัดได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการสืบทรัพย์คุณอิดคณินบุญประเสริฐรายงานค่ะ
17: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยถึงการจัดเก็บภาษีกรณีหุ้นชินคอปว่ากรมสรรพากรได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขขั้นตอนและวิธีการทางกฎหมายอย่างครบถ้วนถูกต้องโดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเช่นการสืบทรัพย์การสอบสวนและการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลเรื่องทรัพย์สินและข้อมูลต่างๆทั้งในและต่างประเทศหากท้ายที่สุดแล้วยังไม่ได้รับการชำระภาษีอย่างครบถ้วนก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ปฏิบัติกับผู้เสียภาษีทุกรายทั้งนี้ในส่วนของตัวเลขภาระภาษีหรือมูลค่าการสืบทรัพย์นั้นยังไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขที่ชัดเจนได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบยืนยันว่าไม่มีทางที่ตัวเลขจะลดลงมีแต่จะปรับเพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์ส่วนประเด็นความกังวลเรื่องของอายุความของคดีซึ่งศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาในปี2568และสมศักดิ์ระบุว่าศาลฎีกามีคำพิพากษาและบรรทัดฐานยืนยันออกมาอย่างต่อเนื่องว่าการนับอายุความ10ปีให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดซึ่งคดีนี้มีคำพิพากษาถึงที่สุดในปี2568ดังนั้นการนับอายุความ10ปีจึงเริ่มนับตั้งแต่ปี2568ไปสิ้นสุดปี2578อิทธินีย์บุตรประเสริฐอะไรอย่างครับ
13: นายอนันต์ถ้ำทองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการแก้ปัญหาโกงสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนครราชสีมาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งในจังหวัดได้ต้องออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นกลุ่มที่ตรวจพบความผิดปกติและเข้าข่ายทุจริตสอบแข่งขันแล้วทั้ง150คนส่วนสถานะของผู้ที่ถูกเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นในทางกฎหมายยังไม่ถือว่าเป็นผู้ทุจริตเนื่องจากการเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งเป็นขั้นตอนดำเนินการหลังตรวจพบความผิดพลาดไม่ตรงกันของคะแนนหรือกระบวนการสอบที่ไม่สมบูรณ์จึงไม่ได้หมายความว่าผู้ถูกเพิกถอนทั้งหมดจะเป็นผู้ร่วมทุจริตจนกว่าผลการสอบสวนทางวินัยหรือกระบวนการไต่สวนของปปช.และกระบวนการพิสูจน์ความผิดทางศาลอาญาจนมีคำพิพากษาถึงที่สุด ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
18: จอทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ลบบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
19: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
20: ีข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7

0: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: านกันจักเคียนเนี่ย
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะ 6:20 นค่ะปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณช่วงที่3นะคะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ที่13กันยายนนะคะช่วงกลางวันเราก็จะไม่เจอกันเนาะปุ้มก็ตอนแรกกะว่าตื่นมาจะตื่นไม่ตื่นดีวะ 6:00 เนี่ยจะหลับต่อดีหรือจะจัดรายการดีสองจิตสองใจง่วงก็ง่วงแต่ว่ากลางวันเราไม่เจอกันก็เลยเอ้าจัดซะหน่อยเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะแบบเงาเงาเนาะนะคะฟังรายการปุ้มแล้วก็อย่าลืมใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำนะวันนี้กลางวันเนี่ยโทรสั่งได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะคุณผู้ฟังส่วนคุณผู้ฟังที่สั่งไว้แล้วปุ้มก็จะค่อยๆทยอยส่งให้ทันนะคะบางทีอาจจะช้านิดนึงคุณผู้ฟังก็ต้องปุ้มต้องขออภัยอย่างแรงตอนนี้ไม่มีคนช่วยด้วยน้องๆเขาไปทำงานกันหมดแล้วก็เลยต้องทำเองทุกอย่างเลยประมาณนี้ก็จะแบบว่าแต่ส่วนใหญ่จะส่งทันจะไปใช้ตรงกระบวนการของทางไปรษณีย์แต่มีเมื่อวันศุกร์ไม่ดิวันพฤหัสแล้วก็นะวันศุกร์มีวันศุกร์ที่ไม่ทันเพราะว่าไปรษณีย์เขาปิดก่อนก็มีหลุดรอดไป 3-4 ท่านน่าจะได้อยู่นะที่ไม่ทันชุดหนึ่งหลังจากที่น้องๆไปรษณีย์มารับที่บ้านแล้วเนี่ยก็มีตกหล่นอยู่ประมาณสัก 3-4 กล่องที่ไปอีกรอบหนึ่งไม่ทันประมาณนี้เลยแต่ที่ส่วนใหญ่แล้วจะส่งทันค่ะนัดคุณผู้ฟังวันจันทร์บางท่านก็มาได้วันอังคารแต่จริงๆปุ้มก็เผื่อไว้ให้แล้วนะคะเผื่อไว้ให้แล้ว1วันแล้วแต่ด้วยบางทีแบบไม่ทันใจเนาะเกษตรกรอยากได้ไวๆอยากได้ไวๆก็สั่งแต่เนิ่นๆนะเนี่ยนัดโดรนไว้แล้วอย่าพูดคำนี้เพราะปุ้มย้ำอยู่ประจำว่าให้ได้ของก่อนแล้วค่อยนัดคนฉีดยกเว้นถ้าเกษตรกรฉีดพ่นเองเมื่อไหร่ก็ได้ตามนี้เลยจะสั่งอะไรก็โทรมา0855179025 0855179025นะคะเบอร์เดียวที่นี่โทรสั่งได้เลยรวมถึงสมุนไพรจิราและ BGM Soft Gel ด้วยค่ะ
2: ไม่ต้องกลัวหนาวไม่ต้องกลัวเหลืองเตี้ยแคระแกรนไม่กินปุ๋ยสำหรับข้าวระยะแต่ก่อใช้วัคซีไรส์80-100cc ในน้ำ20ลิตรที่พ่นในนาข้าวต่อให้หนาวแค่ไหนข้าวก็แต่ก่อเขียวใบตั้งไม่แคระแกรนหมดปัญหาใบเหลืองเพลี้ยไฟไรแดงสำหรับข้าวระยะออกรวงใช้วัคซีไรส์ผสมกับวีซ่าเร่งรวงข้าวจะออกรวงไวได้รวงใหญ่ไม่เป็นเชื้อราอย่าลืมวีซ่าขั้วเหนียวป้องกันการหลุดร่วงของเมล็ดข้าวอากาศหนาวเย็นแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนี0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
1: จดเบอร์ปุ้มไว้แล้วก็โทรมาสั่งได้นะคะคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องราวของข่าวกันนะนายกรัฐมนตรี สั่งรมว.คลังเดินหน้าไทยช่วยไทยพลัสต่ออีก1หรือ2เดือนที่พรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้กล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าตอนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วแต่ว่ายังมีงบประมาณในส่วนที่เหลือจากการที่ประชาชนไม่ลงทะเบียนงบมันก็เลยเหลือประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทตอนนี้ให้รมว.คลังนายเอกนิติธันรภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยไปขยายเวลาไทยช่วยไทยพลัสขยายออกไปอีกสัก1หรือ2เดือนให้ครบตามวงเงินที่เรามีอยู่นะประมาณนี้นะคะจะต่อเนื่องไปถึงไตรมาสสุดท้ายตุลาพฤศจิกาธันวาไหมอันนี้เดี๋ยวรอดูงบประมาณก่อนว่างบเนี่ยจะไปได้ถึงไหนนะคะแล้วก็ต้องรอคำยืนยันจากรัฐมนตรีคลังอันนี้เป็นการลดภาระพี่น้องประชาชนเพราะว่าน้ำมันก็แพงอยู่แล้วนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่านี่คือสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ทำเพื่อพี่น้องประชาชนตลอดเวลานะจ๊ะตามนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีเรื่องของข่าวนี้ไปดูเหตุเพลิงไหม้กันได้ยินได้ฟังกันทุกวันเลยนะคะไปร้อยเอ็ดก่อนเด็กหญิงวัย14พาคุณตาทวดกับน้องชายหนีตายคว้ามาได้แต่กระเป๋านักเรียนกับชุดนักเรียน1ชุดกลัวจะไม่มีใส่ไปวันจันทร์ดูเมื่อวานนี้ประมาณ 5:00 น.ค่ะท้องที่สถานีตำรวจภูธรหนองพอกเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนที่ตำบลหนองพอกบ้านปลาโดตำบลหนองพอกอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลหนองพอกตำบลรอบเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงก็มาช่วยเหลือระงับเหตุเป็นบ้าน2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้เพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงแล้วบ้านอยู่ในซอยแคบๆรถดับเพลิงก็เข้าไม่ถึงตัวบ้านค่ะเจ้าหน้าที่ต้องลากสายดับเพลิงเข้าไปฉีดน้ำสกัดประมาณ1ชั่วโมงควบคุมเพลิงไว้ได้แต่ว่าบ้านถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลังข้าวของเครื่องใช้ในบ้านถูกเผาทำลายไปหมดเด็กหญิงและพัชินีอายุ14ปีน้องอยู่ม.2ค่ะบอกว่าได้ยินเสียงไม้หักเสียงเหมือนไม้หักอยู่ชั้น2แล้วก็ได้กลิ่นควันไฟก็เลยรีบพาตาทวดนายชาลีพันศิลาอายุ84แล้วนะคะเป็นคุณตาทวดกับน้องชายวัย11ปีพาหนีออกจากบ้านสิ่งที่คว้าติดมือมาคือกระเป๋านักเรียนกับชุดนักเรียน1ชุดเพราะกลัวว่าเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยจะไม่มีใส่ไปโรงเรียนดูเหอะขณะที่นางพัชรินศิลาพันคุณยายและเป็นเจ้าของบ้านก็บอกว่าไปทำธุระนอกบ้านได้ยินเสียงคนร้องเอะอะและมีควันไฟพวยพุ่งออกมาจากตัวบ้านก็รีบกลับมาประสานรถดับเพลิงมาช่วยเหลือสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดแต่เพื่อนบ้านบอกว่าได้ยินเสียงดังบริเวณชั้น2ก่อนที่จะเกิดเพลิงไหม้ก็รอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบอย่างละเอียดคาดว่าจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งก็จะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจกับเจ้าของบ้านให้หมั่นตรวจสอบสายไฟปลั๊กไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหากพบมีความผิดปกติควรหยุดใช้งานและจ้างช่างผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบก่อนออกจากบ้านก็ควรจะถอดปลั๊กหรือปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นเพื่อป้องกันเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่จะนำไปสู่ความสูญเสียได้เนี่ยค่ะส่วนอีกรายหนึ่งเป็นบ้านทรงไทย2ชั้นค่ะฝนก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้เลย บางคนทีสมุทรสงครามค่ะเป็นบ้านทรงไทยอยู่หมู่2ตำบลยายแพงอำเภอบางคนทีค่ะประสานรถดับเพลิงจากหน่วยงานในพื้นที่และใกล้เคียงทั้งหมด6คันด้วยกันเทศบาลตำบลกระดังงาเทศบาลตำบลอัมพาวาบางนกแขวกเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยมูลนิธิสัพพราเชนสมุทรสงครามมาช่วยกันระงับเหตุเป็นบ้านทรงไทย2ชั้นมีนายโคสิทธิ์อายุ48ปีเป็นเจ้าของบ้านเปลวเพลิงลุกไหม้ตัวบ้านอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงท่ามกลางฝนที่ตกลงมาแต่เนื่องจากว่าตัวบ้านเนี่ยทำด้วยไม้ค่ะเพลิงก็เลยลุกลามอย่างรวดเร็วฝนไม่ได้ช่วยอะไรได้เลย1ชั่วโมงผ่านไปควบคุมเพลิงไว้ได้แต่บ้านก็ไปหมดแล้วทั้งหลังนายโคสิทธิ์บอกว่าเข้านอนตอน 3 ทุ่มซึ่งเร็วกว่าปกติรู้สึกง่วงปกติจะนอนประมาณ 4 ทุ่มกว่าแต่วันนี้นอนไวประมาณสัก 4 ทุ่มแม่ก็มาปลุกว่าเกิดไฟไหม้แม่บอกว่าได้ยินเสียงคล้ายระเบิดออกมาดูก็พบควันนายโคสิทธิ์ก็บอกว่ามันลุกลามอย่างรวดเร็วต้นเพลิงเนี่ยน่าจะอยู่ฝั่งห้องทำงานมีคอมพิวเตอร์มีเครื่องไฟสำรองมีอุปกรณ์การทำงานยังไม่สามารถระบุได้ว่าเพราะเหตุอันใดต้องรอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบพอมารู้ว่าไฟไหม้มันก็ลุกลามไปใหญ่แล้วค่ะฝั่งนึงเนี่ยลงไม่ได้ต้องมาลงอีกฝั่งนึงก็รีบพาน้องหมาแล้วก็พาสมาชิกในบ้าน3คนออกมาจากบ้านแต่ว่าไฟมันลุกลามใหญ่โตเป็นบ้านทรงไทย2ชั้นชั้นบนมี2ห้องนอน1ห้องน้ำพื้นที่เชื่อมติดกันพอไฟลุกลามมันก็ลามไปทั่วเลยค่ะปกติจะนอนประมาณเที่ยงคืนกว่านะแต่วันนั้นเนี่ยง่วงมาก 3 ทุ่มนอนแล้วอ่ะหลับไปได้สัก1ชั่วโมงเท่านั้นเองถ้าวันนี้ไม่ง่วงเหมือนอย่างทุกวันนะก็น่าจะรู้ได้เร็วกว่านี้แต่ด้วยความที่หลับไฟก็ลามไปแล้วทุกคนปลอดภัยก็ยังนับว่าโชคดีตอนนี้กำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงกันว่ามันเกิดจากสาเหตุอันใดพิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่อย่างละเอียดแล้วก็ประเมินค่าความเสียหายนี่ค่ะก็อย่างที่บอกว่าเป็นอุทาหรณ์เตือนใจเจ้าของบ้านก็บอกว่าอยู่แถวๆห้องทำงานซึ่งมีอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่เนี่ยค่ะไปดูเรื่องอื่นกันบ้างที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะคะก็มีพุทธศาสนิกชนไปทำบุญบางคนไปเช็คอินนะไปถ่ายจุดที่เกิดเหตุซึ่งไม่มีโต๊ะกลมนะคะแล้วก็มีเหตุระทึกมีผู้ชายถอดเสื้อมาเบิ้ลมอเตอร์ไซค์บึ้นบึ้นบึ้นบึ้นแล้วก็มีผู้หญิงถือเหล็กปรีเข้ามาหานักข่าวเมื่อวานเนี้ยเป็นเหตุวุ่นวายเลยขณะที่ผู้สื่อข่าวก็ยังลงพื้นที่ติดตามบรรยากาศเพราะว่าประชาชนก็ยังสนใจอยู่ว่าที่วัดเป็นไงหรือระหว่างนั้นก็มีชายคนหนึ่งถอดเสื้อขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในวัดแล้วก็มาเร่งเครื่องบึ้นบึ้นบึ้นพร้อมตะโกนถ้อยคำไม่สุภาพใส่ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามผู้หญิงคนหนึ่งเพราะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ไปพูดคุยกับผู้ชายคนที่มาก่อเรื่องก็เลยจะไปถามว่ารู้จักกันไหมแต่ผู้หญิงคนนี้เกิดความไม่พอใจค่ะคว้าเหล็กเส้นปลายแหลมปรีเข้ามาหากลุ่มผู้สื่อข่าวก็แตกกระเจิงเขาก็วิ่งหนีเพราะว่าไม่อยากปะทะไงเหตุการณ์มันก็เริ่มตึงเครียดจนจะบานปลายเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็เลยมาระงับเหตุและควบคุมสถานการณ์จากนั้นก็พูดคุยกับผู้หญิงคนนี้เขาก็ยกมือไหว้ขอโทษเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เชิญออกจากวัดไปสามีมารับกลับไปซะเธออ้างว่าเดินทางมาช่วยงานที่ช่วยงานสามีที่วัดไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารงานหรือกิจการของวัดผู้สื่อข่าวเข้าไปสอบถามก็เลยเกิดการโต้เถียงกันเสียงดังจนเจ้าหน้าที่ต้องมาระงับเหตุนั่นแหละด้านผู้สื่อข่าวท้องถิ่นก็บอกว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ผู้สื่อข่าวก็ยังติดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นว่าไม่ควรจะเกิดแบบนี้ในวัดซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะประชาชนและนักท่องเที่ยวก็มากันเยอะบุคคลที่อยู่ในวัดก็ไม่ควรจะมีพฤติกรรมที่อาจทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเพราะอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาไหว้พระ หลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จัดกำลังมาดูแลความเรียบร้อยเพื่อป้องกันเหตุซ้ำวุ่นวายขณะเดียวกันบริเวณกุฏิเจ้าวาดก็ปิดเงียบไม่มีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของวัดออกมาให้ข้อมูลใดๆตลอดทั้งวันก็มีประชาชนเดินทางเข้ามาในวัดบางส่วนก็เดินทางมาถ่ายภาพบริเวณจุดที่เกิดเหตุอย่างต่อเนื่องมาถ่ายทำไมหรอมาถ่ายดูเวทีประลองยุทธใช่ไหมถึงแม้ว่าจะไม่มีโต๊ะกลมก็ยังคงมีเตาแก๊สแต่มันก็เข้าไปดูข้างในไม่ได้หรอกเขากั้นโพลิสไลน์เขาไว้ก็ได้แต่ด้อมๆมองๆ อ๋อตรงนี้เองที่เป็นสนามรบแล้วก็ไอ้โต๊ะกลมเนี่ยโอ้โหคุณผู้ฟังเป็นกระแสไวรัลไปทั่วเน็ตเลยอะคอนเทนต์โต๊ะกลมเนี่ยเยอะมากทั้งร้านที่จำหน่ายบริการรถขนส่งหรือแม้แต่ชาวบ้านทั่วไปที่ชอบกินกุ้งหรือแม้แต่ตลกขบขันกระแสอัศวินโต๊ะกลมกระจายไปทั่วโซเชียลจริงๆมีให้ชมตะหลากหลายรูปแบบเลยแต่ว่าภาพที่ปรากฏที่เราเห็นก็คือโต๊ะวางของโต๊ะกินข้าวถวายพัตตาหารบางคนเตรียมพัตตาหารมาก็ถวายตรงนี้แหละแล้วก็นั่งตรงนี้แล้วก็กราบลงไปไม่รู้ว่ากราบลงไปอีตรงที่พอเหมาะพอดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงพอเหมาะพอดีกับอะไรโอ้ไม่ต้องให้บอกหรอกว่าพอเหมาะพอดีกับอะไรก็โต๊ะกลมๆเนี่ยนะก็เล่นปีนขึ้นไปขย่งเกงกอยอยู่บนโต๊ะกันทั้งสองคนอลางฉางอยู่บนโต๊ะคลิปก็มาให้เห็นแบบไม่ต้องกังวลว่าเป็น AI หรือเปล่าก็คงจะทำใจให้ชินแหละกับพื้นโต๊ะที่หลังแข็งๆอ่ะหรือแม้แต่พระที่นั่งอยู่บนเก้าอี้เป็นเก้าอี้ไม้ในที่แคบๆเพราะนั้นเวลาเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยก็จะได้ชินแล้วในที่สุดก็ได้ไปสัมผัสพื้นแบบที่ไม่มีที่นอนฟูกหนาๆแเงินทองที่ยักยอกมาเฉพาะในกุฏิเนี่ยเงินสดๆประมาณ140ล้านลองคิดดูเหอะเป็นปึกๆอ่ะปึกละล้านเนี่ยนับรวมกันได้ประมาณร้อยกว่าล้านร้อยกว่ามัดยังไม่รวมบัญชีธนาคารอีกจะไม่รู้กี่เล่มเป็นเงินเท่าไหร่เฉพาะในกุฏินี่ก็ปาเข้าไป200กว่าล้านแล้วนะคะในกุฏินี่คาดว่าน่าจะถึงประมาณ400ล้านคุณผู้ฟังคะประมาณทองคำแท่งพระพุทธรูปที่เป็นทองคำตอนนี้เขากำลังขยายผลว่าเกี่ยวกันไหมเกี่ยวกับใครอีกไหมถ้าเกี่ยวอีกก็จับอีกนะตอนนี้ก็ทำใจให้ชินเพราะว่าอยู่ในแดนกักโรคอยู่มีสมัครพรรคพวกเพื่อนฝูงตั้ง11คนน่ะสมีไม่ต้องห่วงห้องควบคุมนักโทษชายประมาณ30คนอยู่อีก14วันแต่ว่าสีกาเอกก็อาจจะเงาๆหน่อยเพราะว่ามีเพื่อนนักโทษอยู่กักโรคด้วยกัน3คนนี่แหละอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ความคืบหน้ามาเล่าให้ฟังไปดูเรื่องอื่นกันนะคะปุ้มไม่อยากอ่านข่าวเรื่องน้อง1ขวบที่โดนตัดนิ้วก้อยไปนิ้วชี้ไปด้วยเลยอะมันสะเทือนใจคุณพ่อคุณแม่จริงๆเลยนะคะน้องหนึ่งขวบอะคุณผู้ฟังมือเล็กนิดเดียวอะกรรไกรกริบเอานิ้วชี้น้องขาดไปเลยอะไม่รู้เหมือนกันว่าผู้ช่วยเนี่ยอารมณ์ไหนอีตอนมาตัดใส่น้ำเกลือน้องจะกลับบ้านอยู่แล้วนะคะเป็นไข้หวัดรักษาตัวอยู่ตั้ง10วันน่ะ
0: ตั้งแต่วันที่1กันยายนน่ะจนวันที่11น่ะน้องจะกลับบ้านอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ไอ้ลักษณะของการให้น้ำเกลือเด็กอ่ะแล้วน้องน่ารักนะอ้วนจำมั่มเลยอ่ะลักษณะการให้น้ำเกลือเด็กเนี่ยเขาก็จะมีแผ่นแบนๆเนาะมีเพลทมาวางก่อนเลยแล้วก็จะเป็นเข็มน้ำเกลือจิ้มไปแล้วก็ปิดผ้าก๊อซไว้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะพันบริเวณนี้ด้วยผ้าก๊อซนะคะแต่ว่าที่เนี่ยใช้เทปกาวค่ะเป็นเทปกาวเหนียวๆอ่ะสำหรับใช้ในการปิดทับผ้าก๊อซอีกทีหนึ่งอ่ะพันมือน้องไว้พันทับใส่น้ำเกลือไว้ทีนี้จะกลับบ้านแล้วก็ต้องมาแกะปุ้มก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ตัดจากข้างบนลงไปก่อนวะเอากรรไกรแหย่เข้าไปแล้วก็ตัดเลยก็ไปตัดเอานิ้วชี้น้องอีตอนตัดน้องก็ร้องจากเลยน้องคงเจ็บอ่ะแล้วพอแกะกระดาษเทปกาวออกอ่ะมันก็พันดึงเอานิ้วชี้น้องที่โดนตัดหลุดออกมาแม่ตกใจเลือดไหลนองเต็มไปหมดคุณผู้ฟังขาเอาอะไรคิดถึงได้ทำแบบนี้อ่ะคือจริงๆแล้วดูจากลักษณะการพันเนี่ยมันต้องตัดตั้งแต่ข้างบนลงไปไม่ใช่มาตัดแย่เข้าไปข้างในแล้วก็ตัดเลยมันก็ไปเข้าเอานิ้วน้องตัดนิ้วน้องไปด้วยคราวนี้หอบส่งต่อโรงพยาบาลสัมพัสิทธิประสงค์อุบลราชธานีให้คุณหมอต่อน้องต้องผ่าตัด2ครั้งใน1คืนเพื่อที่จะต่อนิ้วส่วนที่ขาดไปคุณหมอก็ยังบอกอีกว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้การได้เหมือนเดิมไหมเพราะว่าเส้นเลือดน้องเล็กมากคือส่วนประกอบที่มันเป็นนิ้วน้องเนี่ยมันเป็นเส้นเลือดเส้นเอ็นเนี่ยมันเล็กมากเพราะว่าน้องยังเด็กจัดขวบเดียวอ่ะพ่อแม่ใจแทบสลายเลยเฝ้าอยู่10วัน11วันน้องจะกลับบ้านอยู่แล้วอ่ะยังต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลสัพพสิทธิประสงค์อีกกี่วันยังไม่รู้และโรงพยาบาลอะไรมาป่ะก็เช้ามาวันทางามเงินอีก 4,000 แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะดูแลให้อย่างดีที่สุดจบเรื่องแล้วจะเยียวยากันให้เต็มที่เท่าไหร่ก็ไม่อยากได้ค่ะจริงๆแล้วผู้ช่วยพยาบาลคนนั้นเนี่ยก็ยังถือว่าโชคดีนะที่เจอพ่อแม่แบบเคสนี้คุณแม่ที่เขากำลังประคองน้องอยู่ไปทำนิ้วลูกเขาขาดแบบนี้มันน่าเจอฝ่ามืออรหันต์นะนาทีเกิดเหตุจริงๆนะรู้ว่าไม่ตั้งใจแต่ว่าช่วยมากคือคุณแม่เนี่ยพาน้องมารอที่เตียงนะจะให้ถอดผ้าก๊อซบริเวณที่ติดเข็มน้ำเกลือไว้อ่ะผู้ช่วยพยาบาลก็เอากรรไกรแหย่เข้าไปทางนิ้วชี้จะตัดคือแหย่เข้าไปจริงๆมันควรที่จะตัดข้างบนหรือไม่ก็ดึงข้างบนออกก่อนให้มันเหลือเข็มน้ำเกลือซึ่งคุณแม่ก็มาช่วยจับอยู่แล้วอ่ะไม่ไหวเนาะทางด้านโรงพยาบาลเขาก็มาชี้แจงนะคะแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเสียใจอย่างที่สุดไม่ทันละคุณแม่กับครอบครัวเขาก็บอกว่าไม่คิดว่าเขาจะต้องมาเจอโชคร้ายขนาดนี้เพราะความช่วยปะล่ะเนาะเนี่ยช่วยคำเดียวไม่มีคำอื่นคุณผู้ฟังคะเรื่องราวของการหนีตำรวจมาดูนี่ขี่มอเตอร์ไซค์หนีตำรวจขอบอกเลยว่าโคตรเทพเท ทพหรือมารก็ไม่รู้ Facebook ของจ่าหน้าแมวค่ะโพสต์คลิปตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญไล่จับชายวัยรุ่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์หนีตำรวจบิดหนีจนชนิดที่ว่ายางน่ะหลุดไปแล้วเหลือแต่โครงล้ออ่ะมันยังขี่ต่อได้อีกนี่คือเวฟปีศาจของแท้ยกให้เป็นความพยายามอย่างยิ่งยวดของไอ้หนุ่ม Honda Wave คนนี้ค่ะบิดหนีจนยางหลังเนี่ยหลุดคิดดูสภาพยางเส้นเนี้ยหลุดออกมาจากล้อแล้วค่ะแล้วมันก็จะเหวี่ยงเหวี่ยงเหวี่ยงอยู่ตรงนั้นหลุดออกมาจากขอบล้อแล้วยังซิ่งต่อไปได้อย่างแน่วแน่ไม่มีสายไม่มีสะบัดไม่มีเป๋ตำรวจพยายามไล่ตามแต่ทิ้งระยะไม่กล้าเข้าใกล้กลัวจะเกิดอันตรายแล้วก็บอกว่าตะโกนให้หยุดหันมาดูล้อแต่ด้วยความกลัวที่จะถูกจับไงก็ยังบิดต่อไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายก็โดนจับจนได้นะคะคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากส่วนใหญ่ยกให้เป็นความมุมานะของไอ้หนุ่มเวฟคนนี้ซิ่งหนีทั้งๆที่รถไม่มียางมันเป็นโครงล้ออ่ะคุณผู้ฟังล้อหลังอ่ะมีแต่โครงอ่ะบางคนเขาก็ถามว่าวงล้อยี่ห้ออะไรทำไมมันถึงได้แข็งแรงและทนทานขนาดนี้บดไปตั้งไกลไม่มีทีท่าว่าจะบิดงอเลยอ่ะนะคะบิดอย่างเดียวคุณผู้ฟังหนีตำรวจมันจะต้องหนีกันขนาดนี้เลยใช่ไหมนี่ค่ะก็เป็นเหตุระทึกแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ขำด้วยนะคะในนาทีที่เกิดเหตุขำไม่ออกหรอกให้จอดก็ไม่จอดเข้าใกล้ก็ไม่ได้กลัวจะเป็นอันตรายสุดท้ายก็โดนจับจนได้แล้วค่ะไปไม่รอดนะคะคุณผู้ฟังมีเรื่องของน้องเนเน่มาเล่านะคะน้องเนเน่ตอนนี้เตรียมตัวที่จะเดินทางไปแข่งขัน23กันยายนนะคะ22 23กันยายนน้องจะได้ไปถึงฝั่งฝันไหมนะตอนนี้ก็ซ้อมวันละ4ชั่วโมงแล้วก็เตรียมที่จะเดินทางไปแข่งขันเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวเขาก็ไปที่ภูเก็ตค่ะไปหาน้องเนเน่ถามถึงความพร้อมในการที่จะเตรียมตัวไปแข่งขันอเมริกาสก็อตทาเลนต์รอบไฟนอลมั่นใจเต็มร้อยทุ่มเทซ้อมอย่างหนักเลยค่ะคือตอนนี้หลายคนก็เห็นถึงความตั้งใจของน้องที่ผ่านมาเนี่ยน้องสู้มากับครอบครัวเท่านั้นนะคะที่ผ่านมาก็คือคุณพ่อกับตัวน้องแล้วก็ FC ชาวต่างชาติแต่พอมีผลงานระดับนี้แล้วเนี่ยก็มีหลายคนดารานักแสดงก็ไปมอบทุนให้น้องตามกำลังศรัทธานะแอดยืนยงโอภากุลนะแอดคาราบาวให้ล้านหนึ่งเลยไม่รู้น้องไปรับหรือยังหรือยังไงนะคะก็น่าจะได้แล้วแหละแม้แต่ผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมซัพพอร์ตน้องเนเน่นะคะ Facebook ของคุณสุภชัยเจียรวนนท์เจ้าหน้าที่บริหารเครือเจริญพกพันธ์ก็โพสต์ภาพน้องเนเน่พร้อมครอบครัวมารับทุนการศึกษาเป็นเงินซัพพอร์ตจากเจ้าสัวธนินทร์เจียรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ก็มอบทุนการศึกษาให้น้องเป็นทุนในการที่จะใช้ในการศึกษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยค่ะเครือเจริญโภคภัณฑ์ก็สนับสนุนนะคะจะใช้เป็นทุนในการศึกษาหรือว่าจะใช้ในการเดินทางเป็นทุนในการไปแข่งขันมีข่าวมาว่าถึง8 หลักเลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเค
1: ขึ้นป้ายบิลบอร์ดจอยักษ์ใจกลางไทม์สแควร์ที่มหานครนิวยอร์กรวมพลังคนไทยส่งแรงเชียร์และส่งคะแนนโหวตให้น้องในรอบแสดงสดแต่ว่าน้องก็ผ่านข้ามไปเลยรอบหนึ่งมาในรอบไฟนอลนี่เลยก็เดี๋ยวรอเชียร์กันในวันที่22 23คืนวันที่22เนาะน่าจะเป็นเช้าตรู่วันที่23นี่แหละค่ะเดี๋ยวปุ้มดูเวลาให้แน่นอนก่อนนะคะซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าน้องก็มีทุนสนับสนุนโดยผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็พร้อมเต็มร้อยแล้วช่วงนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการเปิดภาคเรียนด้วยก็ต้องจัดสรรเวลาเตรียมตัวน้องมีตารางแบบนี้นะหลังเลิกเรียนซ้อมตั้งแต่5โมงเย็นถึง3ทุ่มนะคะทุกวันแล้วก็มีบัตร 2,900 ใบสำหรับชาวอเมริกันที่จะเข้าไปชมบัตร 2,900 ใบเนี่ยหมดภายในเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงเนี่ยค่ะมีคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีก็เดินทางไปให้กำลังใจก็ไม่ได้ไปแบบเดียวอยู่แล้วค่ะก็ต้องมีทุนให้น้องประมาณนี้แหละนี่คือตัวอย่างของเยาวชนนะคะแล้วก็มีส่งท้ายอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอ๋อนี่นิดนึงสาธารณสุขจังหวัดยะโสธรนี่สั่งพักงานผู้ช่วยพยาบาลที่ทำนิ้วน้องขาดนะคะเป็นความสับเพร่าที่ใช้กรรไกรตัดเทปพันสายน้ำเกลือไปโดนนิ้วน้องคณะกรรมการสอบโทษถึงขั้นไล่ออกนะแล้วก็มีหนังสือชี้แจงพร้อมจะเยียวยาตามสิทธิ์ขั้นสูงสุดถือว่าเป็นความผิดพลาดอย่างแรงแล้วคุณแม่ของน้องเนี่ยก็แจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรยะโสธรแล้วเรียบร้อยตั้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสรอผลวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกผู้ช่วยพยาบาลชายเป็นผู้ชายนะคะผู้ช่วยพยาบาลชายคนนี้มาสอบปากคำอย่างเป็นทางการโดยบทลงโทษทางวินัยนี่ก็สั่งพักงานก่อนเลยแล้วก็จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเข้าข่ายประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงมีโทษสูงสุดคือให้ออกไล่ออกหรือให้ออกเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็สาธารณสุขจังหวัดยะโสธรก็ทำหนังสือชี้แจงรับผิดชอบต่อเหตุการณ์พร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและย้ำชัดเจนว่าจะรับผิดชอบในค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดรวมถึงการชดเชยเยียวยาตามสิทธิ์ขั้นสูงสุดอย่างเป็นธรรมสั่งให้โรงพยาบาลในสังกัดทบทวนความปลอดภัยและวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจเช่นนี้ซ้ำรอบ2นะคะมาตัดโดยผู้ช่วยพยาบาลไม่ใช่พยาบาลแล้วก็มาด้วยความมักง่ายแบบนี้เป็นผู้ชายค่ะเป็นผู้ชายไม่ไหวเนาะเวลาหมดค่ะคุณผู้ฟังค่ะบุ้มส่งท้ายรายการวันนี้กลางวันเราไม่เจอกันแต่ถ้าคุณผู้ฟังจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ก็โทรได้เลยนะคะ0855179025 0855179025พบกันคืนนี้ตี3นะคะสวัสดีค่ะ
3: อยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู80
4: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2591
6: วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
8: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชาย
9: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
10: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
11: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
12: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
13: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
14: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
15: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
16: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
17: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
11: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงหูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถม
18: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกองปราบเล็งใช้โมเดลวัดพระบาทน้ำพุคลี่คลายปมการตั้งมูลนิธิที่วัดพุทธไทยสวรรค์ใช้เพื่อฟอกเงินหรือไม่สักครู่มาติดตามค่ะ
13: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
19: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
20: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
19: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
20: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
21: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
22: เสียวฟันอะ
23: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
24: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผู้บังคับการกองปราบปรามสั่งคลี่คลายปมการเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์ใช้โมเดลวัดพระบาทน้ำพุพร้อมตั้งข้อสังเกตตั้งมูลนิธิเพื่อฟอกเงินหรือไม่คุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: พลตำรวจตรีพัฒนาศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีการจัดตั้งมูลนิธิอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามูลนิธิดังกล่าวเพิ่งเริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการมูลนิธิว่ามีผู้ใดร่วมด้วยบ้างทั้งนี้แม้ยังไม่สามารถระบุเจตนาที่แท้จริงของการจัดตั้งได้แต่จากพฤติการที่ตรวจพบตำรวจได้ตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการนำเงินเข้ามาเพื่อฟอกเงินซึ่งมีลักษณะบางประการคล้ายคลึงกับการดำเนินงานของวัดพระบาทน้ำพุสำหรับสถานะทางการเงินทั้งหมดขณะนี้กองบังคับการปราบปรามอยู่ระหว่างการประสานข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อตรวจสอบรายละเอียดทิศทางของเงินทั้งรายการเงินไหลเข้าและเงินไหลออกรวมถึงการพิสูจน์ที่มาและไปทางของเงินแต่ละส่วนเพื่อให้เห็นสภาพทางการเงินที่ชัดเจนส่วนประเด็นการจัดทำพระเครื่องและวัตถุมงคลของวัดที่มีมาอย่างต่อเนื่องหลายปีนั้นแม้พบว่ามีการจัดทำหลายประเภทแต่การตรวจสอบรายได้จากส่วนนี้ทำได้ยากเนื่องจากมีการชำระด้วยเงินสดและโอนเงินโดยไม่ได้ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนซึ่งปัจจุบันตำรวจเห็นเพียงตัวเลขของเงินแต่ยังไม่เห็นเส้นทางที่มาและปลายทางอย่างแน่